0: แต่รับรองได้เลยว่าอร่อยไม่ซ้ำใครแน่นอนครับ
1: สวัสดีครับผมโอ๊ตครับรัตนทรัพย์ปิติกุลวุฒิวิทยาครับเป็นเชฟอยู่ร้านซอมไวแอนด์ไดครับเสน่ห์ของอาหารเหนือล่ะครับผมคิดว่าเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบพื้นบ้านครับผมคิดว่าเป็นอาหารที่ทำเมนูง่ายๆครับแต่ได้รสชาติใช้วัตถุดิบตามท้องถิ่นที่เรามีอยู่เมนูที่ผมชอบล่ะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวน้ำพริกหนุ่มหมูทอดครับแล้วก็ไส้อั่วแคบหมูครับเพราะว่าเป็นเมนูที่เป็นเมนูที่ทำง่ายครับเป็นเมนูทำง่ายแล้วก็เป็นเมนูที่ทุกคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่ามาเที่ยวภาคเหนือเราจะต้องได้รับประทานทุกคนครับเมนูวันนี้นะครับที่เราจะทำนะครับเป็นเมนูพ็อกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มครับคือด้วยส่วนตัวของผมครับชอบกินน้ำพริกหนุ่มอยู่แล้วผมก็เลยอยากโชว์น้ำพริกหนุ่มเนี่ยให้กับคนอื่นที่เขาไม่เคยทานหรือที่เคยทานแล้วได้ลองทานเมนูใหม่ๆก็คือนำข้าวผัดอะไปผัดกับน้ำพริกหนุ่มแล้วเปลี่ยนจากหมูที่เราเป็นหมูทอดปกติที่คนกินกันมาเป็นหมูพ็อกช็อปนำมารับประทานคู่กันเราก็จะได้อารมณ์แบบกินข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มกับหมูทอดแต่เป็นหมูพ็อกช็อปแทนครับผมเลือกใช้วัตถุดิบเองครับไม่ว่าจะเป็นพริกหนุ่มจากโครงการหลวงข้าวเป็นข้าวหอมมะลิจากเชียงใหม่แท้ๆครับแล้วก็พ็อกช็อปเราใช้จากฟาร์มหมูที่เป็นฟาร์มหมูปิดแล้วผ่านกรมอนามัยที่ถูกต้องขั้นตอนแรกนะครับเราก็นำพริกหนุ่มที่เราเก็บจากหรือว่าซื้อจากท้องตลาดนะครับใช้วิธีการเผานะครับแล้วก็เข้าอบให้พริกสุกพร้อมกับหอมแล้วก็กระเทียมแล้วนำไปโขกรวมกันปรุงรสด้วยเกลือกับน้ำปลาเล็กน้อยก็จะได้รสชาติที่เป็นน้ำพริกหนุ่มออกมาแล้วครับ

วนหมูพักช็อปเราก็นำหมูไปหมักด้วยเครื่องรากผักชีลูกผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วนำเข้าเครื่องซูวีอุณหภูมิ65องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงครับส่วนข้าวผัดนะครับเราก็นำน้ำพริกที่6ไปผัดรวมกับข้าวหอมมะลิผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อย

วนหมูข้าวช็อปเรานำไปย่างให้เหลืองแล้วเข้าเตาอบอุณหภูมิ180องศาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ตกแต่งจานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับ

สำหรับเมนูนี้นะครับเราจะต้องกินข้าวก่อนคำแรกแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าจากปกติที่เราเสิร์ฟน้ำพริกหนุ่มเป็นถ้วยแล้วก็ผักสดอะครับเราจะได้ความแปลกใหม่โดยการที่ว่าเรากัดเข้าไปคำแรกเราจะได้ความนุ่มของข้าวแล้วได้กลิ่นแล้วได้เนื้อสัมผัสของพริกหนุ่มที่เรานำเอาไปผัดกับข้าวครับส่วนหมูพ็อกช็อปนะครับก็จะได้ความนุ่มความหอมของเครื่องที่เราโขกแล้วนำไปหมักในพ็อกช็อปครับได้ความนุ่มได้ความหอมกินคู่กันแล้วอะอร่อยมากๆเลยครับเมนูนี้นะครับเหมาะสำหรับคนในท้องถิ่นครับหรือว่าคนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่หรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำให้คนอยากลองทานอาหารพื้นบ้านจริงๆแต่ยังไม่กล้า

ปิดใจเพื่อที่จะเข้าถึงอาหารท้องถิ่นจริงๆให้ได้รสชาติที่อร่อยที่สุดครับสำหรับเมนูนี้นะครับการฟิวชั่นคือว่าเราดึงวัตถุดิบหลักของน้ำพริกหนุ่มมาประยุกต์กับเมนูข้าวที่ให้กินง่ายขึ้นและกินสะดวกขึ้นครับเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมูชิ้นกลายมาเป็นหมูพอกช็อปเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารจานนี้อาหารฟิวชั่นคือการผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตการกินของคนในท้องถิ่นครับเพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับอาหารตะวันตกให้มาเป็นในส่วนผสมที่ลงตัวและเข้ากันได้ง่ายครับอย่างเช่นสปาเกตตี้น้ำพริกหนุ่มหรือว่าสปาเกตตี้ไส้อั่วครับเราสามารถนำเส้นสปาเกตตี้ที่เป็นของอิตาเลียนมาผสมกับอาหารที่เป็นพื้นเมืองอย่างเช่นไส้อั่วเอามาผสมรวมกันให้ได้เป็นหนึ่งเมนูก็คือสปาเกตตี้ไส้อั่วครับสำหรับผมล่ะครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะฮะอาหารคือศิลปะแขนงหนึ่งครับที่ไม่มีวันตายเราจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยไปได้ไกลถึงอวกาศแล้วไปได้ไกลมากเพราะฉะนั้นอาหารไม่มีวันหยุดพัฒนาอาหารจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆไร้ขีดจำกัดนะครับ

ทอล์กช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มชื่อเมนูก็ทำให้เราได้รับรู้แล้วว่าเมนูนี้เป็นเมนูในรูปแบบฟิวชั่นฟู้ดที่มีความเป็นอาหารไทยผสมผสานกับเมนูอาหารของสไตล์ยุโรปซึ่งพอกช็อปคืออาหารที่นิยมรับประทานในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเนื้อหมูส่วนสะโพกหรือเนื้อสันนอกติดกระดูกมีความนุ่มปานกลางนิยมนำมารับประทานโดยการหมักด้วยซอสต่างๆและนำมาย่างหรืออบในลักษณะเดียวกันกับเนื้อสเต็กนั่นเองครับความโดดเด่นของเมนูนี้ที่บ่งบอกถึงความเป็นอาหารเหนือที่ผสมผสานเข้าไปนั่นก็คือน้ำพริกหนุ่มอาหารพื้นถิ่นของภาคเหนือซึ่งน้ำพริกหนุ่มเป็นอาหารล้านนาที่รู้จักกันมาช้านานเป็นน้ำพริกที่มีลักษณะข้นพริกหนุ่มคือพริกชนิดหนึ่งที่มีความเผ็ดไม่มากเท่าพริกอื่นๆผลของพริกหนุ่มไม่ว่าจะเป็นผลแก่หรือสุกก็จะมีลักษณะผลเป็นสีเขียวนำมาย่างโคลกใส่ส่วนผสมเมื่อปรุงน้ำพริกหนุ่มเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำมารับประทานควบคู่กันกับเมนูอื่นๆได้หลากหลายเมนูเช่นน้ำพริกหนุ่มกินคู่กับแคบหมูผักข้าวเหนียวบางสูตรมีการใส่ปลาร้าสับหรือใส่กะปิแล้วย่างไฟเพื่อเพิ่มความหอมและรสชาติกลมกล่อมได้ด้วยล่ะครับแม้ว่าน้ำพริกหนุ่มจะดูเหมือนเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายเพราะปรุงรสแค่เกลือเท่านั้นแต่เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การเลือกพริกหนุ่มที่ไม่แก่จนเกินไปย่างด้วยระดับไฟที่พอดีและหากเป็นความร้อนจากเตาถ่านที่ได้กลิ่นควันผสมเข้าไปด้วยแล้วยิ่งทำให้เกิดอรรถรสในการกินมากยิ่งขึ้นผสมกับความหวานและกลมกล่อมของหอมแดงชูกลิ่นด้วยกระเทียมทำให้เป็นเมนูที่ทำง่ายแต่มีเอกลักษณ์เมนูหนึ่งเลยล่ะครับเมื่อนำน้ำพริกหนุ่มและเมนูพอกช็อปมาผสมผสานเข้าด้วยกันกลายเป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดที่น่าสนใจเอามากๆเลยล่ะครับด้วยรสชาตินุ่มหอมของเนื้อหมูย่างทานคู่กับน้ำพริกหนุ่มเพื่อตัดเลี่ยนเป็นรสชาติที่ลงตัวอย่าบอกใครไม่ลองไม่ได้แล้วล่ะครับ

0: อีกหนึ่งเมนูที่ได้ถูกคิดค้นและผสมผสานขึ้นมาใหม่เป็นฟิวชั่นฟู้ดรูปแบบใหม่และที่น่าสนใจก็คือเป็นเมนูเบอร์เกอร์ที่มีน้ำพริกหนุ่มเป็นส่วนผสมเช่นเดียวกันชื่อเมนูนี้ก็คือเบอร์เกอร์หมูรสลาบเหนือกับโคลสลอน้ำพริกหนุ่มซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟก๊อกนั่นเอง
1: สวัสดีค่ะก๊อกนะคะเจ้าของร้านเปาเกอร์เบอร์เกอร์แป้งนุ่มนะคะคุณเพลงไม่ใช่คนเชียงใหม่นะแต่ว่าย้ายมาอยู่เชียงใหม่ก็มาเปิดกิจการที่นี่ชอบบรรยากาศของเชียงใหม่เนาะก็เลยย้ายมาติดใจอาหารด้วยแล้วก็อากาศด้วย2 อย่างเลยคือจริงๆแล้วเที่ยวเยอะนะคะไปหลายจังหวัดด้วยความที่งานประจำเป็นเซลล์นะก็ต้องไปหลายจังหวัดทานอาหารมาหลายๆภาคเหมือนกันก็ติดใจของภาคเหนือเพราะว่ามันมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเครื่องเทศที่แปลกกว่าอาหารใต้เนาะแล้วก็ความเผ็ดของมันก็ไม่ได้เผ็ดแบบแสบลิ้นของเราแบบนี้ค่ะก็ชอบพอมาเชียงใหม่เที่ยว 2-3 ครั้งก็รู้สึกว่าอยากย้ายมาอยู่ที่นี่อะค่ะพอย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยคือจุดหลักเลยชอบอย่างหนึ่งเลยคือไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนถามว่าลาบเป็นไหมเคยทานลาบเมืองหรือยังประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเมนูเนี้ยมันต้องอยู่ในของร้านเราละต้องอยู่ในเมนูของเราละก็เลยเลือกลาบหมูก่อนก็คือเลือกเป็นเปาเกอร์หมูลาบเมืองเนาะกับอีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำพริกหนุ่มที่เรารู้สึกว่าขึ้นชื่อของเชียงใหม่อย่างที่บอกว่าชอบความสดชื่นของโคลสลอนะคะทานแล้วสดชื่นคําว่าโคลสลอกับเบอร์เกอร์มองไปด้วยกันได้แต่เพราะว่ามันเป็นฟิวชั่นก็คือขายต่างชาติด้วยอาจจะเป็นขายคนภาคกลางด้วยภาคใต้ด้วยที่อยากสัมผัสน้ําพริกหนุ่มในรูปแบบที่ต่างออกไปอย่างที่บอกว่าเสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่ก็มีน้ําพริกหนุ่มกับลาบที่พี่เลือกมา2 อย่างก็เลยเลือกที่จะเป็นโคลสลอน้ําพริกหนุ่มค่ะมันทานแล้วมันไปด้วยกันได้วัตถุดิบนี่เราใช้ของโครงการหลวงทั้งหมดเลยเพราะว่าเมนหลักของเราจะเป็นฟิลเล่แล้วก็ผักกาดแก้วแครอทหอมหัวใหญ่ทุกอย่างคือที่โครงการหลวงหมดเลยเลือกผักปลอดสารทั้งหมดนะคะรับผักเองไปเลือกเองไม่ได้แบบว่าให้เขามาคอยส่งให้ทุกวันหรือทุกทีคือพี่ไปเลือกของพี่เองเลยก็อยากให้มันได้สิ่งที่ดีที่สุดด้วยเพื่อไปถึงลูกค้าผู้บริโภคขั้นตอนก็ตัวแป้งก็เป็นแป้งที่พี่เตรียมไว้เรียบร้อยเนาะส่วนตัวหมูก็จะเป็นหมูชุบแป้งทอดค่ะ

วนนี้โคสลอกับตัวน้ำพริกหนุ่มก็คือจะแยกกันทำก่อนเนาะตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยก็คือมีพริกหนุ่มมีหอมแดงมีกระเทียม3อย่างนี้นะคะแล้วก็ย่างไฟให้แบบกลิ่นมันขึ้นมาแบบเตะจมูกเลยเสร็จแล้วก็เอามาลอกแล้วก็ตำรวมแล้วก็ปรุงโคสลอนี่คือจะมีปัจจัยหลัก3อย่างเลยจะมีกล่ำปี้มีแครอทแล้วก็มีหอมหัวใหญ่โยเกิร์ตแล้วก็หั่นซอยนะคะ

แล้วก็คลุกส่วนผสมส่วนตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยค่ะเราถึงจะแบบเอามาผสมกับตัวโคลสลอว์ที่เรามีเนี่ยให้มันแบบเข้ากัน

ความอร่อยคือตัวลาบหมูตัวเปาเกอร์ค่ะตัวแป้งของเราคือนุ่มค่ะทานเข้าไปสัมผัสแรกก็จะรู้สึกแบบกรอบกับนุ่มที่มันมีกลิ่นของมะแขวนขึ้นมามันแซ่บนะมันล้ำใช่ไหมคะ

0: ือเรียกมันลำค่ะแล้วก็ทานคู่กับโคสลอนและพริกหนุ่มก็อย่างที่บอกว่ามันสดชื่นค่ะเฟรชหน่อยมีแคบหมูแก้มโดยรวมแล้วมันก็จะมีความนุ่มความกรอบแล้วก็ความสดชื่นค่ะเพราะว่าเปาเกอร์ก็คือมีเผ็ดของลาบนิดนึงแล้วก็ไปตัดกับความสดชื่นของโคสลอนและพริกหนุ่มเปาเกอร์ค่ะเหมาะกับผู้ใหญ่หน่อยไม่ว่าจะเป็นคนต่างถิ่นเนาะเหมือนพี่เองคนต่างถิ่นนะที่มาทานอาหารเหนือครั้งแรกก็รู้สึกว่าอยากลองอาหารเหนือรสชาติใหม่ๆแต่เด็กนี่อาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามันจะเผ็ดนิดนึงแล้วก็ชาวต่างชาติเอเชียยุโรปได้หมดเลยเพราะว่าอาหารคือมันฟิวชั่นโดยตรงเลยเนาะฟิวชั่นของพี่คืออาหารที่มันมิกซ์ผสมความต่างได้อย่างลงตัวนะสำหรับพี่นะคิดว่าฟิวชั่นคือแบบนั้นจริงๆไอ้ตัวกิจการเปาเกอร์เนี่ยตั้งแต่ทำอยู่ที่ชลบุรีละตัวเบอร์เกอร์พี่เองเนี่ยตัวเปาเกอร์พี่เนี่ยก็เป็นฟิวชั่นโดยตรงเลยเพราะว่าแป้งพี่ไม่ได้ใช้แป้งเบอร์เกอร์ทั่วไปเนาะคือชอบความนุ่มของซาลาเปามันโถเนาะแล้วก็ต้องมามิกซ์ให้สัมผัสเท็กเจอร์กับของทอดของกรอบของพี่นะเพื่อให้มันเป็นความฟิวชั่นเป็นอินเตอร์มากขึ้นก็เลยลองพัฒนาเปลี่ยนเนาะอยากได้ความเฟรชความสดชื่นของโยเกิร์ตด้วยแล้วก็สัมผัสกับน้ำพริกหนุ่มของชาวเชียงใหม่จริงๆด้วยค่ะเสน่ห์ของน้ำพริกหนุ่มมันคือกลิ่นเนาะเนื้อสัมผัสหรือรสชาติเนี่ยการปรุงน้อยมากนะคะตัวน้ำพริกหนุ่มแต่อยู่ที่การจี่เนาะจี่พริกจี่กระเทียมจี่หอมเนี่ยอันนี้คือสำคัญเลยกลิ่นขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเราทำไงให้กลิ่นของน้ำพริกหนุ่มมันเฟรชเข้ากันกับโยเกิร์ตของเราโคสลอของเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเมนูนี้ก็ทานเปาเกอร์หมูลาบเมืองเนาะกับโคสลอน้ำพริกหนุ่มแล้วก็มีแคบหมูค่ะเพราะว่าแคบหมูนี่คือมันปัจจัยหลักมาตั้งคู่กับน้ำพริกหนุ่มคิดแบบนี้นะสำหรับฟิวชั่นที่ร้านที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาคือจริงๆอาหารไร้ขีดจำกัดนี่พี่มองว่ามันถ้าให้นึกถึงตัวพี่เองตั้งแต่เด็กเลยพี่ก็รู้สึก Amazing กับอาหารเจนะอาหารเจนี่คือไร้ขีดจำกัดโดยตรงคนเราแบบเมื่อไม่ทานเนื้อสัตว์เนาะก็สามารถมีอาหารแปรรูปขึ้นมาเพื่อเหมาะกับคนไม่ทานเนื้อสัตว์ทานเจได้เนี่ยแหละเขาเรียกว่าไร้ขีดจำกัดจริงๆไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งเอเชียเราเนาะจากฝั่งยุโรปก็คือมันสามารถมาเจอกันได้นี่คือความไร้ขีดจำกัดของมันจริงๆค่ะคำว่าไร้ขีดจำกัดเนาะก็คือมันเวอร์ไวน์น่ะมันไม่ได้จบแค่อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวพริกหนุ่มเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้แค่ทำแค่น้ำพริกอย่างเดียวเนาะบางเจ้าก็เอาไปชุบแป้งทอดบางที่ก็อาจจะมีเอาไปทานสดเลยก็ได้เนาะบางคนอาจจะแบบชอบความเผ็ดอ่อนๆของมันแต่ชอบสีสันของมันก็ใส่สลัดยังได้เลยนะไม่แน่เมนูต่อไปเนาะอาจจะแบบมากกว่านี้ก็ได้
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างเบอร์เกอร์หมูรสลาบเหนือกับโคสลอน้ำพริกหนุ่มที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ยุโรปได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีด้วยการผสมผสานเมนูที่มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างแฮมเบอร์เกอร์เป็นอาหารเมนูจานด่วนชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดที่เชื่อกันว่ามาจากประเทศเยอรมันซึ่งเป็นชื่อเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าฮัมเบิร์กมีลักษณะคล้ายแซนด์วิชซึ่งเมนูในวันนี้ก็ได้ถูกพัฒนาโดยการใช้วัตถุดิบและวัฒนธรรมอาหารของภาคเหนือผสมผสานเข้าไปซึ่งใครจะคิดล่ะครับว่าในวันหนึ่งเราจะได้ทานแฮมเบอร์เกอร์คู่กับลาบเหนือและน้ำพริกหนุ่มแบบนี้เป็นเมนูที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับ

อาหารฟิวชั่นเป็นการปะทะกันทางอารยธรรมของอาหารนานาชาติโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เพื่อเรียงร้อยวัฒนธรรมความอร่อยจากต่างที่ต่างถิ่นให้เชื่อมเข้าหากันในความหมายก็คือการนำวัตถุดิบที่แตกต่างไม่ว่าจะด้านรสชาติถิ่นกำเนิดหรือประเภทอาหารข้าวหวานมาผสมผสานคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอย่างดีอาหารฟิวชั่นจึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในวงการอาหารเป็นการพัฒนาเมนูอาหารและสร้างมูลค่าให้กับเมนูอาหารให้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือเป้าหมายสำคัญที่เราจะแสดง

านได้เห็นว่าการพัฒนาเมนูอาหารนั้นไร้ขีดจำกัดในตอนต่อไปจะเป็นเมนูอาหารฟิวชั่นฟู้ดในรูปแบบใดจะน่าสนใจและน่าลิ้มลองขนาดไหนติดตามได้ในรายการ Cook Culture สัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะรู้จับก็ยังยาได้ได้ยาแล้วก็ไม่จะจับ
1: ยา
3: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
2: ก็ยาได้ได้ก็ไม่จะจับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
4: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
3: จะหนีไปไหนทำไงดี
5: นี
3: ่ทำไงเ
1: ฮ้ยเข็มทอง
4: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
3: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
5: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตาย

0: าวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
1: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
0: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
2: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
3: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
4: นี่คิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
1: นี่นะหมุนออกมาหมุนออกมาเลย
4: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
5: หเย้เย้ฉลาดมากเข็มทอง
3: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
2: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
1: เร็วเร็วเร็ว
4: หยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
1: เร็วเร็วเร็ว
4: ฮะโอ้ย
2: เกือบไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
3: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่
1: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
0: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
2: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
5: ฮะ
2: ท่านอาจารย์
5: ท่านอาจารย
2: ์ท่านอาจารย์จอยออย
3: เมยเจ้าปัน
6: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
3: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
0: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
6: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
3: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
6: ถูกต้องแล้วศิลา
1: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
0: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
6: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
2: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
3: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
0: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยาก

0: ทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
1: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความยึดแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
0: เจ้า
2: ค่ะท่านอาจารย
1: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วขยับไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
2: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
1: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
4: ในที่สุดศิลาเจ้าปั่นกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
2: คำถาม
5: คำไทย
2: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปั่น
5: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องและ
2: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
5: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
2: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
5: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวะตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวะตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
2: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
5: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไป

0: ถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
4: นะครับได้แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: You're here early. What time do you usually get up?
1: On weekdays, I wake up at 6:45, but on weekends, I sleep in a little later, so around 9 o'clock.
0: Why do you get up so early on Monday to Friday?
1: It takes me an hour to get to school.
0: And what time do you have lunch?
1: I have lunch at noon.
0: So you have lunch at 12 o'clock, and what do you usually have for lunch?
1: I like to have a salad and a sandwich, but sometimes I prefer hot meals, so noodle soup. What about you? What time do you wake up?
0: I get up at 6 or 6:15. I like to work out before I head into work. So I leave home at around 7:45 and arrive at my office a little bit before 8:30.
1: And what time do you have lunch?
0: I have lunch at 1 o'clock and I eat at the staff canteen because it's convenient and the food is quite delicious, especially the pork fried rice.
1: That's nice.
0: And what about you? What time do you usually finish classes?
1: I finish classes at around 5 o'clock, but I work in the library part-time, overtime, until 6 or 7. What time do you leave your office?
0: I leave my office a little bit after 7, just to avoid the rush hour traffic.
1: That's a good idea.
0: And what time do you go to bed? I usually go to bed a bit before 10 p.m.
1: Me too, but on weekends or days I don't have school, I go to bed around midnight.
0: Why do you go to bed so late?
1: On Friday and Saturday night, I stay up watching drama series.
0: You're just like my roommate. She can watch all day and all night. Let's continue working out.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกัน
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
6: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
6: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบัน

0: สมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
1: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
2: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่า

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ละ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้า

0: มาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
1: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
0: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
3: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
4: พร้อมครับไปกันเลย
5: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้วดีเอลทีวีนายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
5: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
0: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
5: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจการอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
1: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
6: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
0: เมย์อันตรายรีบหนี
5: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
3: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
4: ปลอดภัยครับ
5: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
3: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
5: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างเราพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
5: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ

0: พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้น ควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
5: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: The shrimp production the ISAL ablation technique is generally used in shrimp hatchery to induce overmethylation for the new strategy that can induce overmethylation in shrimp without ISAL ablation

0: In addition, the isobatic shrimp will become gradually weakening and eventually die because of the loss of hormonal balance. Moreover, isobatic techniques can be considered as an unethical practice, and that could be bring up as a trade barrier issue in the future.
1: Process of research. First, GAH cDNA of the black tiger shrimp of Pineus monodon was cloned and characterized, and then the recombinant protein of GAH was expressed and purified for monoclonal antibody production. We got one hybridoma clone that is specific to GAH, and we call GAH monoclonal antibody. GAH monoclonal antibody was characterized and verified to be able to inhibit the function of GAH in shrimp wood stocks, such as Pineus monodon or the black tiger shrimp, and Pineus vannamei or Pacific white shrimp. A single injection of GAH monoclonal antibody into eye intact shrimp wood stock can induce ovarian maturation and spawning at comparable level of shrimp production to eye stock ablation. GAH monoclonal antibody injected wood stock are healthier than the eye stock ablated ones, and the further rounds of the induction are possible. Therefore, the use of GAH monoclonal antibody would enable effective utilization of the wood stock and reduce the cost of shrimp production. So the customer benefits are to increase shrimp production and to reduce wood stock utilization and the cost of shrimp production, and to enhance the competitiveness of Thai shrimp in the global shrimp industry.
0: So the isobatation could give a comparable spawning rate as the isobatation, but it has also has the advantage over isobatation because by using this method, the shrimp wood stock can be induced for ovarian maturation for several rounds, and so that we can decrease the use of the wood stock. Therefore, the development of the new strategy to induce ovarian maturation by specifically inhibit gonad inhibiting hormone is will be of great benefit to shrimp industry of the country in terms of shrimp production and export in the near future.
2: ที่ได้รับลูกกุ้งจากที่มหิดลทำไปนะคะก็คือเป็นลูกกุ้งที่ไม่ได้ตัดตาคือไซส์เสมอไม่แตกไซส์แล้วก็น้ำหนักดีปลอดโรคสำหรับกุ้งที่ทดลองเลี้ยงก็คือจะได้ราคาที่ดีมีรายได้มากขึ้นนะคะอยากขอบคุณนะคะผู้ที่ทำงานวิจัยเรื่องนี้มานะคะก็คือทำให้เกษตรกรนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้น
1: I'm grateful for this research that is an alternative strategy for Thai production and shrimp industry in the world, and this research is received awards from Mahidol University and National Research Council in Thailand. I think this project is translational research from lab scale to shrimp industry that provides a potential alternative for shrimp production and will strengthen the competitiveness of Thai shrimp in the world market in the future.
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาถูกต้องครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับคุณครูเจเหมือนเดิมนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของเทคนิคสารพันการเลือกสรรสารซึ่งคุณครูเนี่ยได้มีการบอกเทคนิคในเรื่องของการค้นหาสารว่านอกจากการที่เราจะต้องดูแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เนี่ยเราต้องมีการวางแผนมีการกำหนดเป้าหมายแล้วก็มีการดูว่าเรื่องที่เราต้องการเหนือนั้นเนี่ยจะต้องมีวิธีการค้นหาข้อมูลอย่างไรบ้างใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวอย่างให้นักเรียนแต่ละกลุ่มที่เป็นต้นทางแล้วก็ปลายทางเช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีตัวแทนกลุ่มนักเรียนเนี่ยได้เป็นผู้ตอบคุณครูมาเช่นอย่างกลุ่มที่อยู่ฝั่งด้านท้ายของห้องเนี่ยก็บอกว่านักเรียนได้ทำเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวใช่ไหมครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์ที่มีการเอาเนื้อหาเจาะเรื่องของกลุ่มดาวในพานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่ง เรื่องเหล่านี้นะครับเวลานักเรียนคัดมาเพื่อไปจัดนิทรรศการหรือว่าทำสิ่งใดๆหรือว่าจะทำเป็นการให้ความรู้ใดๆเนี่ยก็จะต้องมีการตกลงก่อนซึ่งการตกลงเนี่ยก็เป็นเหมือนกับกระบวนการวางเป้าหมายเช่นเดียวกันนะครับตอนนักเรียนต้นทางล่ะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการวางแผนกันหรือไม่ครับนักเรียนปลายทางได้มีการคุยกันอย่างไรบ้างถ้านักเรียนปลายทางมีการคุยแบบไหนอย่างไรบ้างเนี่ยช่วยแจ้งให้คุณครูที่เป็นผู้กำกับดูแลอยู่ห้องปลายทางเนี่ยได้ทราบแล้วก็ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับเป็นผู้กำกับดูแลเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้กระบวนการในการวางแผนนั้นเป็นไปทางเดียวกันได้นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นการเข้าสู่ช่วงปลายของหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับคือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจนักเรียนต้นทางปลายทางจำได้ใช่ไหมว่าตั้งแต่เราอ่านนิทานทีละคนกันจำได้ใช่ไหมครับจนถึงมีการคัดเลือกสารไปอ่านแล้วก็มีการอ่านจับใจความสำคัญมีการวิเคราะห์สารมีการตีความสารมีการแยกข้อเท็จจริงแยกข้อคิดเห็นจำได้ใช่ไหมครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เราได้มีการศึกษาหาความรู้แล้วก็คุณครูก็เป็นผู้แนะนำเทคนิคต่างๆให้เราด้วยซึ่งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยจะต้องเอาเทคนิคเหล่านี้ครับมาผนวกกันเพื่อสร้างเป็นการนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจอย่างที่คุณครูเคยบอกไว้แล้วว่าการนำเสนอของเราจะดีมากหรือดีน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการวางแผนของกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็การฝึกฝนบ่อยๆด้วยฉะนั้นนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าตั้งแต่ที่คุณครูได้มีการฝึกให้เราอ่านเนี่ยก็จะมีนักเรียนบางคนที่ทำไมครับอ่านคล่องหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องพัฒนาการอ่านไปเรื่อยๆนั่นก็คือเราต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะครับสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจครั้งที่1นะครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางร่วมกันอ่านจุดประสงค์พร้อมกันครับเชิญครับข้อ1ครับข้อ2ครับ
1: เขียนร่างเขาองเนื้อเรื่องเพื่อนำเสนอความรู้ได้
0: ข้อ3ครับ
1: บอกประโยชน์ของหลักการออกแบบเขาองเนื้อเรื่องเพื่อนำเสนอความรู
0: ้เห็นไหมครับว่าจากการทำกิจกรรมในหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มเข้ามาสู่กระบวนการที่เริ่มจะมีความซับซ้อนขึ้นคือเรื่องของบอกหลักการออกแบบเขาโครงเนื้อเรื่องเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนกันว่าเอ๊ะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมให้ความรู้เนี่ยเราควรจะต้องมีหลักการในการออกแบบเขาโครงอย่างไรแล้วก็เขียนเขาโครงอย่างไรซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะครับวันนี้ครับคุณครูมีข้อความให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางครับลองพิจารณาครับลองอ่านพร้อมกันครับเฉพาะข้างบนพอนะครับก็จะเป็นข้อความที่บอกว่าขุดกระดูกม้าคลาสสิกย้อนอดีตม้าลำพอง Ferrari Dino 206และ Ferrari 246 GT นะครับนักเรียนลองดูข้อความนะขุดกระดูกม้าคลาสสิกย้อนอดีตม้าลำพองอ่ะลองพิจารณาก่อนต้นทางแล้วก็ปลายทางม้าตัวนี้เป็นม้าที่เป็นโอ้ไหมครับเป็นม้าที่เป็นสัตว์ไหมครับทำไมถึงคิดว่ามันไม่ใช่เป็นม้าที่เป็นสัตว์ล่ะครับ มีเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นการขุดกระดูกน่าจะเป็นม้าที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเนี่ยขออนุญาตใช้ภาษาวัยรุ่นที่เป็นภาษาปากนะครับจะบอกว่าม้าตุยแล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆตุยก็แปลว่าตายนั่นเองนะฮะแล้วจริงๆแล้วใช่ม้าไหมสรุปน่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นการเล่นคำของภาษาบางอย่างเพื่อเป็นการเขียนหัวข้อของข่าวก็ได้ใช่ไหมครับเพราะอันนี้เขาบอกว่าขุดกระดูกม้าคลาสสิกย้อนอดีตม้าลำพองม้าลำพองเนี่ยม้าตัวนี้ชื่อลำพองหรือเปล่าลองพิจารณาสิใช่ม้าที่ชื่อลำพองไหมแต่น่าจะเป็นม้าที่เป็นยังไงครับม้าที่รวดเร็วมีกำลังขับเคลื่อนสูงเพราะว่าพอเราพิจารณาด้านบนกับด้านล่างรวมกันเนี่ยนะฮะก็ทำให้รู้ว่านี่เป็นตัวอย่างของการเล่นคำการเขียนคำเพื่อเป็นการบอกถึงรถยี่ห้อ Ferrari Dino 206และ246 GT ซึ่งอันนี้ต้องขออนุญาตทางผู้ที่ดูแลรถรุ่นนี้นะครับว่าข้อความนี้ต้องการยกขึ้นมาเพื่อเป็นข้อความสำหรับการศึกษาวันนี้ขออนุญาตมาแนะนำก่อนว่าเราเนี่ยลองศึกษาข้อความที่อยู่ในปัจจุบันจริงๆสรุปแล้วขุดกระดูกม้าเนี่ยไม่ใช่ม้าที่ตายไปแล้วแต่เป็นการพูดถึงรถยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมครับที่เคยออกมานานแล้วก็เป็นรถที่ถือว่าน่าจะมีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งเหมาะกับการขับขี่อย่างยิ่งใช่ไหมครับเขาบอกว่าอะไรครับย้อนอดีตม้าลำพองแสดงว่าอนุมานได้ว่ารถยี่ห้อนี้เป็นยังไงครับดีหรือไม่ดีครับดีนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นภาษาที่คุณครูได้นำเอามายกตัวอย่างให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ใช้นะครับก็ขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่บนจอนี้ด้วยนะครับที่ท่านได้เขียนข้อความดีๆเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยได้เอามาศึกษากันนะครับต่อมาครับนาทีเดือด8รุม1ยกพวกรุมยำคนเข็นผักมีดเสียบปักคาอกซึ่งจริงๆแล้วคำดั้งเดิมนะครับอาจจะมีการเขียนที่รุนแรงกว่านี้แต่ขออนุญาตอันนี้นะครับว่าคุณครูไม่ได้มีส่วนชี้นำในเรื่องของคำที่ทำให้เราอ่านแล้วเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีแต่ว่าอันนี้อยากให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้เห็นสำนวนข่าวสำนวนภาษาที่ใช้จริงๆนักเรียนดูสินาทีเดือด8รุม1ยกพวกรุมยำรุมยำยำที่เป็นเมนูเปรี้ยวหวานไหมรุมยำในที่นี้เป็นยำแบบไหนเป็นการทำร้ายร่างกายแต่ว่าเขาเขียนให้มันดูแบบทำไมครับเปลี่ยนคำซึ่งทำไมเขียนทำร้ายร่างกายไปเลยสิทำไมเขียนยำล่ะเพราะอะไรครับ
2: ทำให้ข้อความมีความน่ากลัวลดน้อยลงค่ะ
0: ทำให้ข้อความนั้นลดทอนความน่ากลัวลงยอดเยี่ยมมีเพิ่มเติมอีกไหม
3: มีความน่าสนใจค่ะ
0: ทำให้ข้อความนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้นประมาณ2คำตอบฉะนั้นอันนี้ข้อความค่อนข้างมีความน่ากลัวสักหน่อยแต่ว่าอันนี้ต้องการให้เห็นนะคุณครูอยากให้ต้องเรียนต้นทางปลายทางแล้วก็คุณครูที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยนะฮะมองในประเด็นว่าเมื่อเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเนี่ยคำว่ารุมยำไม่ได้แปลว่าเขามารุมซื้อยำแต่มันเป็นการรุมเพื่อทำร้ายร่างกายซึ่งการกระทำเหล่านี้ดีหรือไม่ดีครับไม่ดีอย่างยิ่งเรื่องผิดศีลธรรมแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยแล้วยิ่งผิดกฎหมายไปใหญ่คือนาทีเดือดเขาบอกว่า8รุม1เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง8รุม1ใครรุมก็เป็นมนุษย์รุมไงครับอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราต้องสอดแทรกคุณธรรมในเรื่องนี้ว่าต้องไม่กระทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนต่อตนเองครอบครัวและสังคมข้อความนี้ถือว่าเอามาวิเคราะห์แล้วก็อะไรครับบอกคุณค่าได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอย่างที่เพื่อนบอกไปนะครับนะต่อไปครับ9ศพสงกรานต์เลือดตายเกลื่อนดูข้อความข้างบนก่อนนะต่อมาครับอิสราเอลช็อกทหารตายในกาซาวันเดียว8ศพมากสุดในหลายรอบเดือนนักเรียนดูข้อความข้างบนมีคำว่าอะไรที่ดูเป็นคำที่โดดเด่นที่สุดในประโยคเลยสงกรานต์เลือดแสดงว่าสงกรานต์เอาเลือดสาดแทนน้ำหรือเปล่าสงกรานต์เขาเอาเลือดสาดแทนน้ำหรือเปล่า ไม่ใช่แต่สงกรานต์เลือดเป็นคำที่เราทุกคนเข้าใจตรงกันว่าน่าจะเป็นอะไรครับอุบัติเหตุหรือการทำร้ายร่างกายอีกแล้วแต่เขาก็จะเขียนละความให้เข้าใจตรงกันว่าสงกรานต์เลือดนั้นดีหรือไม่ดีไม่ดีฉะนั้นเวลาพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยเวลาเราไปเล่นในเทศกาลสำคัญนักเรียนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะนะครับก็สังเวยไป9ศพอย่างนี้เห็นไหมตายเกลื่อนนักเรียนครับตายเกลื่อนใช้ได้แล้วถ้าเป็นศพเดียวอ่ะเราเขียนตายเกลื่อนได้ไหม
4: ไม่ได
0: ้เพราะอะไรครับถึงเขียนตายเกลื่อนไม่ได้จำนวนคน
4: น
0: ้อยเพราะเราจะใช้ตายเกลื่อนไม่ได้แต่9ศพเนี่ยสามารถใช้ได้ย้ำคุณครูไม่ได้มีเจตนาในการสอนภาษาไทยให้ดูมีความรุนแรงแต่ว่าเราฝึกวิเคราะห์ว่าอ๋อถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาเขียนคำได้ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ต่อมาครับอิสราเอลช็อกทหารตายในกาซาวันเดียว8ศพมากสุดในรอบหลายเดือนอิสราเอลช็อกเป็นการเขียนคำให้เกิดความรู้สึกทำไมครับตกใจอกสั่นขวัญผวาเพราะว่ามีเหตุการณ์การสูญเสียเกิดขึ้นนักเรียนสังเกตไหมว่าไอ้ข้อความเหล่านี้เรามักจะเจอได้จากที่ไหนจากที่ไหนจากข่าวต่อครับลพบุรีปิดฉากปฏิบัติการล่าลิงขาโจ10วันทะลุเป้ารวบกว่า1,000ตัวมีข้อความอะไรที่เป็นข้อความที่ดูโดดเด่นมากเลยล่าลิงขาโจลิงสักคำว่าโจไว้ที่ขาหรือเปล่าหรือขาของลิงน่ะมันมีคำว่าโจอยู่หรือเปล่ามีไหมไม่มีลองตีความลิงขาโจคืออะไรครับน่าจะลิงที่แสบไหมลิงที่แสบลิงที่น่าจะมีพฤติกรรมที่เป็นเหมือนจ่าฝูงแล้วก็ลิงที่รู้ทางหนีทีไล่เจ้าหน้าที่พอรู้ว่าเจ้าหน้าที่จะมาจับเนี่ยตัวเองก็ไม่ยอมให้จับต้องมีการอะไรครับต้องใช้ยาสลบไปที่ลิงใช่ไหมครับเพื่อที่จะจับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางธรรมชาติใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นการพูดถึงจังหวัดลพบุรีที่สามารถอะไรครับปิดขั้นตอนการจำกัดจำนวนลิงเนี่ยในจังหวัดลพบุรีได้เพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงจังหวัดลพบุรีแล้วเราก็จะนึกถึงลิงด้วยนอกจากองค์พระปรางสามยอดที่ดูตั้งตระหง่านในจังหวัดแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของลิงด้วยใช่ไหมครับอ่ะเห็นไหมครับปิดฉากปฏิบัติการใช้คำดูแบบเหมือนแบบเป็นภาพยนตร์เลยใช่ไหมครับแล้วก็ล่าลิงขาโจวันทะลุเป้ารวบกว่า1,000ตัวนักเรียนเห็นไหมครับว่าข้อความเหล่านี้เวลาเราเป็นคนอ่านหนังสือเยอะเราเป็นคนที่อ่านข่าวเยอะเราจะเป็นคนที่มีคลังคำอยู่ในหัวมีคลังคำอยู่ในมือแล้วมันดีต่อพวกเรายังไงครับเวลาเรามีคลังคำอยู่ในมือเนี่ยเวลาเราตั้งหัวข้อดูน่าสนใจไหมน่าสนใจดู

0: น่าอ่านไหมครับซึ่งผู้อ่านตอนแรกอ่ะนักเรียนเชื่อเถอะว่ายังไม่มีใครที่จะอ่านข้อความยาวๆหรอกเขาก็ดูจากหัวข้อก่อนเพราะการเขียนหัวข้อก็เป็นเหมือนเทคนิคหนึ่งที่ทำให้เป็นการดึงดูดความสนใจกับผู้ที่มาอ่านข้อความได้อันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับตัวข้อความที่มาจากแหล่งที่มาต่างๆซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์แต่การศึกษาอย่างยิ่งนะครับอ่ะอย่างพวกนี้นะครับก็ได้มีการชวนคุยไปแล้วนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นข้อความที่สื่อถึงเรื่องของข่าวแล้วก็น่าจะเป็นส่วนใดของสารเป็นความสารหรือเป็นหัวข้อข่าวเป็นหัวข้อข่าวประมาณนี้นะครับก็จะมาถึงเนื้อหาในชั่วโมงนี้เป็นเรื่องของการออกแบบเค้าโครงเนื้อหาเด็กๆครับการออกแบบเค้าโครงเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นขั้นส่วนปลายของการจัดอะไรบางอย่างเพื่อให้ความรู้แล้วทีนี้ครับนอกจากเรื่องของการศึกษาตัวเนื้อหาอย่างกระจ่างชัดเจนเข้าใจแล้วเราต้องมีการคำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆกรณีถ้านักเรียนต้องไปจัดนิทรรศการที่ต้องไปอยู่ในพื้นที่บางอย่างเช่นอะไรครับเราดูการจัดวางห้องเราดูขนาดห้องเราดูแสงสว่างเราดูเฟอร์นิเจอร์เราดูองค์ประกอบอื่นๆอีกเยอะมากฉะนั้นถ้านักเรียนไปจัดนิทรรศการหรือจัดอะไรบางอย่างเพื่อให้ความรู้แล้วแสงไม่พอเนี่ยเราแก้ปัญหายังไงครับหรือเราไม่จัดเลยได้ไหมไม่ได้เราต้องมีการวางแผนว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นลักษณะอย่างไรห้องเป็นอย่างไรการวางมุมอย่างไรแต่บางที่เนี่ยเขาอาจจะจัดเขตพื้นที่ให้เราเช่นห้อง 1/1 อยู่ตรงนี้ห้อง 1/2 อยู่ตรงนี้ห้อง 1/3 อาจจะอยู่ตรงนี้ห้อง 1/3 เนี่ยอาจจะเสียเปรียบตรงที่ว่าอยู่มุมไหนก็ได้แต่จะต้องวางแผนอย่างไรเนี่ยให้วิธีการจัดวางเค้าโครงหรือว่าจัดวางองค์ประกอบเนี่ยดูน่าสนใจได้ซึ่งส่วนเหล่านี้นักเรียนก็จะได้ศึกษากันนะครับต่อไปนะครับการออกแบบเค้าโครงเนื้อหาเพื่อนำเสนอความรู้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้งานของเราเกิดคุณภาพได้ความน่าสนใจและช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าไปในงานของเราและเข้าถึงงานของเรามากขึ้นนักเรียนเคยไปเที่ยวนิทรรศการต่างจังหวัดหรือว่าเคยไปดูนิทรรศการบ้างมั้ยครับเช่นวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญที่เกี่ยวกับราชวงศ์ของไทยเราเคยดูไหมพวกพระราชประวัติอะไรแบบนี้เคยเห็นใช่ไหมครับข้อมูลเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเขาเอาแล้วทำเลยนะเขาต้องผ่านขั้นตอนการวางแผนแบบนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นอย่างที่ครูบอกว่าองค์ประกอบของแสงของห้องของสีล้วนแล้วแต่ทำไมลูกมีความสำคัญต่อกันทั้งสิ้นถ้านักเรียนไปเข้าห้องมืดเลยใช้โทนดำหมดเลยอ่ะนักเรียนคิดว่าเป็นยังไงมองเห็นไหมไม่เห็นการใช้โทนดำหมดเลยเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเราไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบเนี่ยนิทรรศการของเราก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับต่อไปนะครับการออกแบบเค้าโครงเนื้อหาต้องทำอะไรบ้างอ่ะประการแรกทำอะไรลูก
1: กำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
0: ข้อนี้ขออนุญาตพูดรวมๆกำหนดวัตถุประสงค์คืออะไรจำง่ายๆนักเรียนต้นทางปลายทางขออนุญาตแบบรวบเลยนะฮะกำหนดวัตถุประสงค์คือจะทำเรื่องอะไรการทำครั้งนี้ทำเพื่อเผยแพร่ความรู้แบบไหนเช่นกลุ่มผมอยากทำเรื่องแผ่นดินไหวก็บอกไปเลยว่ากลุ่มเรามีการวางแผนเรื่องแผ่นดินไหววัตถุประสงค์คือเพื่อให้คนตระหนักรู้ถึงอันตรายและการป้องกันตัวหากเกิดแผ่นดินไหวนี่คือวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายอันนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มโดยภาพรวมเป็นภาพกว้างแต่ย้ำว่าถ้ากลุ่มภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการจะจัดเฉพาะทางเช่นจัด เรื่องของแผ่นดินไหวให้กับนักเรียนอนุบาลเนี่ยอาจจะต้องใช้เป็นข้อความที่ชัดเจนเป็นรูปตัวการ์ตูนแล้วก็อาจจะต้องมีอะไรครับมีการวางรูปแบบของตัวองค์ประกอบเช่นโมเดลแบบจำลองหรือว่าตัวผืนแผ่นดินอะไรบางอย่างที่มันเป็นรูปโมเดลอย่างเงี้ยฮะให้ชัดเจนเหมาะกับช่วงวัยมากขึ้นและเนื้อหาจำเป็นจะต้องซับซ้อนมากเกินไปไหมครับถ้าเป็นอนุบาลเนี่ยไม่เพราะว่าด้วยช่วงวัยแต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเนื้อหาสามารถมีความละเอียดชัดเจนขึ้นตามลำดับของกลุ่มผู้ที่เข้ามาชมได้นะครับประมาณนี้นะต่อไปครับประการที่สองคือเรื่องอะไรลูกรวบรวมและจัด

ระเบียบข้อมูลหลังจากที่เรากำหนดวัตถุประสงค์และรู้ว่าเราจะทำอะไรแล้วก็เป็นการรวบรวมและเอาข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวมเนี่ยมาทำการจัดระเบียบเอาง่ายๆครับการค้นหาข้อมูลเราหาจากไหนบ้างเช่นหนังสือวารสารงานวิจัยเว็บไซต์จากที่ต่างๆเพื่อเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาเปรียบอะไรนะเปรียบเทียบจำประเด็นในครั้งก่อนใช่ไหมครับว่าการหาข้อมูลจากที่ต่างๆเนี่ยเราต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบเพื่อหาสิ่งที่อาจจะมีความคล้ายคลึงกันแล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาจัดระเบียบข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลนั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกันข้อต่อมาทำอะไรลูกสร้างโครงร่างการนำเสนอสร้างโครงร่างทำยังไงครับการเกิดนำเป็นการแนะนำหัวข้อวัตถุประสงค์ของการนำเสนอนะครับแล้วก็เป็นการเรียกความสนใจจากผู้ฟังซึ่งการสร้างโครงร่างเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนในการวางแผนเบื้องต้นว่าเราต้องการให้ชิ้นงานของเราเนี่ยมีลักษณะหน้าตาแบบไหนเช่นนักเรียนบอกว่านักเรียนอยากทำป๊อปอัพเลือกแผ่นดินไหวทั้งกลุ่มคุยเลยครับว่าป๊อปอัพแบบนี้เนี่ยควรจะต้องมีลักษณะแบบใดอย่างไรนี่เป็นต้นนะต่อไปครับนอกจากนี้นะครับการสร้างโครงร่างในการเนื้อหาเนี่ยเป็นการบรรจุเนื้อหาไปด้วยเช่นนั่นเนี่ยอาจจะมีการกำหนดหัวข้อย่อย1หัวข้อย่อย2หัวข้อย่อย3เช่นหัวข้อใหญ่แผ่นดินไหวเป็นหัวข้อใหญ่มากเลยใช่ไหมหัวข้อย่อย1ครับแผ่นดินไหวในทวีปเอเชียหัวข้อย่อย2อาจจะบอกว่าแผ่นดินไหวในประเทศไทยและหัวข้อย่อยที่3บอกว่าวิธีการป้องกันจากเหตุแผ่นดินไหวได้ไหมฉะนั้นเรียนเห็นภาพกว้างอย่างภาพกว้างคือคำกว้างเช่นแผ่นดินไหวพอในหัวข้อย่อยนั้นให้เอาถ้าเป็นภาษาอังกฤษบอกสโคปก็คือการเจาะไปที่เนื้อหาหรือว่าย่อเนื้อหาให้ชัดเจนมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกปลายทางเข้าใจไหมครับฉะนั้นขอให้ปลายทางเนี่ยเรียนรู้ตามกันไปว่าการสร้างงาน1ชิ้นเนี่ยเราต้องสร้างโดยกระบวนการการวางแผนและทำให้งานนั้นมีคุณภาพดีกว่าการที่เราไปเปิดสื่อออนไลน์แล้วก็เอาออกมาเลยอย่างนั้นมันผ่านการกั้นกรองไหมลูกไม่ผ่านเลยงานจะมีคุณภาพไหมครับไม่มีคุณภาพนะครับต่อมานะครับการใช้สื่อสนับสนุนเช่นเรื่องของภาพและกราฟิกใช้ภาพที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นแผนภาพแผนภูมิวิดีทัศน์วิดีโอเพื่อให้เกิดความน่าสนใจได้เช่นนักเรียนจะเห็นในเทศกาลบางที่เนี่ยมีจอทีวีแล้วก็เขาอาจจะตกแต่งตรงขอบจอทีวีเนี่ยเป็นรูปเนินหินเพื่อให้เหมาะสมกับเรื่องของแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยก็ได้มีโมเดลให้นักเรียนเคยเข้าไปทดลองโมเดลพวกแผ่นดินไหวไหมครับอะไรแบบเนี้ยเช่นขออนุญาตเอ่ยพื้นที่นะครับเช่นเราไปเที่ยวที่ว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนักเรียนเคยไปไหมครับปลายทางเนี่ยอาจจะมีพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ใดๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยทางธรรมชาติหรือเกี่ยวกับแนววิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีการออกแบบนิทรรศการหรือว่าการเข้าชมที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีตัวเลือกให้เราดูค่อนข้างเยอะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของการใช้สื่อสนับสนุนถ้ามันเป็นข้อความยาวๆปื้ดๆมันน่าเบื่อไหมมันน่าเบื่อแต่ว่าการมีสื่อเนี่ยจะช่วยให้เราเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนะแล้วก็พวกนี้ก็เป็นพวกวิดีโอพวกเสียงก็จะเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้เราด้วยนะครับต่อไปครับประการที่5คือการออกแบบสื่อการนำเสนอต้องมีความเรียบง่ายชัดเจนคำว่าเรียบง่ายชัดเจนหมายถึงว่านักเรียนทำให้มันชัดเจนในเรื่องของตัวข้อความยิ่งถ้าเป็นข้อความที่เป็นหัวข้อเรื่องแล้วจำกระดูกม้าได้ใช่ไหมครับเราจะต้องทำให้มันเป็นข้อความชัดเจนก่อนและค่อยไปใส่รายละเอียดเชิงลึกในส่วนของการอธิบายซึ่งอันนี้มันเป็นมาตรฐานในการเขียนงานอยู่แล้วนะครับสีและรูปแบบหนูสังเกตไหมว่าถ้าเป็นหัวข้อสีจะต้องทำไมเด่นกว่าแล้วก็ตัวข้อความนั้นควรจะเป็นสีที่อ่านแล้วสบายตานอกจากนี้ครับเราต้องเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีสีตัดเช่นสมมติถ้าเสื้อของครูอ่ะคุณครูขออนุญาตย้ายพื้นที่มายืนตรงนี้ถ้าครูเจมเป็นหมึกครูเจมเป็นหมึกสีกรมมาท่าหรือหมึกสีน้ำเงินแล้วถ้าฉากหลังของครูเนี่ยเป็นสีเดียวกับเสื้อครูนักเรียนคิดว่านิทรรศการนี้น่าสนใจไหมไม่แต่

0: ในขณะที่คุณครูยืนอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นสีขาวสีขาวจะส่งให้สีอะไรครับน้ำเงินหรือกรมธรรม์เนี่ยเด่นขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องทฤษฎีง่ายๆเลยฉะนั้นถ้านักเรียนต้องการให้ข้อความเป็นสีน้ำเงินนักเรียนต้องดูด้วยว่าเราสามารถเลือกสีได้ถูกต้องเหมาะสมกับพื้นหลังหรือแบ็กกราวด์หรือไม่อันนี้เป็นทฤษฎีง่ายๆถ้าเกิดว่าพื้นหลังสีขาวเนี่ยค่อนข้างหาสีมาง่ายแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกสีนะถ้าเกิดว่าตัวอักษรสีขาวด้วยอ่ะนักเรียนคิดว่าเป็นยังไงเป็นยังไงมองไม่เห็นสีจะจมจะกลืนลงไปกับตัวพื้นหลังหมดเลยนะครับประมาณนี้ต่อไปครับลำดับในการนำเสนอเนี่ยอาจจะมีการคิดแล้วก็ใช้แอนิเมชันหรืออื่นๆเนี่ยเข้ามาผนวกได้นะครับการฝึกฝนและการตรวจสอบฝึกฝนคืออะไรนักเรียนเราฝึกอะไรครับฝึกพูดฝึกนำเสนอใช่ไหมแล้วถ้าไม่ฝึกเลยได้ไหมได้สมมุติว่าถ้าเราเป็นสมมุติเอางี้ครับสมมุติถ้าครูเจมเป็นคนที่เดินเข้าไปในนิทรรศการครูเจมไปถามเพื่อนของเราอย่างเงี้ยที่เป็นคนดูแล ว่าขอโทษนะครับผมสงสัยประการนี้คืออะไรครับถ้าคนที่ตอบไม่ได้เป็นยังไงเราจะรู้สึกดีไหม
1: ไม่ดี
0: มันจะทำให้รู้สึกว่ากิจกรรมครั้งนี้หรือว่าการทำนิทรรศการครั้งนี้อุ๊ยมันมีข้อติดขัดแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นการฝึกฝนและการฝึกซ้อมบ่อยๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของแต่ละกลุ่มที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็การตรวจสอบก็คือดูว่าเนื้อหาของเรานั้นถูกต้องผิดพลาดหรือไม่อาจารย์ช่วยครูตอบหน่อยเราจะตรวจสอบยังไงครับว่าเนื้อหาเราถูกต้องคุยในกลุ่มได้ไหมเพราะในกลุ่มเนี่ยเราหาข้อมูลเหมือนกันหรือถ้าเราคุยในกลุ่มเสร็จแล้วบางประเด็นมันยังไม่ลงรอยหรือว่ามันยังหาคำตอบไม่ได้สามารถถามคุณครูได้ไหมครับถามได้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ก็ถามได้แต่อย่าเชื่อปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดเพราะว่าข้อมูลบางอย่างนั้นถามจากผู้เชี่ยวชาญย่อมได้ข้อความที่ตรงกว่านะต่อไปครับประการที่7คือเรื่องของการตอบคำถามและการมีปฏิสัมพันธ์นะครับอย่างที่คุณครูบอกไปว่าถ้านักเรียนถ้าคุณครูถามสมมตินะครูเจมเป็นคนที่ไปถามพี่ครับแผ่นดินไหวเกิดจากอะไรครับครูเป็นอีกคนนึงไม่รู้อ่านเอาดินักเรียนคิดว่าเป็นยังไงปฏิสัมพันธ์แบบนี้เป็นปฏิสัมพันธ์เชิงลบฉะนั้นเวลาเราได้รับหน้าที่ในการนำเสนอเราต้องยิ้มแย้มสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมนิทรรศการเรื่องแผ่นดินไหวนะครับวันนี้ทางเราเนี่ยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการต้อนรับนะครับจากทุกๆท่านซึ่งเดี๋ยวนิทรรศการของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่นะครับซึ่งด้านหน้าครับเขียนว่าแผ่นดินไหวนะครับข้อแรกครับแผ่นดินไหวในทวีปเอเชียฝั่งนี้ครับเป็นแผ่นดินไหวในประเทศไทยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือเป็นวิธีการเตรียมตัวเพื่อรับมือและการป้องกันเหตุจากแผ่นดินไหวแบบนี้ต้องซ้อมมาย้ำว่าครูไม่ได้มีความรู้เรื่องแผ่นดินไหวมากขนาดถึงขั้นว่าแบบว่ารู้แบบว่าจำแนกว่าได้ว่าเป็นแบบไหนนะฮะแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวอย่างของการอ่านโดยสังเขปนะประมาณนี้การมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยเข้าใจว่าปฏิสัมพันธ์ไหมปฏิสัมพันธ์คืออะไรเช่นพี่ครับแผ่นดินไหวในทวีปเอเชียเนี่ยมีย้อนหลังกี่ปีถ้าครูเป็นเจ้าหน้าที่ครูทำอย่างเงี้ยอ่านเอาเลยอ่านเอาแล้วก็เดินออกไปคิดว่าอย่างเงี้ยมีปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องไหมแล้วถ้ามันมีเหตุเกิดขึ้นว่าเขาถามเราแล้วเราตอบไม่ได้อะเช่นพี่ครับขอโทษนะครับผมสงสัยประการนี้ว่าสรุปแล้วแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะต้องรับมืออย่างไรแล้วเรามีระบบเตือนภัยที่ดีอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เตรียมคำตอบนี้มาสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการแก้ปัญหาคือเดี๋ยวขออนุญาตไปสอบถามพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนะครับเดี๋ยวพี่รออยู่ตรงนี้สักครู่นะครับหรือว่าถ้าบางประการเราแก้ปัญหาได้เช่นแต่ว่าหน่วยงานของเราจะมี1 2 3 4 5ถ้าเราตอบได้เราตอบเลยแต่ถ้าเราตอบไม่ได้เนี่ยเราสามารถถามคนที่อยู่ในกลุ่มได้หรือถ้าเกิดว่ากรณีถ้าเราเป็นผู้ที่จัดนิทรรศการแล้วมีคนมาให้คำแนะนำเราต้องเป็นผู้รับสารที่ดีเช่นน้องสมมติบางคนอาจจะพูดจาไม่น่าฟังน้องพี่ว่านิทรรศการน้องอ่ะเพิ่มสีหน่อยนะสีไม่สวยเลยบางคนพูดแบบนี้เราจะต้องไม่ชักสีหน้าเช่นคือพร้อมบวกอ่ะคำว่าพร้อมบวกคือพร้อมมีเรื่องนะฮะเราจะต้องไม่ทำหน้าตาแบบพร้อมบวกแบบพร้อมมีเรื่อง

แต่เราจะต้องขอบคุณครับรับทราบครับเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยจะได้เก็บข้อมูลของท่านไว้เพื่อในการปรับปรุงแล้วก็การจัดนิทรรศการครั้งต่อไปนะครับเราต้องเป็นลักษณะประมาณนี้แม้ว่าในใจนักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยอาจจะเกิดความรู้สึกขุ่นเคืองไม่พอใจแต่นี่มันเป็นการ

สิทธิภาพแล้วก็ได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญมาแล้วว่าเราจะต้องไม่เป็นคนที่ทำไมครับทำให้สถานการณ์นั้นดูแย่ลงตามไปด้วยนะฝากไว้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับต่อไปครับประโยชน์ของการเขียนร่างและการเขียนเค้าโครงนะครับก็การเขียนเค้าโครงร่างและเค้าโครงเนี่ยมีเนื้อหามากมายเช่นการนำเสนอเนื้อหาเนี่ยทำให้เราเข้าใจเรื่องที่ค้นหามาได้อย่างอะไรครับเต็มกำลังเต็มศักยภาพของเราแล้วก็เราต้องดูด้วยว่าขอบข่ายเนื้อหาของเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนก็ช่วยกันพูดในประเด็นขอบข่ายนั้นนะครับการแบ่งหัวข้อให้ชัดเจนเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยจำแนกได้ชัดเจนมากขึ้นว่าอะไรเป็นหัวข้อใหญ่อะไรเป็นหัวข้อย่อยใช่ไหมครับต่อมาครับการเขียนเรื่องอย่างมีเหตุผลต้องเข้าใจว่าประเด็นใดประเด็นใดมีความเกี่ยวข้องกันบ้างนะครับทำให้ตัวของเนื้อหานั้นมีความน่าสนใจแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นต่อไปครับการวางสัดส่วนของเรื่องได้การวางสัดส่วนของเรื่องได้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่เราหาข้อมูลเสร็จแล้วแล้วเราเอาข้อมูลนั้นมาทำไมเอามาทำอะไรเอามาวางว่าจะทำอะไรบ้างเหมือนที่คุณครูบอกแผ่นดินไหวว่าหัวข้อใหญ่เป็นอะไรเรื่องอะไรแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวในทวีปเอเชียแผ่นดินไหวในประเทศไทยแล้วก็วิธีการป้องกันแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับต่อมาครับช่วยไม่ให้ลืมหัวข้อเรื่องที่จะเขียนคืออะไรครับการที่เราจดจ่อเรื่องที่เขียนเนี่ยจะช่วยเตือนความจำไม่ให้เราลืมเรื่องที่เขียนได้ต่อไปครับช่วยไม่ให้สับสนเวลาเขียนคืออะไรครับการเขียนเค้าโครงเรื่องก่อนลงมือเขียนเนี่ยเป็นเสมือนการเขียนฉบับร่างของงานเขียนแสดงว่าการลงมือทำงานเขียนเนี่ยมันเสร็จสิ้นในครั้งแรกเลยไหมนักเรียนไม่ฉบับร่างมันดีกว่าฉบับจริงยังไงครับเก่งมากประภาวินนะครับบอกว่าฉบับร่างเป็นเหมือนคำว่าเดโมครับเป็นฉบับที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมเสริมข้อมูลได้ฉะนั้นไม่ได้แปลว่าข้อมูลแผ่นดินไหวตุ๊บครั้งแรกใช้ได้เลยไม่ใช่เวลาข้อมูลที่เราหาเรามั่นใจว่าเอ้ยแบบนี้ได้แล้วแต่พอเวลาไปเกิดการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่มมีการไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราอาจจะต้องมีการอะไรครับจัดสัดส่วนข้อมูลให้มีความเหมาะสมกับตนเองก็ได้เป็นยังไงครับวันนี้ในเรื่องของการวางเค้าโครงเนื้อหาเนี่ยไม่ยากและไม่ง่ายแต่เราต้องใช้วิธีการวางแผนที่เป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์จนถึงการเอาเรื่องมาเพื่อออกแบบนะครับวันนี้จะมาถึงขั้นตอนของการลงมือทำจดจำได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู้เรื่องการออกแบบเค้าโครงเนื้อหาโดยครูจะเป็นผู้แนะนำความรู้เพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ให้เตรียมตัวแทนนักเรียนเพื่อนำเสนอการออกแบบเค้าโครงเนื้อหาต้องแจ้งนักเรียนต้นทางและปลายทางอย่างนี้ก่อนว่าในตั้งแต่ชั่วโมงนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นชั่วโมงของการที่จะเริ่มปฏิบัติต่อเนื่องเพื่อที่จะเอาองค์ความรู้ในช่วงต้นเนี่ยนะฮะมาปรับประยุกต์เพื่อออกแบบอะไรลูกการทำอะไรการออกแบบการทำผลงานการทำนิทรรศการหรือว่าการทำผลงานสร้างสรรค์อื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของใบความรู้นะครับก็ได้พูดถึงในช่วงของกลางชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหน้าตาของใบงานนะครับซึ่งวันนี้อนุญาตให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับสามารถใช้โทรศัพท์ในการสืบค้นข้อมูลได้ตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เดี๋ยวลงมือทำในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจและเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: ครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณเจมเนี่ยได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันระดมความคิดแล้วก็ออกแบบกิจกรรมในเรื่องของการวางโครงร่างซึ่งใบงานที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับถ้าเราไม่เสร็จในชั่วโมงนี้เนี่ยสามารถนำเอาไปทำต่อนอกเวลาได้ซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับจะอยู่กับเราไปอีกหลายชั่วโมงซึ่งนักเรียนไม่ต้องรีบทำนะครับตอนนี้อยากทราบครับว่าแต่ละกลุ่มของนักเรียนต้นทางเนี่ยได้มีการวางแผนทำเรื่องอะไรบ้างสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถบอกให้กับผู้ที่กำกับดูแลอยู่ห้องปลายทางได้ทราบว่านักเรียนอยากจะมีการจัดนิทรรศการหรือมีการนำเสนอให้ความรู้ในเรื่องใดบ้างซึ่งไม่ได้แปลว่านักเรียนจะต้องทำตามห้องต้นทางทั้งหมดนะครับสามารถปรับประยุกต์ให้มีความเหมาะสมตามบริบทและตามวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนมีอยู่นะครับสามารถทำแคนวาได้ไหมครับทำแคนวาได้ไหมครับขออนุญาตใช้คำนี้เลยว่าเป็นโปรแกรมนำเสนอได้ไหมได้นะครับก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อเป็นตัวของแอปพลิเคชันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวให้กลุ่มแรกเป็นคนนำเสนอเบื้องต้นคร่าวๆว่าจากการวางแผนเนี่ยได้เรื่องอะไรยาวไปจนถึงกลุ่มที่6เชิญกลุ่มแรกครับ
1: ทำเรื่องเกี่ยวกับโรคโควิด19ครับ
0: โควิด19หรือโควิด19ใช่ไหมครับวางแผนยังไงบ้างครับ
1: วางแผนเรื่องเกี่ยวกับอาการของโรคโควิด19แล้วก็เหตุที่ทำให้เกิดโควิด19แล้วก็วิธีป้องกันตัวครับ
0: วางแผนวิธีการป้องกันตัวใช่ไหมครับประมาณนี้กลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่2ครับวางแผนอย่างไรบ้างครับ
2: หัวข้อนะคะก็คือขนมไทย4ภาคค่ะออกแบบนะคะก็คือให้คนไทยค่ะได้รู้ถึงอาหารไทยค่ะทั้ง4ภาคค่ะ
0: อันนี้ทำแนวคิดมาก่อนว่าอยากให้คนไทยรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของอาหารไทยมากขึ้นก็เดี๋ยวยังไงฝากในเรื่องของการวางหัวข้อด้วยว่าเราจะหาหัวข้ออย่างไรบ้างนะครับยอดเยี่ยมนะครับกลุ่มต่อไปกลุ่ม3ครับได้วางแผนการออกแบบอย่างไรครับ
3: ออกแบบหัวข้อคือภัยของอินเทอร์เน็ตค่ะจะมีเนื้อหาอยู่3เนื้อหาคือภัยจากการหลอกลวงภัยจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และไวรัสของไวรัสและมัลแวร์ค่ะ
0: มัลแวร์ใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของภัยที่อาจจะเกิดบนโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับต่อไปกลุ่ม4ครับกลุ่ม4ได้วางแผนอย่างไรครับ
4: เรื่องนี้หนูเลือกคือส

0: สึนามิค่ะ 1. สึนามิเกิดมาจากอะไร 2. การเอาตัวรอดจากสึนามิทำได้อย่างไรคะ
1: เป็นเรื่องของสึนามิแล้วก็วิธีการจำแนกลักษณะของวิธีการเกิดแล้วก็การเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาตินี้ใช่ไหมครับกลุ่มที่5ครับวางแผนเรื่องนี้อย่างไรครับ
2: หัวข้อเรื่องหลักที่ต้องเอาแบบเรื่องพายุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
1: ครับ
2: วัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยสามารถป้องกันจากพายุได้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ
1: โอเคยอดเยี่ยมมากๆนะครับมีประเด็นเพิ่มเติมอีกไหมลูกมีไหมครับ
2: ประเด็นคือเพื่อความรู้ครับ
1: โอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวให้กลุ่มนี้ไปวางแผนเพิ่มเติมมาแล้วก็ลองดูสัดส่วนของข้อมูลนะแล้วกลุ่มสุดท้ายครับ
3: หัวข้อที่ต้องการออกแบบคือแผ่นดินไหววัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวและวิธีรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหวค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้กับทุกๆกลุ่มด้วยครับก็ถือว่าตอนนี้นักเรียนต้นทางเนี่ยได้มีการบอกกล่าวให้คุณครูได้ทราบแล้วว่าทำเรื่องอะไรบ้างมีทั้งเรื่องของภัยธรรมชาติอาหารแล้วก็เรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมอย่างยิ่งครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าการวางโครงเรื่องเนี่ยมีส่วนสำคัญไหมครับต่อการสร้างทิศทางการเขียนหรือสร้างผลงานอ่ะมีส่วนสำคัญไหมถ้าเราไม่วางทิศทางเลยเป็นยังไงครับงานนี้มันจะเป็นไปตามที่คิดไหมครับไม่เป็นไปตามที่คิดแล้วก็ประเด็นนั้นอาจจะหลุดไปได้ด้วยนะครับมาถึงช่วงท้ายของวันนี้คือช่วงของคำไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูมีคำนี้มาให้ครับจันอะไรสักอย่างจันการไหมหรือจันทรการดีนั่นเลยคิดว่าจันทรการเนี่ยคำไหนที่ถูกต้องจันทรการฝั่งสีเขียวยกมือมีหลายคนที่เชื่อว่าน่าจะเป็นฝั่งเขียวฝั่งสีม่วงยกมือเอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางเชื่อว่าเป็นทั้ง2คำนะครับใครคิดว่าถูกทั้ง2คำเลยมีนะครับปลายทางคิดว่าคำใดที่ถูกต้องและคำที่ถูกต้องก็คือคำนี้ครับคำนี้นะครับอ่านว่าจันทรการเป็นคำนามหมายถึงแร่ประกอบหินที่มีค่าสูงชนิดหนึ่งจัดอยู่ในพวกรัตนชาติมีโพแทสเซียมและอลูมิเนียมซิลิเกตนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญปกติมีสีขาวปนฟ้าหรือสีเหลืองขุ่นมัวอย่างน้ำนมแต่มีวาวขาวฉาบหน้าเหมือนวาวมุกในหอยมุกหรือวาวแสงจันทร์ในหยาดน้ำขางนี่คือหน้าตาของอัญมณีที่ชื่อว่าจันทรการนะครับครั้งต่อไปเราจะเจอกันเรื่องของนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจครั้งที่2นะครับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมคือเรื่องของสื่อ PowerPoint เรื่องนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจครั้งที่2รวมถึงภาระงานที่เป็นภาระงานต่อเนื่องในครั้งนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับการศึกษาข้อมูลของเราก็จบเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่หน่วยการเรียนรู้ที่2การสร้างทางเรขาคณิตส่วนในชั่วโมงนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องรูปเรขาคณิตพื้นฐานค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและสมบัติของจุดเส้นตรงส่วนของเส้นตรงรังสีและมุมข้อ2นักเรียนสามารถเปรียบเทียบความยาวของส่วนของเส้นตรง2เส้นและเปรียบเทียบขนาดของมุมโดยใช้วงเวียนค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนค่ะนักเรียนคะจากรูปสัญลักษณ์นี้คืออะไรคะคือ
1: จ
0: ุด A เก่งมากค่ะแล้วใช้แทนอะไรคะ
1: จุด
0: ถูกต้องค่ะใช้แทนจุดแล้วสัญลักษณ์ต่อมาล่ะคะสัญลักษณ์นี้คืออะไรคะ
1: เส้นตรง AB
0: เก่งมากค่ะใช้แทนอะไรคะ
1: เส้นตรง
0: ถูกต้องค่ะสัญลักษณ์นี้คือเส้นตรง AB ซึ่งใช้แทนเส้นตรงนั่นเองค่ะสัญลักษณ์ต่อมาสัญลักษณ์นี้คืออะไรแล้วใช้แทนอะไรคะ
1: ส่วนของเส้นตรง CD
0: ใช้แทนอะไรคะ
1: ส่วนของเส้นตรง
0: เก่งมากๆเลยค่ะสัญลักษณ์คือส่วนของเส้นตรง CD ซึ่งใช้แทนส่วนของเส้นตรงนั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะคะสัญลักษณ์นี้คืออะไรคะเก่งมากค่ะสัญลักษณ์นี้คือรังสี xy แล้วใช้แทนอะไรคะ
1: ร
0: ัง
1: สี
0: ถูกต้องค่ะใช้แทนรังสีนั่นเองสัญลักษณ์ถัดมาสัญลักษณ์นี้คืออะไรคะแล้วใช้แทนอะไรคะ
1: มุม
0: PQR เก่งมากค่ะมุม PQR ใช้แทนอะไรคะถูกต้องค่ะใช้แทนมุมนั่นเองค่ะในทางเรขาคณิตนั้นจุดและเส้นตรงเป็นคำอนิยามกล่าวคือเป็นคำพื้นฐานในการสื่อความหมายโดยไม่ต้องให้นิยามนักเรียนคะเรามารู้จักจุดกันก่อนเลยค่ะเราใช้จุดเพื่อแสดงตำแหน่งโดยไม่คำนึงถึงขนาดและรูปร่างและนิยมระบุชื่อจุดโดยเขียนเป็นตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่กำกับไว้เช่นสัญลักษณ์นี้อ่านว่าอะไรแล้วคะ
1: จุด A
0: เก่งมากค่ะสัญลักษณ์นี้อ่านว่าจุด A นั่นเองค่ะต่อมาเราจะมารู้จักเส้นตรงกันค่ะเราสามารถเขียนเส้นตรงโดยอาจมีจุดบนเส้นตรงหรือไม่มีก็ได้ดังรูปค่ะนักเรียนสังเกตรูปแรกเป็นยังไงคะมีอะไรคะ
1: ม
0: ี
1: จ
0: ุดเก่งมากค่ะแล้วรูปที่2เป็นอย่างไรคะ
1: ไม
0: ่มีจุดแล้วนักเรียนสังเกตเส้นตรงมีอะไรทั้ง2ฝั่งเลยคะ
1: ม
0: ีจุดมีเก่งมากค่ะมีหัวลูกศรทั้งทางซ้ายแล้วก็ทางขวาซึ่งจากรูปเมื่อกี้เราจะเรียกเส้นตรงนี้ว่าเส้นตรง DE หรือเส้นตรง ED ก็ได้ค่ะซึ่งปลายของเส้นตรงที่เขียนนี้จะมีหัวลูกศรทั้งสองข้างนั่นเองค่ะเพื่อแสดงว่านักเรียนสามารถต่อเส้นตรงนี้ออกไปทั้งสองทิศทางตามหัวลูกศรโดยไม่สิ้นสุดและจะถือว่าเส้นตรงมีความยาวไม่จำกัดค่ะ

0: มานะคะเป็นบทนิยามของส่วนของเส้นตรงคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลาย2จุดสัญลักษณ์นี้คืออะไรแล้วคะส่วนของเส้นตรงเก่งมากค่ะจากบทนิยามสามารถเขียนส่วนของเส้นตรง AB ได้ดังรูปนี้ค่ะนักเรียนสังเกตไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะส่วนของเส้นตรง AB เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ค่ะ AB แล้วมีขีดด้านบนจุด A และจุด B เป็นจุดปลายของส่วนของเส้นตรง ABส่วนของเส้นตรง AB อาจเรียกว่าส่วนของเส้นตรง BA ก็ได้ค่ะและเขียนแทนด้วยส่วนของเส้นตรง BA ด้วยสัญลักษณ์นี้ค่ะในทางปฏิบัติอาจเขียนรูปแทนส่วนของเส้นตรงโดยไม่จำเป็นต้องเขียนจุดที่ปลายของส่วนของเส้นตรงดังเช่นภาพนี้ค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าจากภาพเมื่อกี้ส่วนของเส้นตรง AB ของนักเรียนมีสัญลักษณ์อะไรอยู่คะมีจุดที่จุดปลายทั้งสองข้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องเขียนก็ได้ดังภาพนี้นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยคุณครูมีคำถามค่ะจากบทนิยามของส่วนของเส้นตรงนักเรียนคิดว่าเราสามารถหาความยาวของส่วนตรงได้หรือไม่คะเก่งมากค่ะหาได้นั้นเรามาดูความหมายของความยาวของส่วนของเส้นตรง AB สามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ค่ะนั่นคือ M คูณอยู่กับภายในวงเล็บ AB แล้วมีขีดด้านบนหรือ AB เขียนติดกันอย่างนี้ค่ะนักเรียนคะจากภาพนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าส่วนของเส้นตรง AB มีความยาวเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ5เซนติเมตรแล้วนักเรียนสามารถเขียนความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ให้ครูได้ไหมคะได้เป็น M คูณอยู่กับภายในวงเล็บ AB แล้วมีขีดด้านบนเท่ากับ5เซนติเมตรหรือ AB เท่ากับ5เซนติเมตรนั่นเองค่ะเมื่อกล่าวถึงระยะห่างของจุด A ถึงจุด B จะหมายถึงความยาวของส่วนของเส้นตรง AB บางครั้งเราสามารถใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กในภาษาอังกฤษเขียนแทนความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ดังเช่นรูปนี้ค่ะรูปนี้หมายถึงส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้มีความยาว A หน่วยนั่นเองค่ะบทนิยามถัดมานะคะจะเป็นรังสีรังสีคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายเพียงจุดเดียวเรามาสังเกตกันต่อนะคะจากบทนิยามสามารถเขียนรังสีโดยอาจมีจุดที่ปลายของรังสีและอีกจุดหนึ่งบนรังสีหรือไม่มีก็ได้ดังรูปนี้ค่ะนักเรียนสังเกตรูปแรกมีอะไรคะมีจุดรูปที่สองเป็นอย่างไรคะ
1: ไม
0: ่มีจุดซึ่งจากรูปรังสีนี้มีจุด B เป็นจุดปลายและมีจุด C เป็นจุดที่อยู่บนรังสีเรียกว่ารังสี BC ซึ่งสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ค่ะคือ BC แล้วมีสัญลักษณ์ที่เป็นหัวลูกศรข้างเดียวด้านบนซึ่งการเขียนรังสีจะเขียนหัวลูกศรเพียงข้างเดียวแสดงว่าสามารถต่อรังสีนี้ออกไปในทิศทางของหัวลูกศรโดยไม่สิ้นสุดและจะถือว่ารังสีมีความยาวไม่จำกัดนั่นเองค่ะนักเรียนตอบครูอีกครั้งนึงได้ไหมคะว่าจากรูปคือรังสีอะไรคะเก่งมากค่ะรังสี BC คุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะจากรังสี BC บนกระดานในภาพเมื่อกี้นักเรียนคิดว่ารังสี CB จะเหมือนหรือแตกต่างกับรังสี BC อย่างไรคะให้นักเรียนร่วมกันหาคำตอบโดยการวาดรังสี CB ลงไปในสมุดได้เลยค่ะแล้วเราจะมาตอบคำถามร่วมกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถหาคำตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องด้วยกันนะคะ

0: อนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยน่าจะได้คำตอบของรังสี CB แล้วนั้นเรามาตอบคำถามชวนคิดข้อนี้กันก่อนค่ะนักเรียนตอบครูได้ยังคะว่ารังสี CB เหมือนหรือแตกต่างกับรังสี BC อย่างไรคะ
1: CB กับ BC สลับตำแหน่งกันครับ
0: สลับตำแหน่งกันเพื่อนคนอื่นมีคำตอบที่แตกต่างจากนี้ไหมคะหากนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะนักเรียนได้คำตอบไหมคะหากนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนสามารถตอบคำถามได้เลยค่ะเหมือนหรือแตกต่างกับรังสี BC อย่างไรคะตอนนี้นักเรียนตอบครูว่าแตกต่างเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพื่อนต้นทางได้คำตอบแล้วค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะ
2: แตกต่างกันที่มีจุดปลายที่แตกต่างกันค่ะรังสี BC จะมีจุดปลายคือจุด B ค่ะส่วนรังสี CB จะมีจุดปลายคือจุด C ค่ะ
0: เก่งมากค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะรังสี CB แตกต่างกับรังสี BC เพราะรังสี BC มีจุด B เป็นจุดปลายแต่รังสี CB มีจุด C เป็นจุดปลายเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะสุ่มให้เพื่อนออกมาเขียนรังสี CB บนกระดานนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถเขียนคำตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะคะนักเรียนออกมาเขียนคำตอบหน้ากระดานได้เลยค่ะ

นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องนะคะว่าเพื่อนเขียนรังสี CV ถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถเขียนรังสี CV ได้เช่นกันค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะจากภาพแรกคือรังสีอะไรคะเก่งมากค่ะรังสี BC จะพบว่ารังสี BC มีจุด B เป็นจุดปลายมีจุด C เป็นจุดที่อยู่บนรังสีแต่รังสี CB มีจุด C เป็นจุดปลายและมีจุด B เป็นจุดที่อยู่บนรังสีซึ่งรังสีทั้งสองไม่ใช่รังสีเดียวกันค่ะและ

0: ีทิศทางตรงกันข้ามอย่างที่เพื่อนตอบไปในตอนต้นค่ะนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่ารูปนี้คือรังสีอะไรคะเก่งมากค่ะรังสี CB นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะถัดมาจะเป็นบทนิยามของมุมคือรังสี2เส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันเรียกรังสี2เส้นนี้ว่าแขนของมุมและเรียกจุดปลายที่เป็นจุดเดียวกันนี้ว่าจุดยอดมุมนั่นเองค่ะนักเรียนคะจากบทนิยามสามารถเขียนมุมโดยไม่จำเป็นต้องมีจุดที่จุดยอดมุมและแขนของมุมได้ดังรูปนี้ค่ะนักเรียนเรามาสังเกตกันต่อเลยนะคะจากรูปที่1มุมนี้มีจุด Y เป็นจุดยอดมุมและมีแขนของมุมคืออะไรคะรังสี YX และรังสี YZ นั่นเองค่ะขนาดของมุม XYZเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ค่ะนั่นคือ m คูณกับภายในวงเล็บมุม xyz นั่นเองค่ะหรือ xyz แล้วมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมอยู่ด้านบนแบบนี้เช่นมุม xyz มีขนาด30องศาสามารถเขียนแทนด้วย m คูณกับภายในวงเล็บมุม xyz เท่ากับ30องศาหรือมุม xyz เท่ากับ30องศาก็ได้ค่ะในการเขียนมุมอาจเขียนแขนของมุมด้วยส่วนของเส้นตรงก็ได้ดังรูปค่ะนักเรียนคะถ้าครูต้องการตรวจสอบว่าส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD ยาวเท่ากันหรือไม่นักเรียนจะทำได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะแล้วถ้าไม่มีไม้บรรทัดล่ะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบได้ไหมคะว่าส่วนของเส้นตรงทั้งสองนี้ยาวเท่ากันหรือไม่ได้ใช่ไหมคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะถ้าอยากทราบว่าส่วนของเส้นตรงทั้งสองนี้เท่ากันหรือไม่นักเรียนมีวิธีในการตรวจสอบอย่างไรคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะ
1: ใช้กระดาษลอกลายหรือใช้ไม้บรรทัดค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูคำถามถัดไปค่ะหากไม่มีกระดาษลอกลายหรือไม้บรรทัดที่ใช้วัดความยาวของส่วนของเส้นตรงทั้งสองเพื่อเปรียบเทียบความยาวได้นักเรียนจะใช้เครื่องมืออะไรแทนได้คะ
2: เชือก
0: ใช้เชือกเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูอีกหนึ่งคำถามค่ะนักเรียนคิดว่าเราสามารถใช้วงเวียนเพื่อตรวจสอบว่าส่วนของเส้นตรงทั้งสองยาวเท่ากันได้หรือไม่คะเก่งมากๆเลยค่ะได้หากนักเรียนตอบว่าได้เรามาตรวจสอบไปพร้อมๆกันค่ะโดยครูจะให้นักเรียนทําใบกิจกรรม1เท่าไม่เท่าได้รู้กันซึ่งนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกเอกสารใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมกันก่อนค่ะใบกิจกรรมจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตอนค่ะดังภาพเลยนะคะเรามาดูตอนที่1ค่ะคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนเขียนส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD แล้วใช้วงเวียนตรวจสอบว่าส่วนของเส้นตรงทั้งสองยาวเท่ากันหรือไม่พร้อมทั้งสรุปผลที่ได้ลงไปในช่องว่างค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD พร้อมทั้งตรวจสอบได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยแล้วเราจะมาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนได้เขียนส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาตรวจสอบไปพร้อมๆกันค่ะขั้นตอนแรกเราจะต้องกางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ AB โดยให้นักเรียนกางวงเวียนให้ปลายเหล็กแหลมอยู่ที่จุด A ค่ะและปลายดินสออยู่ที่จุด B ค่ะนักเรียนกางวงเวียนไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะตอนนี้นักเรียนกางวงเวียนยังคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยแล้วจะได้รัศมียาวเท่ากับ AB นั่นเองค่ะเรามาดูขั้นตอนที่2กันต่อค่ะให้นักเรียนยกวงเวียนที่กางไว้ตามข้อ1ไปเปรียบเทียบกับส่วนของเส้นตรง CD โดยให้ปลายเหล็กแหลมอยู่ที่จุด C ค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนของเส้นตรง CD ค่ะเรียนลากส่วนโค้งได้เลยนะคะนักเรียนได้คำตอบเหมือนกันยังคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าถ้าส่วนโค้งตัดกับส่วนของเส้นตรง CD ที่จุด D พอดีแสดงว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง AB กับความยาวของส่วนของเส้นตรง CD เป็นอย่างไรคะเท่ากันถูกต้องค่ะนั่นคือความยาวของส่วนของเส้นตรง AB จะเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง CD นั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดถัดไปค่ะถ้าส่วนโค้งตัดส่วนของเส้นตรง CD ที่จุดอื่นๆที่ไม่ใช่จุด D แสดงว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง AB กับความยาวของส่วนของเส้นตรง CD เป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรคะไม่เท่ากันดูภาพนะคะไม่เท่ากันอย่างไรคะความยาวของส่วนของเส้นตรง AB จะน้อยกว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง CD นั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดถัดไปค่ะถ้าส่วนโค้งไม่ตัดส่วนของเส้นตรง CD แสดงว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง AB กับความยาวของส่วนของเส้นตรง CD เป็นอย่างไรคะจะได้ว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง AB มากกว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง CD นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจากภาพที่คุณครูสร้างเมื่อกี้นักเรียนสามารถสรุปได้ไหมคะว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง AB กับความยาวของส่วนของเส้นตรง CD เป็นอย่างไรกันคะไม่เท่ากันคือเป็นอย่างไรคะมากกว่าหรือน้อยกว่าคะ
1: มากกว
0: ่
1: า
0: อะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าคะความยาวของส่วนของเส้นตรง AB เป็นอย่างไรกับความยาวของส่วนของเส้นตรง CD คะ
1: น้อยกว่า
0: เก่งมากค่ะจากรูปสรุปได้ว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง AB จะมีค่าน้อยกว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง CD นั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อไปจะเป็นการตรวจสอบว่ามุม2มุมมีขนาดเท่ากันหรือไม่เมื่อกี้เราจะเห็นว่าสามารถใช้วงเวียนตรวจสอบการเท่ากันของส่วนของเส้นตรงใช่ไหมคะนอกจากนี้เราสามารถใช้วงเวียนตรวจสอบขนาดของมุม2มุมว่าเท่ากันหรือไม่ได้ด้วยค่ะเรามาดูกันที่ตอนที่2ค่ะยังอยู่ในใบกิจกรรมแรกค่ะคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนเขียนมุม ABC และมุม PQR จากนั้นใช้วงเวียนตรวจสอบว่ามุมทั้ง2มีขนาดเท่ากันหรือไม่พร้อมทั้งสรุปผลที่ได้ลงในช่องว่างค่ะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยลงมือตรวจสอบได้เลยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบคำตอบด้วยกันอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

นักเรียนคะงั้นเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะขั้นตอนแรกให้นักเรียนใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางจุด B เป็นจุดศูนย์กลางนะคะจากนั้นให้นักเรียนกางวงเวียนให้มีรัศมีพอสมควรค่ะจากนั้นให้เขียนส่วนโค้งให้ตัดกับรังสี BC และรังสี BA ค่ะหากนักเรียนได้แล้วนักเรียนลากส่วนโค้งได้เลยนะคะจากรูปจะได้จุดตัดคือจุด E และจุด F ตามลำดับค่ะให้นักเรียนเขียนชื่อจุดตัดด้วยนะคะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็น่าจะได้คำตอบแล้วเช่นกันค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปกันเลยค่ะขั้นตอนถัดไปให้นักเรียนใช้จุด Q เป็นจุดศูนย์กลางและ

งเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ BE ค่ะเราจะไปกางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับ BE กันก่อนค่ะเมื่อนักเรียนกางวงเวียนให้มีรัศมี

0: จะได้จุดตัด2จุดค่ะนั่นคือจุด x และจุด y ตามลำดับค่ะครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องตรวจสอบขนาดของมุมได้อย่างแน่นอนค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะขั้นตอนที่3ให้นักเรียนใช้จุด x เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนให้รัศมียาวเท่ากับ EF นักเรียนคะเราจะมากางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ EF กันก่อนนะคะให้นักเรียนลงมือทำไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะตอนนี้นักเรียนกางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับ EF ยังคะเท่ายังคะหากเท่าแล้วเราจะไปเขียนส่วนโค้งกันค่ะโดยใช้จุด x เป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้ง xy ค่ะหากนักเรียนได้แล้วนักเรียนสามารถเขียนส่วนโค้งได้เลยนะคะนักเรียนได้คำตอบเหมือนครูไหมคะตอนนี้ให้นักเรียนตรวจสอบเลยนะคะหากนักเรียนได้คำตอบที่แตกต่างกันนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้อีกหนึ่งครั้งค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะถ้าส่วนโค้งตัดส่วนโค้ง xy ที่จุด y พอดีแสดงว่าขนาดของมุม ABC และมุม PQR เป็นอย่างไรคะมุมอะไรเท่ากันคะมุม ABC จะมีขนาดเท่ากับมุม PQR นั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดข้อถัดไปค่ะถ้าส่วนโค้งตัดส่วนโค้ง xy ที่จุดภายในมุม PQR แสดงว่าขนาดของมุม ABC และมุม PQR เป็นอย่างไรคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรียนได้คำตอบยังคะมุม2มุมเป็นอย่างไรกันคะจะได้ว่ามุม ABC น้อยกว่ามุม PQR นั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดข้อถัดไปค่ะถ้าส่วนโค้งตัดส่วนโค้ง XY ที่จุดภายนอกมุม PQR แสดงว่าขนาดของมุม ABC และมุม PQR เป็นอย่างไรคะ
1: มุม ABC มากกว่ามุม PQR
0: เก่งมากค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะว่ามุม ABC จะมีขนาดมากกว่ามุม PQR นั่นเองค่ะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด1รูปเรขาคณิตพื้นฐานค่ะคุณครูปลายทางสามารถแจกเอกสารให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดกันค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยแล้วเราจะมาตรวจสอบคำตอบด้วยกันนะคะ

0: ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถหาคำตอบได้อย่างแน่นอนค่ะนั้นเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะให้นักเรียนช่วยคุณครูตรวจสอบด้วยนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนทำมาเนี่ยถูกต้องไหมและหากนักเรียนได้คำตอบไม่เหมือนกันนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้และสามารถแก้ไขคำตอบด้วยปากกาสีแดงได้เลยค่ะเรามาดูที่ข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1โจทย์บอกว่าเมื่อกำหนดจุดให้2จุดเราสามารถเขียนเส้นตรงส่วนโค้งหรือเส้นหยักผ่านจุด2จุดได้จงหาว่าส่วนของเส้นที่มีจุดทั้งสองนี้เป็นจุดปลายส่วนของเส้นชนิดใดสั้นที่สุดคะมีเพื่อนได้คำตอบแล้วค่ะนักเรียนเรามาตรวจสอบไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนตั้งใจฟังเพื่อนนะคะ
1: ข้อที่หนึ่งนะครับตอบส่วนของเส้นตรงครับ
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถวาดภาพประกอบได้เลยนะคะแล้วมาตรวจสอบกันภาพที่นักเรียนวาดกับที่นักเรียนต้นทางวาดได้คำตอบเหมือนกันหรือไม่เราไปดูข้อที่2กันต่อเลยค่ะข้อที่2เราสามารถจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาความยาวของด้านจงใช้วงเวียนตรวจสอบว่ารูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดเพราะเหตุใดมีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบข้อ2แล้วไหมคะนักเรียนกลุ่ม3ยกมือนักเรียนสามารถลุกขึ้นตอบได้เลยค่ะรูปแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดคะ
2: สามเหลี่ยมหน้าจั่วครับเพราะความยาวของส่วนของเส้นตรง AC เท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง BC ครับ
0: นักเรียนคนอื่นนักเรียนได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะหากนักเรียนได้คำตอบไม่เหมือนเพื่อนนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะแล้วรูปสามเหลี่ยมอีกหนึ่งรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดคะ
2: รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าครับ
0: เพราะอะไรคะ
2: เพราะด้านทุกด้านยาวเท่ากันครับ
0: ถูกต้องค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองเพราะด้านทุกด้านยาวเท่ากันเรามาต่อที่ข้อที่3กันเลยค่ะให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วใช้วงเวียนในการตรวจสอบความยาวและขนาดของมุมระหว่างต้นไม้และตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะคำถามข้อแรกถามว่าจงเรียงลำดับของต้นไม้ที่ป้าจุ๋มรดน้ำจากต้นแรกไปต้นสุดท้ายนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วบ้างคะกลุ่มที่6ได้คำตอบแล้วนักเรียนสามารถตอบได้เลยครับรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ
3: ตอบต้นทุเรียนต้นมังคุดและต้นมะม่วงครับ
0: นักเรียนคนอื่นได้คำตอบเหมือนกับเพื่อนไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือต้นทุเรียนต้นมังคุดและต้นมะม่วงตามลำดับค่ะข้อที่2จงเรียงลำดับของบริเวณที่ป้าจุ๋มจะตัดหญ้าจากบริเวณแรกไปบริเวณสุดท้ายได้เป็นอย่างไรคะ
3: บริเวณ1 2และบริเวณ3ตามลำดับครับ
0: เก่งมากค่ะนักเรียนคนอื่นได้คำตอบเหมือนกับเพื่อนไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนได้คำตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมคะซึ่งคำตอบที่ถูกต้องนั่นคือบริเวณที่1บริเวณที่2และบริเวณที่3ตามลำดับค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันค่ะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างคะจุดใช้เพื่อแสดงตำแหน่งโดยไม่คำนึงถึงขนาดและรูปร่างเรียนรู้จักอะไรอีกคะเส้นตรงจะมีหัวลูกศรเป็นยังไงคะเก่งมากค่ะเส้นตรงจะมีหัวลูกศรที่ปลายทั้งสองข้างเพื่อแสดงว่าสามารถต่อเส้นตรงนี้ออกไปทั้งสองทิศทางตามหัวลูกศรโดยไม่สิ้นสุดและจะถือว่าเส้นตรงมีความยาวไม่จำกัดค่ะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรอีกคะ
4: ส่วนของเส้นตรงคือ
0: ถูกต้องค่ะส่วนของเส้นตรงคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายยังไงคะมีจุดปลาย2จุดและจะเขียนความยาวของส่วนของเส้นตรง AB แทนด้วยสัญลักษณ์นี้นั่นคือ M โค คูณกับภายในวงเล็บ AB แล้วมีขีดด้านบนค่ะหรือ AB ต่อมารังสีคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่เป็นยังไงคะมีจุดปลายเพียงจุดเดียวต่อไปนะคะมุมคือรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันและจะเขียนแทนขนาดของมุม x y z ด้วย m คูณกับภายในวงเล็บมุม x y z หรือสัญลักษณ์นี้ค่ะในการเปรียบเทียบความยาวของส่วนของเส้นตรง2เส้นหรือเปรียบเทียบขนาดของมุม2มุมนักเรียนสามารถใช้เครื่องมือในการเปรียบเทียบได้หลากหลายซึ่งวงเวียนก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถใช้ในการตรวจสอบได้เช่นกันค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเรื่องการสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรงสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียม1ใบกิจกรรม2สร้างให้เท่า2แบบฝึกหัด2การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรงวงเวียนและสันตรงค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Good afternoon, Delight Tours. This is Matthew speaking. How may I help you?
1: Hello, this is Bodo Jones. Can I have extension 4127, please?
0: Certainly. One moment, please. I'll put you through.
1: Thank you.
0: I'm sorry, but I'm afraid the line is busy.
1: Oh. Can I speak to Mr. Jack Lee then?
0: I'm afraid he's in a meeting right now.
1: Could you take a message, please? Could you tell Mr. Jack Lee to call me back?
0: Of course. May I have your number, please?
1: It's 082-4405-991.
0: That's 082-4405-919.
1: Wait, sorry, no, it's 082-4450-991.
0: 4450-991.
1: That's correct. Could you ask him to call me back before 5 p.m. and tell him that it's about the Island Tour project and that I need a new presentation file?
0: Island Tour project presentation file. Right. I'll give him a message as soon as he's back.
1: Thank you. Oh, in case that I'm not available when he calls back, can I give you my email address too?
0: Certainly.
1: Wonderful. It's bodo.johns@seefar.com.
0: May I read that back to you?
1: Of course.
0: That's bodo.johns@seefar.com.
1: That's correct.
0: I'll make sure Mr. Lee gets the message as soon as he's back from his meeting.
1: Thanks. Bye.
0: Goodbye. Have a nice day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน LTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, class.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, students. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pinpinat Sangchan. And everyone, today we are going to start with the unit 2, my home. Okay, everyone, could you please read the topic for today?
2: Rooms
0: in my house. Okay, in this unit we are going to talk about the house. Okay, guys, the first one I would like to show you about the objective for today. The first one, you'll be able to identify of the position of the house, and number two, you'll be able to pronounce the words about the house. And the third one, you'll be able to write something about the house and the position of the house. Okay, guys, are you ready for the lesson?
2: Yes.
0: Okay, I hope all of you try to think about your house, try to think about your rooms in the house. ลองนึกถึงบ้านนะคะลองนึกถึงห้องต่างๆภายในบ้านนะคะ include you student on the LTV 7 try to think about your house your rooms okay next one I will ask you the question how many rooms are there in your house in your house think about your house how many rooms are there in your house
3: ในบ้านของนักเรียนเนี่ยมีห้องทั้งหมดกี่ห้องที่อยู่ในบ้านลองคิดดูสิคะว่ามีกี่ห้องแล้วก็พูดเป็นตัวเลขออกมา there are
0: seven rooms นักเรียนมีห้องถึง7ห้อง6ห้องอ่ะบ้านใครมี2ห้องบ้านใครมี3ใครมี3ห้องห้องนอนก็ได้ห้องอะไรก็ได้นะคะห้องนอนห้องครัวอะไรต่างๆ What do you think ลองจินตนาการแล้วคิดดูพร้อมที่จะตอบหรือยังเดี๋ยวจะให้ทีละกลุ่มตอบนะคะ How many rooms are there in your house Group one How many rooms are there in your house Six Group one บอกว่า The sixth room in the house right okay มีห้องถึง6ห้องในบ้าน What about group two How many rooms in your houseseven rooms okay group three how many rooms
4: seven
0: group four how many rooms are there in your house
4: six
0: group five seven and the last one group six how many rooms are there in your house nine oh my god that's so big okay the next one อย่างแรกนะคะกิจกรรมแรก the first activity is match me if you canI think you get the words and the definition already. คุณครูเตรียมคำศัพท์นะคะแล้วก็คำนิยามของห้องต่างๆเอาไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะอยู่ในแฟ้มนะคะ in the clear folder. Okay. เป็นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นคำศัพท์เล็กๆแล้วก็มีคำบรรยายที่ค่อนข้างยาวหน่อยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะก็ดูไปด้วยกันได้เลยในกิจกรรมนี้นะคะคิดว่านักเรียนปลายทางก็มีใบคำศัพท์นะคะแล้วก็บัตรที่เป็นคำนิยามของห้องต่างๆนักเรียนเอาขึ้นมานะคะแล้วก็จับคู่นะคะระหว่างคำนิยามและห้องต่างๆได้เลยตอนนี้โอเคอะทิเชอร์ให้ดูนะคะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ใช่ไหมทุกคนจะได้แบบนี้ใช่ไหมคะโอเคนักเรียนก็เอาออกมาเลยนะคะบัตรคำศัพท์แล้วก็คำนิยามแล้วก็จับคู่กันค่ะเราจะมาดูนะคะว่าคำศัพท์นะคะตรงกับคำนิยามคำไหนนะคะเพื่อให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อห้องต่างๆในบ้านนั่นเองนะคะโอเค Student on the LTV I hope you continue with us

0: โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรามีทั้งหมดกี่ข้อมีคำศัพท์กี่คำ How many words the six word right คำศัพท์มีทั้งหมดกี่คำคะ six มาดูว่าแต่ละกลุ่มนะคะจะได้ทั้งหมดกี่คะแนนค่ะนักเรียนปลายทางจับคู่เสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณครูคิดว่าจับคู่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะถ้ายังไม่ได้จับคู่กับคำศัพท์ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาตอบคำถามผ่านสไลด์ได้นะคะโอเค everyone can I go to the next one can I move to the next one โอเคเดี๋ยวคุณจะเริ่มเฉลยนะคะที่สถานที่แรกนั่นก็คือ the place where we sleep what we call the place that we sleep okay it isbedroom okay everyone say bedroom
1: bedroom
0: one more time bedroom
1: bedroom
0: the bedroom is the place where we sleep ก็คือห้องที่เราทําอะไรคะ
2: นอน
0: ห้องที่เรานอนนั่นเองนะคะถูกต้องไหมถ้าจับถูกต้องก็ you got one point นะคะเขียนคะแนนไว้บนหัวแบบฝึกหัดของเราเลยนะคะที่ฉันจะได้ไปบวกคะแนนให้ต่อไป the second one
3: The place where we work at home, usually with a desk and a computer.
0: ห้องไหนที่มีโต๊ะนะคะโต๊ะทำงานมีคอมพิวเตอร์ควรจะเรียกว่าห้องอะไรนะคะ That's right. It is home office. Everyone say home office.
1: Home office.
0: One more time. Home office.
1: Home office.
0: Or you can say study.
1: Study.
0: Okay, everyone again. Study.
1: Study.
0: Home office.
1: Home office.
0: Study.
1: Study.
0: Okay, นะคะเราสามารถเรียกห้องทำงานในบ้านนะคะว่า home office หรือว่า study ก็ได้ study เป็นได้ทั้ง verb นะคะเป็นได้ทั้งคำนามด้วยนะคะโอเค or you can say I work in the study ก็จะแปลว่าฉันทำงานอยู่ในห้องทำงานที่บ้านนั่นเองโอเคจับผู้ถูกไหมถ้าถูกต้องแล้วก็ you got one point เขียนคะแนนลงไปนะคะเป็นรูปดาวก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนต่อไป the place where we have a shower ห้องอะไรที่หนูอาบน้ำนะลูก
1: bathroom
0: ห้องที่หนูใช้อาบน้ำค
1: ือ
0: bathroom that's right the bathroom everyone pronounce this word together bathroom
1: bathroom
0: okay don't forget the th sound you have to use your tonguebathroom
1: bath
0: โอเคเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็น th ลิ้นต้องแตะที่หลังฟันบนนะคะ group 1 rifle wear bathroom
1: bath
0: โอเค bathroom everyone one more time bathroom
1: bathroom
0: not bus bathโอเค bathroom โอเค perfect next one the place where we sit relax watch TV and talk with family or the guest
1: living room
0: that's right ห้องที่เรามักจะไปนั่งนะคะพักผ่อนดูทีวีหรือว่าคุยกับคนในครอบครัวหรือว่าแขกเราเรียกว่า living room one more time
1: living room
0: One more time. Living room.
1: Living room.
0: Okay. The next one. The place where we cook.
1: Kitchen.
0: เราทำอาหารในห้องครัวนะคะในภาษาอังกฤษคือ Okay. Everyone say kitchen.
1: Kitchen.
0: ไม่ใช่ chicken นะคะ Kitchen.
1: Kitchen.
0: One more time. Kitchen.
1: Kitchen.
0: Very good one. The place where we have meals together.The place where we have meal together สถานที่ที่เรารับประทานอาหารด้วยกันค่ะเราเรียกว่า dining room one more time dining room good five dining room good job นะคะ dining ถ้านักเรียนได้ถึง6ข้อถ้าถูกหมดเลยก็ได้6คะแนนนะคะถ้าใครได้5ก็เขียนลงไป5คะแนนนะคะ4 3 2ตามลำดับเขียนลงไปเลยนะคะเวลาที่เราทำใบงานนะคะถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดคุณครูก็จะใช้คะแนนเสริมตรงนี้นะคะในการช่วยเพิ่มคะแนนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางนะคะรวมถึงต้นทางด้วยก็สามารถเขียนคะแนนพิเศษของตัวเองลงไปในใบงานได้เลยนะคะโอเค Okay, are you ready for the next activities? I hope so. The next activity is say it out loud. You have to read the handout names my house. Do you have the handout? นักเรียนมีใบความรู้อยู่บนโต๊ะหรือยังเอ่ยเรื่องนี้หน้าตาแบบนี้ show it. ไหนโชว์ขึ้นมาสิคะโอเคใบความรู้เรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเหมือนกันนะคะเดี๋ยวสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรทีเชอร์มีคำถามทั้งหมด6ข้อเหมือนกันจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถช่วยกันตอบคำถามได้6คำถามนี้ด้วยกันนะคะแต่หน้าที่ของต้นทางก็คือเราจะต้องส่งตัวแทนออกมานะคะสุ่มรับผิดชอบคำถามแต่ละกลุ่มจะได้คำถามคนละ1คำถามแล้วก็ทุกๆคนจะต้องช่วยกันตอบคำถามของกลุ่มตัวเองนั่นเองนะคะอ่ะกลุ่ม1 2 3 4 5 6ใครเป็นตัวแทนออกมารับเลยค่ะออกมาสุ่มจับเลยมาโอเคครับผมขอบคุณโอเคกลับไปดูเลยนะคะyou can share the question with your friend นักเรียนปลายทางเตรียมใบความรู้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วมาดูคำถามด้วยกันโอเค everyone eyes on me
1: eyes on you
0: okay thank you eyes on me look at the smart board together there are six questions แต่ละคนนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้รับผิดชอบแค่กลุ่มละ1คำถามเท่านั้นถูกต้องไหมเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยทวนคำถามให้ก่อนว่าโจทย์ถามอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปอ่านบทความและตอบคำถามนะคะโอเค the first question who got the first question is the house big or small who got this question group 2 okay กลุ่มที่2นะคะจะต้องรับผิดชอบหาคำตอบจากคำถามแรกนะคะคำถามแรกถามว่าอะไรเด็กๆทราบไหม is the house big or small บ้านบ้านหลังนี้มันขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะคะต่อไป number 2 who got the number 2 question ใครได้คำถามที่2 what color is the house okay group 5ใช่แล้วบ้านหลังนี้สีอะไรนะคะถ้ามองด้วยตาก็อาจจะตอบได้เลยนะคะต่อไป number 3 who got number 3 okay are there 3 bedrooms in the houseบ้านนี้เนี่ยมีห้องนอนถึง3ห้องใช่หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปอ่านแล้วเราก็จะทราบเนาะต่อไป number 4 question number 4 okay group 1 where is the tailor's bedroom ห้องนอนของคนเล่าอ่ะอยู่ที่ไหนนะคะต่อไปผู้เล่าหรือว่าเจ้าของบทความเนี่ยอยู่ที่ไหน the question number 5 okay group 6 how many pictures are there on the wall

0: ะคะ How many pictures ก็คือมีภาพอยู่จำนวนเท่าไหร่นะคะที่อยู่ตรงไหนเอ่ย The wall กำแพงนะคะหรือว่าผนังนั่นแหละต่อไป The last one Group 3 right okay Are there many flowers around the house บ้านหลังนี้เนี่ยมีดอกไม้มากมายใช่หรือไม่นะคะอ่ะตรงนี้นักเรียนปลายทางนะคะก็ทำความเข้าใจกับคำถามก่อนที่เราจะเข้าไปอ่านนะคะในใบความรู้กัน Everyone are you ready Student on the LTV I hope you are ready Okay I need you to listen ในขณะที่นักเรียนอ่านนะคะคุณจะเปิดเสียงไปให้นักเรียนฟังด้วยหมายความว่าเมื่อนักเรียนได้ยินนักเรียนก็กวาดสายตาไปที่บทความทีละพารากราฟนะคะจากนั้นเมื่อเราเห็นคำตอบของคำถามที่เราได้เราก็รีบเตรียมคำตอบเอาไว้เพราะเดี๋ยวทีเชอร์จะกลับมาถามนักเรียนทุกคนนะคะโอเค guys
1: My family My house is small It is pink There are many rooms in my house There are two bedrooms one bathroom one kitchen and one living room I also have two bicycles
0: Okay you did one more time Okay one more time
1: I live in a house with my family. My house is small. It is pink. There are many rooms in my house. There are two bedrooms, one bathroom, one kitchen, and one living room. I also have two bicycles.
0: Okay. พารากราฟแรกผ่านไปนะคะได้คำตอบหรือยังเอ่ยจะมีคำตอบซ่อนอยู่ในบทความนั่นเองนักเรียนอยากจะฟังอีกครั้งหนึ่งไหม
2: no.
0: ถ้าเกิดจับใจความได้แล้วเราจะไปฟังกันต่อที่พารากราฟที่2 Are you ready?
2: Yeah.
0: Okay, the next paragraph
1: My parents' bedroom is small There is a bed and a wardrobe My room is smaller than my parents' room It is next to my parents' room There is a bed, a desk, a chair, and a computer there
0: Okay. You need one more time?
2: Yeah.
0: Okay, one more time.
1: My parents' bedroom is small. There is a bed and a wardrobe. My room is smaller than my parents' room. It is next to my parents' room. There is a bed, a desk, a chair, and a computer there.
0: Okay. ได้คำตอบไหมคะ ตรงนี้มีคำตอบไหมเอ่ย Can I move to the next one? ให้ครูไปต่อเลยไหมได้ใช่ไหมคะโอเค the next paragraph okay.
1: My living room is quite big. It is very beautiful and opposite the kitchen. There is a sofa, an armchair, a table and three chairs. In addition, we have a television and three pictures on the wall.
0: นะคะทีเชอร์ได้ยินคำตอบนะคะจากสิ่งที่เขาเล่าด้วยนะคะจากคำถามทั้งหมดเมื่อสักครู่นะคะ Do you want one more time?
2: No.
0: Okay. You need one more time. Raise your hand. ให้ครูเปิดอีกหนึ่งครั้งยกมือถ้าไม่ต้องเปิดแล้วแปลว่าไม่ต้องเปิดแล้วนะ Okay. I move to the next one.
1: My kitchen is quite small. My mother likes cooking in the kitchen. We always have a good meal.We have time to have breakfast and dinner in the dining room every.
0: Okay. Do you want one more time? Okay, one more time.
1: My kitchen is quite small. My mother likes cooking in the kitchen. We always have a good meal. We have time to have breakfast and dinner in the dining room every day.
0: Okay. Can I move to the next one?Can I? Okay. Is it the last one? Is it? อันนี้ใช่พารากราฟสุดท้ายไหมเอ่ยดูที่ใบความรู้สิคะ
2: ใช่
0: ถูกต้องแล้ว Okay, listen carefully, everyone.
1: My house is not big, but it is beautiful. There are many beautiful flowers around my house. The flowers are pink, red, yellow, and white. I love my house.
0: Okay. Do you want one more time?Yes, one more time.
1: My house is not big, but it is beautiful.

0: are many beautiful flowers around my house. The flowers are pink, red, yellow, and white. I love my house.
1: Okay. Okay, I give you around 3 minutes to get your answer. ครูให้เวลา3 นาทีนะคะในการหาคำตอบนักเรียนวงจุดที่เป็นคำตอบของคำถามที่นักเรียนได้เดี๋ยวทีเชอร์จะมาเฉลยนะ Okay, take your time, 3 minutes.

0: Have you finished? ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะโอเค guys time's up time's up okay. เดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบนะคะThe first questions คนกลุ่มที่ได้คำถามที่หนึ่งนะคะจะทำหน้าที่ตอบคำถามนี้นะคะ The first question is the house big or small is the big house is the house big or small is the big house or small are you ready Okay stand up please
1: The house is small
0: The house is smallDo you agree with your friend?
2: Yes.
0: I think so. Clap your hand for your friend. Okay. นะคะคนที่เล่านะคะหรือว่า the tailor บอกว่า my house is small. นักเรียนสามารถหาคำตอบนะคะได้จากพารากราฟที่เท่าไหร่เอ่ย พารากราฟที่หนึ่งนั่นเอง Okay, the second one, number two. What color is the house? What colors is the house? Which group? Group number?Five. Okay. Who want to answer this question? Okay. I think it should be a girl in your group. A girl in your group. ผู้หญิงหนึ่งคนค่ะ Santa, please. ใครก็ได้คำถามถามว่า What color is the house? บ้านหลังนี้

0: สีอะไรเอ่ยสีอะไรคะสีอะไรเอ่ยพิงค์คำตอบอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ it is pink โอเค Santa please and say it is pink จับไมค์เลยค่ะ grab the microphone and stand up โอเค what color is the house
1: this is pink ค่ะ
0: is it pink very good clap your hand for your friend โอเค the third one are there three bedrooms in my houseคำถามของเขาก็คือบ้านของเขามีห้องนอนถึง3ห้องใช่หรือไม่โอเค let's see
1: no
0: no so how many rooms
1: two bedrooms
0: there are two okay that's good clap your hand for Ava okay. คำถามที่3ถามว่าในห้องเนี่ยในบ้านนี้เนี่ยมีห้องนอนถึง3ห้องใช่ไหมจากพารากราฟที่1บอกว่า there areTwo bedrooms นะคะเรามีห้องนอนแค่2ห้องเท่านั้นนะคะโอเค number 4 where is the tailor's bedroom ห้องนอนมีแน่นอนแต่ว่าอยู่ไหนนะคะ which group going to answer the question okay take the microphone please group 1
1: his room is next to his parents' room
0: okay louder please
1: His room is next to his parents' room.
0: Okay. The tailor's bedroom is next to his or her parents' room. นะคะเขาบอกว่า it is next to my parents' room. เราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมแต่ว่า group one นะคะ use his or her is okay. Clap your hand for group one. จากพารากราฟที่สองบอกว่าห้องนอนเขานะคะอยู่ถัดจากนะคะ next to ก็คือถัดจากห้องของผู้ปกครองเขานั่นเองค่ะต่อไป number 5 how many pictures are there on the wall ทั้งบ้านเนี่ยมีภาพอยู่แค่กี่ภาพบนผนังhow many which group going to answer the question okay เรียนทอง
1: three picture on the wall
0: there areThree pictures on the wall. Clap your hand for Yan Tong. Good job. ดีมากเก่งมากเลยแค่ตอบก็เก่งมากแล้ว Number 6, the last one. Are there many flowers around my house? Grab the microphone, please. Are there many flowers around my house?
1: Yes, it's many.
0: Yes, there are many flowers. นะคะเขาบอกว่า there are many beautiful flowers around my house.Clap your hand for group 3. Good job. เพราะฉะนั้นเวลาที่เรานะคะมีบทเรียนเกี่ยวกับการอ่านหรือว่าได้คำถามนักเรียนก็ไม่ต้องกลัวนะคะลองทำความเข้าใจคำถามก่อนทบทวนว่าเขาถามอะไรนะคะหลังจากนั้นก็มาค้นหาในพารากราฟนะคะในบทความที่เราได้รับนะคะถ้าเป็นพาร์ทอ่านเนี่ยเชื่อเลยว่าคำตอบจะอยู่ในตัวหนังสือทุกตัวแน่นอนอยู่ที่นักเรียนนะคะจะหาเจอหรือเปล่านะคะก็ค่อยๆไล่สายตาไปแล้วก็หาคำตอบให้เจอนั่นเองนะคะไม่ยากเลยต่อไป we are going to move to the worksheet นะคะ okay our mission for today is on the worksheet number 24ใบงานที่24นะคะเรื่อง rooms in the house นะคะจากที่นักเรียนได้อ่านนะคะบทความเมื่อสักครู่นะคะก็จะประกอบไปด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านคนคนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีคำบุพบทที่บอกจุดต่างๆของบ้านนะคะที่ช่วยให้ดูก่อนนะคะโอเค everyone look at the instruction first the instruction said you have to look at the picture เราจะต้องดูรูปภาพก่อนนะคะที่เกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะคะแล้วเนี่ยลองสังเกตดูแล้วเห็นว่ามันเป็นห้องอะไรบ้าง look at the picture and write 5 sentences to describe the position of each room เราจะนำภาพนี้นะคะมาบรรยายลักษณะให้ได้ถึง5ประโยคนะคะโดยเราจะต้องใช้เพปโพซิชันที่คุณครูให้มาแล้วก็บรรยายออกมาให้ได้นะคะเรามาดูก่อนว่าภาพแต่ละภาพเป็นภาพห้องอะไรบ้างดูสิคะว่ามันคือห้องอะไรห้องที่มีเตียงนอนเราเรียกว่า bedroom นะคะโอเค bedroom เขียนได้ไหม bedroom เรามีคำศัพท์อยู่ในใบงานของเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะคะ bedroom and the next one the place we take a shower what is it bathroom And the place we can cook. What is it? The place we can cook. Kitchen นะคะห้องครัว

0: It start with the B. Balcony นะคะ balcony นะคะซึ่งในใบงานเนี่ยนะคะถ้านักเรียนเห็นตรงแบบฝึกหัดคุณครูได้กำหนดเอาไว้แล้วนะคะข้อ1 2 3 4 5นะคะกำหนดห้องไว้ให้ทุกห้องเลย5ห้องแต่นักเรียนจะมาจับคู่อย่างไรอ่ะ take a look at the example at the example อ่ะดูก่อนนะคะดูจากภาพนักเรียนจะต้องใช้ pet position ตรงนี้ pet position คืออะไร pet position of place ก็คือคำบุพบทที่บอกตำแหน่งนั่นเองมีอะไรบ้าง have you ever used this next to what is it next to what is it what is in Thai next to ก็คืออะไรคะข้างๆหรือว่าถัดไปใช่ไหมคะ opposite what is it opposite oppositeตรงข้ามนั่นเองนะคะโอเค opposite คือตรงข้ามนักเรียนเขียนความหมายไว้นะ next to ก็คือข้างๆนะคะนักเรียนปลายทางด้วย opposite is ตรงข้ามนะคะคำว่า opposite แปลว่าตรงข้ามต่อไป in ใน between between ระหว่างนั่นเองนะคะ between ก็คือระหว่างตรงกลางนะคะระหว่าง A กับ B นั่นเองนะคะ and the last one is onon ก็คือด้านบนนั่นเองนะคะlook at the example teacher กำหนดมาให้แล้วนะคะตรงตัวหน้า for example the bathroom is next to the bedroom นักเรียนก็ลองไปเช็คที่ภาพดูว่าเขาบอกว่าห้องน้ำเนี่ยอยู่ถัดจากห้องนอนจริงหรือไม่จริง
1: yes
0: เราก็ใช้วิธีการบรรยายแบบนี้นะคะลองเช็คดูว่าห้องต่างๆที่ทีเชื่อกำหนดมาให้เนี่ยตรงกับห้องอะไรบ้างนะคะ I will give you 3 to 5 minutes 3 ถึง 5 นาทีนะคะในการเขียนตรงนี้ก่อนที่เราจะมาเฉลยกันนะคะ If you are ready, take your time

0: โอเค everyone time is up โอเค put your pen down นะคะหมดเวลาแล้วนะคะวางปากกาลงก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละประโยคที่นักเรียนเขียนลงมาถูกต้องไหมเดี๋ยวที่เชิญจะลองให้ดูก่อนอ่ะเดี๋ยวเฉลยไปด้วยกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเช็คกันว่ามีคำตอบไหนที่ใกล้เคียงและสามารถบรรยายได้บ้างนะคะ number one the bedroom นักเรียนเขียนอะไรไว้บ้างเอ่ยโอเคข้อแรกทุกคนได้หมดเลยใช่ไหมwho want to answer me the question number one ใครจะบรรยายให้ที่เชื่อฟังได้บ้างเป็นตัวอย่างข้อแรกผิดถูกไม่เป็นไรนะคะโอเค Mr. Thank you
1: the bedroom is next to the living room
0: the bedroom is next to the living room โอเคตัวอย่างของที่เชื่อปิ่นบอกว่า the bedroom is next to the bathroom ถ้าเรามาดูจากภาพสิ่งที่ Thank you บอกก็คือThe bedroom is next to the living room. Is it right or wrong? Right or wrong? Right. Okay. Clap your hand for thank you. Good job. Okay. ในหนึ่งคำศัพท์เนี่ยเราสามารถบรรยายออกมาได้มากกว่าที่คุณครูให้ตัวอย่างไว้อีกถูกต้องไหมคะโอเคนักเรียนจะใช้คำตอบของ thank you ก็ได้หรือนักเรียนจะใช้คำตอบของ teacher ปิ่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเช็คคำตอบของตัวเองให้เรียบร้อยว่ามันสัมพันธ์กับภาพที่ teacher ให้มาหรือเปล่านะคะต่อไป number two the balcony balcony ก็คือบริเวณนี้นักเรียนก็คือระเบียงนะคะที่อยู่ข้างๆกับห้องอะไรเอ่ยโอเค who want to answer the question this question number two number twoOkay, I need group. Thank you so much. Group 6, the balcony. Okay, grab your hand. Grab your microphone. Okay. Okay, this word is pronounced balcony. Balcony. Balcony. Balcony. Balcony.
2: The balcony is on the living room.
0: The bell. Bell. สระแอร์ค่ะ Balcony. One more time.
2: The balcony is on the living room.
0: The balcony is on the living room. นะคะ โอเค คำว่า on ใช่ไหมจะอยู่ด้านบน ถ้าเรามองจากภาพเป็นแนวนอนน่ะ มันจะเป็นเหมือนลักษณะแนวนอนใช่ไหมคะ ก็คือจะเป็นเหมือนอยู่ด้านบน แต่จริงๆแล้วมันอยู่ด้านไหน ด้านอะไร ด้านข้างนะคะ เราจะเปลี่ยน on เป็น next to อนาเดช good job นะคะอเดชช่วยดูให้คุณครูเลยนะคะ Number 2 The balcony is next to the living room นะคะระเบียงอยู่ข้างๆกับห้องนั่งเล่นนั่นเองต่อไป The third one The dining room โอเค Group 5 The dining room Dining room คือห้องทานข้าวนะคะมันอยู่ที่ไหนเอ่ยห้องทานข้าวจุดที่เราทานอาหารโต๊ะทานอาหารอยู่ในห้องไหนอ่ะโอเค Boss
1: The dining room is in the kitchen.
0: Very good. Clap your hand for your friend. Good job. ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมาก The dining room is in the kitchen. นะคะ Dining room อยู่ตรงนี้อยู่ด้านในนะคะด้านในห้องอะไรเอ่ย
3: ห
0: ้องครัวนะคะหรือถ้านักเรียนอยากใช้คำศัพท์อื่นเช่น The dining room is opposite the bathroom. ได้ไหม
3: ได
0: ้ห้องกินข้าวอยู่ตรงข้ามกับห้องน้ำได้ไหม
3: ได
0: ้ได้นะคะอยู่ที่ว่ามันสัมพันธ์กับภาพหรือเปล่า Number 4 The kitchen The kitchen โอเคกลุ่ม2
4: The kitchen is opposite the bathroom
0: The kitchen is opposite the bathroom ถูกต้องนะคะหรือว่า next to the nine โอเค clap your hand for your friend first โอเคเก่งมากเพื่อนบอกว่า The kitchen isOpposite the living room ใช่ไหมโอเคนะคะก็นักเรียนก็เช็คตามความสอดคล้องของภาพนะคะส่วนตัวอย่างครูเฉลยให้ก็ใช้ประกอบได้เหมือนกันเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะ The kitchen is next to the living room ต่อไป the last one the living room โอเคกลุ่ม one
1: the living room is next to the dining room
0: โอเค the living room is next to the dining roomอยู่ติดกันเลยใช่ไหมคะถูกต้องเก่งมากclap your hand for group one หรือนะคะที่เชื่อปิ่นจะเลือกใช้คำว่า between บ้างนะคะเราก็มาดูว่าอันไหนที่สามารถใช้ระหว่างคำว่าระหว่างได้บ้างที่เชื่อจึงเลือกเอา living room นะคะอยู่ระหว่างบริเวณ2บริเวณนี้ก็คือ the living room is between the dining room and the balcony นั่นเองนะคะโอเคอ่ะนักเรียนถูกทุกข้อไหมเอ่ยหูก็ต์ 5ใครถูกหมดเลยบรรยายได้ถูกหมดเลยโอเคหูก็ต์ 4หูก็ต์ 3 it's okay you are perfect for me ค่ะนักเรียนทำได้ดีมากๆต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะฝากใบงานนี้ไว้ให้นักเรียนนะคะไปฝึกดูถ้าสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนคำศัพท์นะคะหรือว่าอยากให้ข้อมูลของตัวเองนะคะนักเรียนก็สามารถวาดภาพบ้านของตัวเองแล้วก็เขียนบรรยายนะคะตามลักษณะของใบงานก่อนหน้านี้ได้นะคะเพื่อเป็นการฝึกเพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนปลายทางรวมถึงต้นทางด้วยที่อยากจะใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะใช้กับใบงานนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่งมาให้ทิเชอร์ตรวจได้ตลอดนะคะต่อไปโอเคเราจะมา wrap up นะคะด้วยคำถามนี้นะคะทิเชอร์อยากจะถามนักเรียนว่า what is your favorite room in your house and why นักเรียนมีห้องโปรดในบริเวณบ้านไหมคะนักเรียนชอบห้องอะไรที่สุดและเพราะอะไรคะ for example สำหรับทิเชอร์ปิ่นนะคะ I think my favorite room is my bedroom because it is a safe zone for me ห้องสำหรับทิเชอร์ปิ่นแล้วเนี่ยห้องนอนเป็นห้องเซฟโซนมากๆนะคะเพราะว่าได้พักผ่อนอยากดูการ์ตูนหรือว่าอยากอ่านหนังสือก็ทำได้นะคะแล้วนักเรียนล่ะคะชอบห้องไหนกันบ้างนะคะนักเรียนไปทางชอบห้องไหนเอ่ยนะคะโอเค who wants to answer me this question ใครตอบได้ใครมีห้องที่ตัวเองชอบในใจดีไหมโอเคStand up, please. What is your favorite room?
1: Bedroom.
0: Your favorite room is bedroom. Why? Why?
1: In safe zone.
0: It's my safe zone. Say it. Say it again.
1: Is okay. My safe zone.
0: Listen to the teacher. My favorite room is bedroom.
1: My favorite room is bedroom.
0: My favorite room.
1: Favorite room is bedroom.
0: Yes, why?
1: It is safe zone.
0: My safe zone. It is the safe zone for him. Okay, clap your hand for your friend. Good job. ดีมากนะคะ ทิเชอร์ก็คิดว่าห้องนอนนี่แหละเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดนะคะแต่สำหรับคนที่ชอบทำอาหารแปลว่าเขาชอบห้องอะไรเอ่ย If you like cooking, it means you love kitchen, right? Okay.That's it. Okay, บทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเมื่อสักครู่นะคะเราเรียนในเรื่องของบ้านห้องต่างๆของบ้านแต่ว่าในบทเรียนครั้งต่อไป we are going to learn about the bedroom. Okay, จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมนะคะในครั้งต่อไปสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือจะมีใบความรู้นะคะรวมถึงใบงานให้นักเรียนได้ฝึกทำเช่นเดิมนะคะโอเค guys I hope you are happy with your English for today นักเรียนทำได้ดีมากๆเลยนะคะวันนี้สิ่งที่คุณครูสังเกตเห็นคือนักเรียนพยายามที่จะตอบนะคะถึงแม้คำตอบอาจจะผิดหรือว่าผิดไวยากรณ์บ้างเล็กน้อยมันทำให้นักเรียนพัฒนาขึ้นในทุกๆวันนะคะโอเคในภาษาอังกฤษไม่ยากแบบที่นักเรียนคิดนะคะโอเคก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับคาบถัดไปโอเค everyone have a nice day see you around
3: Thank you, the teacher.
5: Thank you, teacher.
0: Thank you, everyone. See you.

0: มชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยเนาะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงแล้วจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: โอ้โห แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทานน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
1: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

ได้ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ลิซ่าพาน้องๆมาเที่ยวที่พิเศษสุดๆไปเลยก็คือที่คาเฟ่สัตว์นั่นเองคาเฟ่สัตว์ Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe คาเฟ่สัตว์วันนี้เราจะไม่ได้เจอแค่สัตว์ที่น่ารักน่ารักนะคะแต่จะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปกันว้าวมีใครรู้บ้างคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรใช่แล้วไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ dinosaur d i n o s a u r dinosaur ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานมากๆแล้วนะคะน้องๆสูญพันธุ์ extinct e x t i n c t extinct สูญพันธุ์ไดโนเสาร์นะคะจะมีสายพันธุ์ที่กินพืชและกินเนื้อส่วนตัวนี้กินเนื้อแน่ๆเลยพิซซ่าคนนี้ก่อนนะคะ

ที่นี่จะเป็นคาเฟ่แล้วยังมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นด้วยนะคะสนามเด็กเล่น playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันเถอะไปกัน

ที่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆ น้องๆก็ชอบเล่นสนามเด็กเล่นเหมือนที่ลิซ่าใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้ที่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์กันนะคะจะมีตัวอะไรบ้างตามลิซ่ากันไปเลยไปกันน้องๆดูสิมีอะไรว่าอยู่ในตู้ด้วยใช่แล้วปลานั่นเองปลา fish f i s h fish ปลาปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆวิ่งดูสิตัวใหญ่มากในนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยนะคะน้องๆจะมีปลา alligator ปลาบึกปลาช่อน amazon ปลาเทพานะคะน้องๆตัวใหญ่มากเลยน้องๆดูนี่สิเต่าตัวใหญ่มากเลย tortoise t o r t o i s e tortoise เต่าบกที่พิมิซ่าต้องเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่านี่ก็คือเต่ายักษ์ซูคาต้าส่วนนี้ก็คือเต่ายักษ์อัลดารานะคะแต่ว่าถ้าเราจะเรียกเต่าทั่วไปหรือว่าเต่าน้ำหรือเต่าทะเลนะคะเราจะเรียกว่า turtle ที่แปลว่าเต่าค่ะนี่ดูเราจะกระจี้ด้วย

เวลาที่น้องๆให้อาหารสัตว์นะคะเราต้องค่อยๆให้อาหารสัตว์และห้ามวิ่งเข้าหาสัตว์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาตกใจแล้วเขาอาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้

็ดมากินอาหารที่พิลิซ่าให้ด้วยเป็ด duck d u c k duck เป็ดนอกจากเป็ดก็มีหงส์ด้วยนะคะดูสิ

0: ปิบาร่าด้วยคาปิบาร่านะคะจะเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะน้องชอบเล่นน้ำมากแล้วก็จะชอบกินผักแล้วก็ผลไม้ด้วยแจ๋วเลยดูสิเอาแอปเปิลป้อนน้องได้ด้วยนี่ยำน่ารักมากเลยวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากมากเลยถ้าน้องๆอยากเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามอย่าลืมดูแลเอาใจใส่เขาด้วยนะคะอย่าทิ้งขว้างเขานะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe Cafe สัตว์ Dinosaur D I N O S A U R Dinosaur ไดโนเสาร์extinct e x t i n c t extinct ศูนย์พันธุ์ playground p l a y r o u n d playground สนามเด็กเล่น fish f i s h fish ปลา tortoise t o r t

0: to the normal pupae powder and sell them as a protein isolate. Moreover, the lipid extracted from the pupae has high beneficial polyunsaturated fatty acids like found in the plant oils. So we could highlight this point as the healthy food ingredient as well. The encouragement of the edible insect farming would be a part of the achieving sustainable development goals in terms of the environmental concern and increasing the food security for our country.
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: การออกเสียง TH เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง TH เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ TH เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างคืออย่างงี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
3: 3
2: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ
3: 3
2: thanks
3: think
2: I think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
3: thin
2: เฮ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
3: thing
2: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
3: Thursday
2: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
3: the
2: โอเคอ่ะต่อไป
3: that
2: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง
3: this
2: ได้อยู่โอเค
3: them
2: ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
3: those
2: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป
3: these
2: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้

0: างไหมอะค่ะมีโอเคว
1: ันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันเรื่อยๆแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณปฐมาพรหานชาญชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสัญจนาเกียรติครับ
0: รัฐบาลได้จัดพิธีตักบาตรในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่

0: โครงการด้วยโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์และนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายชยทันพรมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยพระภิกษุในโครงการจะศึกษาธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
1: ส่วนที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบวงสรวงการจัดงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนางยุภาได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธอังคีรสภายในพระอุโบสถก่อนเริ่มพิธีบวงสรวงตามโบราณราชประเพณีซึ่งมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์เป็นผู้อ่านองค์การบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเตรียมงานสำหรับการเตรียมงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประธานพระดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเกาะด้วยพระคุณูปการต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและมหาชนทั่วหน้าเหลือขนานับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณจึงประธานพระดำริปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยให้มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: หลังจากที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายบรรยากาศที่นั่นจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้จากคุณชัยชนะโรธธนาพงศ์รายงานมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะคุณชัยชนะค่ะ
2: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณอุโมงค์หน้าพระลานมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับซึ่งประชาชนที่จะเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับต้องเข้ามาที่บริเวณจุดนี้เป็นอันดับแรกนะครับซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่2ที่เปิดให้เข้ากราบถวายสักการะทำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีประชาชนหลั่งไหลนะครับมาอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ครับบรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงภายหลังจากที่สำนักพระราชวังเปิดศาลาสหไทยสมาคมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่เวลา 8:30 นที่ผ่านมาก็เปี่ยมไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยประสงค์นิกรจากหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทยอย ยเดินทางมาปักหลักรอเข้าถวายสักการะอย่างเนื่องหลายคนแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพพร้อมถือพระฉายาลักษณ์ไว้แนบอกขณะที่บางส่วนก็มีสีหน้าเศร้าโศกและกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่

0: ดยทุกคนต่างตั้งใจที่จะมาน้อมถวายความอาลัยโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์โดยมิย่อท้อต่อความเหนื่อยยากเสมอมาน
1: ึกถึงที่ท่านไปเยี่ยมประชาชนนะคะแล้วก็ที่ท่านทำหลายๆอย่างและอีกอย่างที่ท่านทำที่เห็นชัดเจนก็คือเพื่อนพึ่งพายามยากอะค่ะมันใจหายอะมันมีความรู้สึกว่ามันมีหน้าเลยอะรู้ท่านรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็หลายปีใช่ไหมฮะแต่พอถึงวันที่ท่านจากไปจริงๆโดยเฉพาะวันนี้ป้ามีความรู้สึกมันบอกถึงมันเหงาอะเหงา
2: ครับได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านก็รู้สึกมีความเสียใจครับได้ทราบข่าวของพระองค์ได้ทำโครงการในเช่นสภากาชาติและโครงการอื่นๆที่พระองค์เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็มีและปราบมีความเสียใจอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านได้จากไปผมได้ติดตามพระองค์ท่านมานานมากมาในวันนี้ก็มาจะมากราบพระบรมศพของพระองค์ท่านมีความตั้งใจจริง
0: ด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบโดยบริเวณจุดพักคอยภายในอุโมงค์ทางเข้ามีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์และนำพระสงฆ์นิกรเข้าสู่พื้นที่พักคอยก่อนเดินทางต่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีการตั้งจุดคัดกรองและตรวจสัมภาระอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางและขั้นตอนการเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องขณะที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ก็ได้มีการจัดรถชัตเทิลบัสให้บริการรับส่งประชาชนฟรีจำนวน6เส้นทางได้แก่เส้นทาง M1 สถานีท่าพระสนามหลวง M2 สถานีสนามชัยสนามหลวง M7 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทสนามหลวง M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สนามหลวง M9 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่สนามหลวงและ M16 ประตูเทวาภิรมย์สนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประสงค์นิกรที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะและแสดงความอาลัยโดยรถทุกเส้นทางเริ่มให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าและจะวิ่งต่อเนื่องไปจนกว่าจะส่งประชาชนคนสุดท้ายออกจากพื้นที่คุณผู้ชมครับทางนี้สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมถวายความอาลัยนะครับทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 16:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับและแม้ช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านะครับแต่หากพวกเรารวมพลังกันทำความดีและสืบสานพระปณิธานของพระองค์นะครับก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีนะครับและเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าหญิงนักกฎหมายของพวกเราปวงชนชาวไทยครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะ
4: กรมศิลปากรบันทึกจดหมายเหตุการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเตรียมการจัดสร้างพระเมรุอย่างสมพระเกียรตินายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลนับจากสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเหตุการณ์สำคัญตามลำดับเพื่อจัดทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยจัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพอาสาสมัครร่วมบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่มีการประกาศสำนักพระราชวังขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลไปจนถึงพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ นอกจากนี้ให้รวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนหลากหลายแขนงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยกรมศิลปากรพร้อมดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติและสะท้อนพระราชจริยวัตรอันงดงามซึ่งการออกแบบและการดำเนินงานต่างๆได้นำขึ้นกราบบังคมทูลถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป
3: ทางด้านสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่า UNODC ค่ะได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมกับยกย่องพระวิริยะอุตสาหะที่ส่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสและมีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของพระองค์โดยแถลงการระบุว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วประเทศไทยรวมถึงผู้ได้โอกาสพระองค์สนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อสวัสดิภาพของผู้คนที่อยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมและทรงเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม UNODC ระบุว่าพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั้นเป็นการสร้างมรดกอันยั่งยืนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสตรีทั่วโลกสืบไปในฐานะทูตสันทวไมตรีของ UNODC ด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงเป็นผู้สนับสนุนในภารกิจนี้ภายในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและระดับสากลอีกด้วย
4: ผู้พ้นโทษคดีความมั่นคงและผู้ได้รับผลกระทบได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ประทานโอกาสและชีวิตใหม่พันเอกชยนันท์ศรีสุขพัฒนารองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีพร้อมคณะและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ได้ลงพื้นที่บ้านกูจิงลือปะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้พ้นโทษคดีความมั่นคงและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายใต้การขับเคลื่อนงานสันติวิธีในการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโอกาสนี้ได้มอบข้าวสารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยผู้พ้นโทษในพื้นที่ได้ถ่ายทอดความทรงจำถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งเสด็จไปยังเรือนจำกลางนราธิวาสได้ประทานกำลังใจเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและโครงการในพระดำริต่างๆได้ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างมุมมองเชิงบวกให้แก่กลุ่มผู้พ้นโทษคดีความมั่นคงและครอบครัวต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: จากใจประชาชนทั่วประเทศนะคะได้บอกเล่าเรื่องราวที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะโดยเฉพาะโครงการต่างๆอย่างเช่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและการช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสิ่งต่างๆเหล่านี้จะอยู่ในความทรงจำของประชาชนตลอดไปอย่างจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปค่ะพร้อมกับสมุดลงนามถวายความอาลัยณบริเวณโถงชั้น1อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่นะคะเดินทางมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องชาวเชียงใหม่ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกโศกเศร้าและใจหายอย่างที่สุดต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ พระองค์ทรงเป็นขัตติยนารีที่อุทิศพระวรกายทำงานหนักเพื่อคนไทยโดยเฉพาะพระกรุณาธิคุณด้านกระบวนการยุติธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสซึ่งจะสถิตอยู่ในใจปวงชนชาวไทยตลอดไป
5: สำหรับความสูญเสียนะครับที่เราได้สูญเสียนะครับพระองค์พาไปนะครับเนื่องด้วยความสูญเสียบุคคลที่เป็นที่อันเป็นที่รักนะครับแล้วก็ยังมาถึงพระสงฆ์นิกรทั่วราชนะครับทั่วประเทศไทยของเรานั้นนะครับโดยเบื้องลึกแล้วในว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์พานะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้พยายามยากนะครับที่คอยช่วยเหลือประชาชนชาวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยนะครับพระองค์ก็จะเข้าไปสู่ในพื้นที่อย่างทั่วถึงแล้วก็ไปถึงจุดก่อนหลายๆท่านหรือหลายองค์กรแสดงถึงน้ำพระทัยที่มีต่อประชาชนชาวไทยนะครับ
6: วันนี้ผมได้มาลงนามถวายอะไรแต่องค์พาซึ่งพระองค์ทรงงานให้กับพวกเราคนไทยทั้งประเทศแล้วก็พระองค์ก็ยังให้ในเรื่องของผู้พิพากษาแล้วก็เยาวชนศาลเยาวชนนะครับทำให้เรารู้สึกเสียใจในการสิ้นพระชนของพระองค์ครับ
7: ในนามปวงชนชาวไทยนะครับก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับได้สูญเสียอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะครับกับผมก็ในนามทางฝ่ายปกครองนะครับก็รู้สึกสูญเสียเป็นครั้งนี้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครับ
3: ด้านนายอุดมคำทองแก้วค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2563เมื่อครั้งเสด็จไปเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยณตำบลสวนหลวงโดยส่งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยส่งเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย
8: ถึงก็ลงจากรถแล้วก็วิ่งไปหาประชาชนเลยครับพอไปถึงก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยนะครับก็เข้าไปหาแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยจับมือพระองค์ท่านแล้วก็มอบของตรงยังชีพให้แล้วพอเสร็จจากที่ว่ามอบที่จุดรับเสด็จพระองค์แล้วก็พระองค์ทรงเดินตลอดแนวเป็น2กิโลที่ว่าพระองค์เดินดูชาวบ้านที่ว่าประสบภัยน้ำท่วมครับแล้วก็แจกของไปด้วยแจกของพระราชทานไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยครับเป็นประมาณ2กิโลที่ว่าพระองค์ทรงดูครับว่าชาวบ้านที่ว่าได้รับในความเดือดร้อนในพื้นที่พระองค์จะดูหมดเลยครับว่าหัวจะมีหญ้ากินไหมมีชาวบ้านจะมีอะไรกินไหมความพอพระองค์ใส่ใจมากเลยครับ
4: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังภายหลังจากสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพร้อมประสานงานกับหน่วยงานด้านการขนส่งอาทิองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงรถไฟฟ้าสายสีแดงและจุดให้บริการรถแท็กซี่เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางสู่พื้นที่จัดงานส่วนในต่างจังหวัดนั้นท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้จัดพื้นที่จอดรถชั่วคราวบริเวณลานช้างข้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้จัดเตรียมลานจอดรถการรักษาความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเที่ยวบิน ท่าอากาศยานภูเก็ตได้จัดพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมบริเวณอาคาร X Terminal พร้อมอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่เดินทางเป็นหมู่คณะโดยสามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-351-1111และ076-351-666ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้จัดเตรียมพื้นที่พักคอยและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงที่จอดรถเพิ่มเติมบริเวณสนามฟุตบอลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินและสภาพการจราจรรวมทั้งเผื่อเวลาเดินทางมายังท่าอากาศยานและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center โทร1722ตลอด24ชั่วโมง
3: เช่นเดียวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะคะได้เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุดให้แก่การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและเพียงพอค่ะประกอบไปด้วยเพิ่มความจุขบวนรถรองรับผู้โดยสารในขบวนที่มีความต้องการหนาแน่นเป็นพิเศษบริการพื้นที่จอดรถฟรีณสถานีกรุงเทพหัวลำโพงและสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เชื่อมต่อการเดินทางสู่พื้นที่จัดงานด้วยรถชัตเตอร์บัสขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ให้บริการระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 19:00 น.และเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางเพื่อให้ข้อมูลแนะนำเส้นทางอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยนอกจากนี้นะคะทางรฟท.ยังได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพิธีอาทิจุดประชาสัมพันธ์พื้นที่พักคอยห้องสุขารวมถึงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษรฟท.พร้อมปรับแผนการให้บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางเข้าร่วมพิธีอันสำคัญยิ่งในครั้งนี้อย่างสมพระเกียรติประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงและเพจ Facebookทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
2: เฮ้
3: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
4: มาชาพีหลอหนูนี่มากาแฟ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
5: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยเต้าปู่ผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
4: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปู่ป่าจะปู่ป่าปาทามา
6: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
4: นี่จะให้เลิกปู่ผีด้วยใช่ไหมไม่ปู่ผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
6: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
4: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
6: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
4: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปู่ป่าปู่โคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอท่านป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปู่ผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
5: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
4: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานะว่าวันนึงพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
4: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านซ่องตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอานี่แมวผู้ใดนี่

0: วัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็พบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่1นะครับเรื่องดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเป็นครั้งที่2นะครับทีนี้นะครับด้านความรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับด้านความรู้ครับบอกวิธีการในการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานนะครับเพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการร่วมกันค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานเพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้ต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเห็นความสำคัญของการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานเพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้ก็คือร่วมกันค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานเพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้วยความเข้าใจว่าเป็นขั้นตอนที่2 3และ4ของวิธีการทางประวัติศาสตร์เอาล่ะครับนักเรียนเรามาทบทวนกันดีกว่าว่านักเรียนยังจำได้ไหมว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วยกี่ขั้นตอนกี่ขั้นตอนลูกห้าขั้นตอนมีอะไรบ้างกำหนดประเด็นปัญหาต่อมาค้นคว้าต่อมาครับรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์เก่งมากมีอะไรอีก
1: สรุปและนำเสนอ
0: เรียบเรียงสรุปและนำเสนอก็มีประมาณนี้คร่าวๆนะครับก็คือมี5ขั้นตอนอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยนะครับขั้นตอนแรกก็กำหนดประเด็นปัญหาอ่ะตอนนี้ทุกกลุ่มมีประเด็นปัญหาหรือยัง
2: มีแล้ว
0: นะครับแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนไปในขั้นตอนของขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับชั่วโมงที่แล้วนะ2 3และ4ครับโอเคทีนี้ครูก็อยากจะรู้ว่าที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วอะขั้นตอนที่2 3และ4มีอะไรบ้างจำได้ไหมจำได้ไหมลูกมีอะไรบ้างการอะไรนะมีอะไรบ้างลูกในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำขั้นตอนใดนักเรียนตอบครูมาแล้วว่า2 3และ4แล้ว2 3และ4มีอะไรบ้าง
1: กำหนดประเด็น
0: นั่นแหละเราเรียกว่าอะไรล่ะการการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลเก่งมากนะครับก็คือในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนไปนะครับก็คือการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลนะครับคืออยู่ในขั้นตอนที่2 3และ4ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเราใช้ตัวอย่างของอะไรไปครับเก่งมากก็คือเขาคังนอกเมืองสีเทพใช่ไหมครับที่เรา

0: มีประเด็นร่วมกัน2ประเด็นใช่ไหมที่เราได้ศึกษาร่วมกันในชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้วเราก็ได้ทำไมครับค้นคว้าพร้อมกับจัดระบบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าแต่ละหลักฐานให้ข้อมูลใดตรงกับประเด็นเราหรือไม่ดังนั้นครับครูจึงมีข้อคำถามถามนักเรียนต่ออีกว่าการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อการศึกษาประวัติศาสตร์มีความสำคัญอย่างไรครับลุกขึ้นตอบเลยครับมีตัวแทนเก่งมากยกมือขึ้น
1: ทำให้เราค้นคว้าจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับทางประวัติศาสตร์ครับ
0: ถูกไหมถูกไหมลูกก็ถูกนะครับอ้าวนั่งลองปรบมือให้เพื่อนนะครับอ้าวทีนี้มีใครจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหม
2: ทำให้เราเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์มากขึ้นครับ
0: ทำให้เราเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ได้มากขึ้นเอาละครับข้อมูลของเพื่อนทั้งสองคนต่อมาก็ถูกต้องเลยนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มข้อมูลของเพื่อนอีกครับก็คือทำไมครับทำให้ได้ข้อมูลเพื่อตอบประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการศึกษานะครับอย่างที่เพื่อนตอบก็คือ1ได้ข้อมูลที่ถูกต้องใช่ไหมครับตรงกับที่เราตั้งประเด็นตรงกับที่เราสงสัยตรงกับที่เราอยากจะศึกษานะครับทีนี้ก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัตินะครับในใบงานเนาะเรามาทบทวนสิว่าเรายังจำได้ไหมว่าครั้งที่แล้วใช่ปะครับที่เราได้วิเคราะห์ว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือเป็นหลักฐานชั้นรองเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรใช่ไหมครับที่เราได้วิเคราะห์กันไปทำกันไปในชั่วโมงที่แล้วครูมาทบทวนว่านักเรียนยังจำได้ไหมนะครับมาดูหลักฐานชิ้นแรกหลักฐานชิ้นแรกคือบทความโกลเด้นบอยบทความโกลเด้นบอยนะครับก็คือชื่อว่ารูปพระเจ้าชัยวรมันที่6ปฏิมากรรมสำริดศิลปะเขมรแบบพี่มายที่ไทยพึ่งได้คืนจากสหรัฐอันนี้คือชื่อบทความทีนี้ลองวิเคราะห์ว่าบทความเนี่ยถ้าวิเคราะห์ตามลักษณะจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรใช่บทความเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นลายลักษณ์อักษรไหมทีนี้ถ้าตามความสำคัญเป็นชั้นต้นหรือชั้นรอง
3: ช
0: ั้
3: น
0: ต้นหรือรอง
3: ต้น
0: เอาอีกครั้งต้นหรือรอง
3: ต
0: ้
3: น
0: ทำไมถึงบอกว่าเป็นต้น
4: รอง
0: ชั้นต้นหรือรองอ่ะต้นหรือรองลูกเพราะเก่งมากนะครับเป็นชั้นรองเพราะผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์ขึ้นภายหลังนะครับแสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจแล้วว่านะครับหลักฐานที่เราจะจำแนกว่าเป็นชั้นต้นหรือชั้นรองเนี่ยเราดูที่ความสำคัญว่าถ้าเป็นชั้นต้นคือเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์นั้นร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับหรือจารึกต่างๆนะครับทีนี้นะครับที่ครูอธิบายไปในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นหลักฐานชั้นรองเนี่ยจะมีข้อดีอย่างไรจำได้ไหมจำได้ว่าเก่งมากนะครับก็คือง่ายต่อการศึกษาง่ายต่อการศึกษาใช่ไหมครับโดยเฉพาะบางครั้งถ้าเราไปศึกษาหลักฐานชั้นต้นเองเนี่ย ถ้าเป็นตัวจารึกตัวอะไรเราอ่านได้ไหมเราอาจจะมีความเข้าใจที่แบบยังไม่ไปถึงขั้นที่เราจะศึกษาจารึกได้เองแต่เราอาจจะเริ่มต้นจากการศึกษาบทความหนังสือที่เป็นหลักฐานชั้นรองไปก่อนนะครับแล้วเราถึงจะศึกษาไปเรื่อยๆแล้วจึงจะไปศึกษาหลักฐานชั้นต้นก็ได้นะครับอ่ะต่อมาภาพโกลเด้นบอยอ่ะเป็นลายลักษณ์อักษรไหมเป็นหรือไม่เป็น
5: ไม่เป็น
0: ลายลักษณ์อักษรแล้วเป็นชั้นต้นหรือชั้นรองชั้นต้นหรือชั้นรองเก่งมากนะครับเป็นหลักฐานชั้นต้นและเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีนี้อย่างถ้าเราอยากจะศึกษาลักษณะของศิลปกรรมประติมากรรมต่างๆเราก็ต้องอาศัยหลักฐานชั้นต้นเนี่ยร่วมด้วยเป็นไปหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆก็ตามเราก็ต้องอาศัยหลักฐานชั้นต้นเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์นะครับเราจำเป็นต้องใช้ทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองประกอบกันไปนะครับเพราะเราเองเราจะใช้หลักฐานชั้นต้นอย่างเดียวเนี่ยเราจะตอบได้หมดไหมอ่ะไม่ได้หมดนะครับเพราะเราทำไมครับยังไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเราอาจจะต้องอาศัยหลักฐานชั้นรองเนี่ยประกอบเพื่อทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะเอาละนักเรียนครับวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่4เรื่องค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลให้นักเรียนสืบค้นหลักฐานและข้อมูลนะครับจากนั้นให้ร่วมกันวิเคราะห์โดยมีประเด็นดังนี้ครับก็ไก่ระบุประเภทของหลักฐานตามลักษณะว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรระบุประเภทของหลักฐานตามความสำคัญว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองและข้อคอควายครับอธิบายข้อมูลที่ได้จากการศึกษาหลักฐานว่าหลักฐานของนักเรียนนั้นให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับประเด็นที่นักเรียนสนใจบ้างนะครับโดยวันนี้ให้ทำในประเด็นที่1และ2จำได้ไหมอยู่ในใบงานที่เท่าไหร่ลูกประเด็นของเราอยู่ในใบงานที่เท่าไหร่
5: ที
0: ่2ในใบงานที่2ถ้านักเรียนนะครับจำไม่ได้ว่านักเรียนเคยตั้งประเด็นใดไว้ให้นักเรียนไปดูได้ที่ใบงานที่2นะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยและถ้านักเรียนดูประเด็นแล้วนักเรียนยังรู้สึกว่าประเด็นนักเรียนเนี่ยยังไม่ถูกใจหรือสามารถนะครับเพิ่มประเด็นนักเรียนก็สามารถทำได้เลยอยากจะเปลี่ยนอยากจะเพิ่มในประเด็นที่เคยตั้งไว้ในใบงานที่2นักเรียนสามารถทำได้เลยนะครับโดยที่ถ้านักเรียนอยู่ต้นทางนะครับครูก็จะให้คำแนะนำส่วนสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ให้คุณครูปลายทางเนี่ยนะครับให้คำแนะนำกับนักเรียนเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าถ้านักเรียนอยากจะเปลี่ยนประเด็นหรืออยากจะเพิ่มประเด็นเนี่ยก็ให้คุณครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับโดยนักเรียนศึกษาข้อมูลจากไหนได้บ้างใบความรู้ที่1นะครับและใบความรู้ที่3นะครับที่ครูมีให้ใบความรู้ที่1นะครับจะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยนะครับก็จะเป็นโบราณสถานต่างๆพร้อมกับที่มาและลักษณะของศิลปกรรมเอาละครับต่อมาใบความรู้ที่3ใบความรู้ที่3เป็นใบความรู้อะไรก็คือเป็นใบความรู้เกี่ยวกับรัฐโบราณในดินแดนไทยก็คือจะให้นักเรียนรู้จักรัฐโบราณในดินแดนไทยเพื่อประกอบกับการศึกษาประเด็นที่นักเรียนสนใจได้มากยิ่งขึ้นแต่สำหรับนักเรียนนะครับถ้านักเรียนจะศึกษาเพิ่มขึ้นในอินเทอร์เน็ตได้ไหมได้นะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางศึกษาเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูหน้าตาของใบงานที่4กันนะครับใบงานที่4จะมีประเด็นก็ให้นักเรียนเขียนประเด็นแล้วก็ระบุหลักฐานจากนั้น

จำแนกจำแนกหลักฐานนะครับตามลักษณะและตามความสำคัญพร้อมกับบอกข้อมูลของหลักฐานลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: เอาล่ะครับนักเรียนตอนนี้เรามาฟังตัวอย่างจากเพื่อนสักหนึ่งคนดีไหมครับนะครับตอนนี้มีเพื่อนนะครับกลุ่มไหนกลุ่ม6นะครับที่หาเสร็จแล้วประมาณ1ประเด็นนะครับนักเรียนลองมาฟังตัวอย่างจากเพื่อนว่าเพื่อนได้หลักฐานอะไรบ้างนะครับแล้วก็เพื่อนวิเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างไรกลุ่ม6พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยครับอธิบายให้เพื่อนต้นทางและปลายทางได้ฟังหน่อยครับ
1: ประเด็นนะคะเจดีย์หลวงมีความสำคัญยังไงกับดินแดนล้านนาอย่างไรพงศาวดารโยนกหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานชั้นต้นเป็นเอกสารโบราณที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์ล้านนารวมถึงการสร้างวัดเจดีย์หลวงในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมาและต่อมาในสมัยพระเจ้าติโลกราชที่ขยายเจดีย์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหลักฐานงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานชั้นรองวิเคราะห์บทบาทของเจดีย์หลวงทั้งในด้านศาสนาประวัติศาสตร์และการเมืองล้านนาเจดีย์หลวงลายหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานชั้นต้นตัวเจดีย์หลวงเองเป็นหลักฐานการทางกายภาพที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหม่ของศิลปะและสถาปัตยกรรมในยุคล้านนาค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเอาล่ะครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนก็ได้เห็นตัวอย่างนะของเพื่อนนะครับที่ได้นำเสนอไปนะครับก็จะได้เห็นถึง3หลักฐานนะครับก็จะมีงานวิจัยนะครับอย่างที่ครูบอกว่างานวิจัยเนี่ยนะครับเป็นหลักฐานชั้นรองแต่เป็นสิ่งที่ทำไมครับเราเข้าถึงได้ง่ายเราศึกษาได้ง่ายอันนี้นักเรียนเอาเป็นตัวนำในการศึกษาได้นะครับแล้วก็อย่างของเพื่อนนะครับก็มีการศึกษาจากหลักฐานชั้นต้นที่เป็นตัวของสถาปัตยกรรมก็คือศึกษาจากลักษณะของศิลปกรรมจากเจดีย์หลวงเลยนะครับกลุ่มอื่นครับเราได้เห็นตัวอย่างของเพื่อนแล้วนักเรียนก็ลองย้อนกลับไปดูงานของตนเองนะครับว่าจะเสริมหลักฐานอย่างไรนะครับให้ข้อมูลของเราเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับได้คำตอบที่ตรงประเด็นและน่าเชื่อถือนะครับลงมือปฏิบัติต่อเลยครับ

0: เอาล่ะครับนักเรียนตอนนี้เรามาฟังนะครับประเด็นของเพื่อนกลุ่มอื่นอีกบ้างนะครับเป็นการทำไมครับแลกเปลี่ยนนะครับก็ครูมีกลุ่มที่เป็นนักเรียนตัวแทนนะครับจะมานำเสนอให้ฟังว่าหลักฐานที่สืบค้นได้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ประเด็นของเพื่อนเนี่ยเป็นประเด็นอะไรนะครับอ่ะกลุ่มไหนครับกลุ่ม2จะเป็นตัวแทน
1: ประเด็นที่1 นะครับพระบรมธาตุชายากับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรหลักฐานที่1 นะครับพระบรมธาตุชายาครับเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรครับเป็นหลักฐานชั้นต้นครับคุณค่าของหลักฐานนะครับ 1. แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรศรีวิชัยในอดีต 2. เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุครับ 3. เป็นแหล่งโบราณคดีในการศึกษาเช่นพระพุทธศาสนาครับหลักฐานที่2นะครับจารึกวัดหัวเวียงเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรครับเป็นหลักฐานชั้นต้นครับคุณค่าของหลักฐานนะครับ 1. เห็นข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับการสร้างพระบรมธาตุชายา 2. แสดงให้เห็นถึงรูปแบบอักษรและภาษาที่ใช้ในสมัยนั้นครับ 3. แสดงถึงคติแนวเชื่อและแนวทางปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาในยุคนั้นครับหลักฐานที่3นะครับพงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราชครับเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรครับเป็นหลักฐานชั้นรองครับคุณค่าของหลักฐานนะครับแม้จะเป็นหลักฐานชั้นรองแต่ก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองชายาได้ครับและสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวในอดีตของคนไทยครับ
0: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่เพื่อนได้ศึกษาหลักฐานนะครับทั้ง3แหล่งข้อมูลเลยนะครับอ่ะต่อมากลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนดีครับอ่ะกลุ่ม5
2: ประเด็นก็คือเมืองศรีเทพเป็นศูนย์กลางอย่างไรนะครับหลักฐานนะครับรายงานผลการขุดค้นของกรมศิลปากรนะครับแบ่งตามลักษณะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแบ่งตามความสำคัญเป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับคุณค่าของหลักฐานนะครับมีคูน้ำและคันดินล้อมรอบหลายชั้นพบสถูปปรางและศาสนสถานพบโบราณวัตถุจากแหล่งไกลเช่นลูกปัดหินกึ่งมีค่าครับหลักฐานที่2นะครับเว็บไซต์ยูเนสโกนะครับแบ่งตามลักษณะเป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับแบ่งตามความสำคัญเป็นหลักฐานที่มีลายลักษณ์อักษรนะครับแบ่งตามความสำคัญเป็นหลักฐานชั้นรองครับคุณค่าของหลักฐานนะครับเมืองศรีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในฐานะเป็นตัวอย่างที่ดีของศูนย์กลางเมืองวัฒนธรรมในยุคก่อนครับหลักฐานที่3นะครับหนังสือเมืองโบราณศรีเทพครับแบ่งตามลักษณะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรครับแบ่งตามความสำคัญเป็นหลักฐานชั้นรองครับคุณค่าของหลักฐานนะครับกล่าวถึงความเชื่อทางศาสนาที่หลากหลายที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมมีการเปรียบเทียบข้อมูล

0: จารึกปางและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมครับ
1: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนทีนี้อีกสักคนกลุ่มไหนดีครับกลุ่ม4ยืนขึ้นเลยครับ
2: ประเด็นคือวัสดุก่อสร้างเจดีย์วัดป่าสักทำมาจากวัสดุอะไรหลักฐานพงศาวดารเมืองหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานชั้นรองคุณค่าของหลักฐานสร้างขึ้นในสมัยพระยาแสนภูเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่3แห่งราชวงศ์บางรายเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับในการศึกษาข้อมูลตอนนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะครับนักเรียนนะครับอย่าลืมนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ถึงทำไมครับประเด็นที่เราตั้งไว้ว่าเราตั้งประเด็นไว้อย่างไรนะครับเราต้องหาคำตอบนะครับมาตอบประเด็นของเรานะครับแต่ตอนนี้นะครับที่ครูดูจากทุกกลุ่มทุกกลุ่มเก่งมากนะครับหาหลักฐานได้เยอะพอสมควรแล้วก็นักเรียนนะครับสามารถที่จะเลือกหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาใช้ในการศึกษาเพื่อตอบประเด็นปัญหาของแต่ละกลุ่มนะครับสำหรับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับก็อย่าลืมให้คำแนะนำกับนักเรียนนะครับในการศึกษาหลักฐานในแต่ละแหล่งข้อมูลด้วยนะครับโดยเราเน้นย้ำกันในชั่วโมงที่แล้วนะครับความน่าเชื่อถือของหลักฐานนะครับต้องดูอะไรครับแหล่งที่มาและผู้เผยแพร่ข้อมูลนั้นด้วยนะครับเอาละครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาเรียนเรื่องการเรียบเรียงและนำเสนอเป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย5เราจะไปสู่ขั้นตอนที่5กันแล้วนะครับในชั่วโมงต่อไปนะครับเพราะขั้นตอนนี้เราได้ข้อมูลหรือยังได้แล้วบางส่วนนะครับแต่ละกลุ่มอย่าลืมไปเติมเต็มนะครับอย่าลืมไปเติมเต็มข้อมูลของตนเองนะครับแล้วเราจะมาฝึกการเรียบเรียงและนำเสนอครั้งที่1ในชั่วโมงต่อไปสิ่งที่ต้องเตรียมครับใบความรู้ที่2เรื่องหลักฐานเมืองศรีเทพและใบงานที่5เรื่องเรียบเรียงเรื่องราวเมืองศรีเทพแล้วก็จะมาทำการฝึกกันก่อนนะครับฝึกกันก่อนนะครับโดยใช้เมืองศรีเทพนี่แหละนะครับในการฝึกนะครับเรียบเรียงและนำเสนอเอาละครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาถูกต้องครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับคุณครูเจเหมือนเดิมนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของเทคนิคสารพันการเลือกสรรสารซึ่งคุณครูเนี่ยได้มีการบอกเทคนิคในเรื่องของการค้นหาสารว่านอกจากการที่เราจะต้องดูแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เนี่ยเราต้องมีการวางแผนมีการกำหนดเป้าหมายแล้วก็มีการดูว่าเรื่องที่เราต้องการจะนำเสนอนั้นเนี่ยจะต้องมีวิธีการค้นหาข้อมูลอย่างไรบ้างใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวอย่างให้นักเรียนแต่ละกลุ่มที่ไปทางแล้วก็ปลายทางเช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีตัวแทนกลุ่มนักเรียนเนี่ยได้เป็นผู้ตอบคุณครูมาเช่นอย่างกลุ่มที่อยู่ฝั่งด้านท้ายของห้องเนี่ยก็บอกว่านักเรียนได้ทำเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวใช่ไหมครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์ที่มีการเอาเนื้อหาเจาะเรื่องของกลุ่มดาวในพานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่ง เรื่องเหล่านี้นะครับเวลานักเรียนคัดมาเพื่อ

0: ไปจัดนิทรรศการหรือว่าทำสิ่งใดๆหรือว่าจะทำเป็นการให้ความรู้ใดๆเนี่ยก็จะต้องมีการตกลงก่อนซึ่งการตกลงเนี่ยก็เป็นเหมือนกับกระบวนการวางเป้าหมายเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางล่ะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการวางแผนกันหรือไม่ครับนักเรียนปลายทางได้มีการคุยกันอย่างไรบ้างถ้านักเรียนปลายทางมีการคุยแบบไหนอย่างไรบ้างเนี่ยช่วยแจ้งให้คุณครูที่เป็นผู้กำกับดูแลอยู่ห้องปลายทางเนี่ยได้ทราบแล้วก็ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับเป็นผู้กำกับดูแลเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้กระบวนการในการวางแผนนั้นเป็นไปทางเดียวกันได้นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นการเข้าสู่ช่วงปลายของหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับคือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจนักเรียนต้นทางปลายทางจำได้ใช่ไหมว่าตั้งแต่เราอ่านนิทานทีละคนกันจำได้ใช่ไหมครับจนถึงมีการคัดเลือกสารไปอ่านแล้วก็มีการอ่านจับใจความสำคัญมีการวิเคราะห์สารมีการตีความสารมีการแยกข้อเท็จจริงแยกข้อคิดเห็นจำได้ใช่ไหมครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เราได้มีการศึกษาหาความรู้แล้วก็คุณครูก็เป็นผู้แนะนำเทคนิคต่างๆให้เราด้วยซึ่งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยจะต้องเอาเทคนิคเหล่านี้ครับมาผนวกกันเพื่อสร้างเป็นการนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจอย่างที่คุณครูเคยบอกไว้แล้วว่าการนำเสนอของเราจะดีมากหรือดีน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการวางแผนของกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็การฝึกฝนบ่อยๆด้วยฉะนั้นนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าตั้งแต่ที่คุณครูได้มีการฝึกให้เราอ่านเนี่ยก็จะมีนักเรียนบางคนที่ทำไมครับอ่านคล่องหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องพัฒนาการอ่านไปเรื่อยๆนั่นก็คือเราต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะครับสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจครั้งที่1นะครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางร่วมกันอ่านจุดประสงค์พร้อมกันครับเชิญครับข้อ1ครับข้อ2ครับ
1: เขียนร่างเขาองค์เนื้อเรื่องเพื่อนำเสนอความรู้ได้
0: ข้อ3ครับ
1: บอกประโยชน์ของหลักการออกแบบเขาองค์เนื้อเรื่องเพื่อนำเสนอความรู
0: ้เห็นไหมครับว่าจากการทำกิจกรรมในหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มเข้ามาสู่กระบวนการที่เริ่มจะมีความซับซ้อนขึ้นคือเรื่องของบอกหลักการออกแบบเขาโครงเนื้อเรื่องเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนกันว่าเอ๊ะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมให้ความรู้เนี่ยเราควรจะต้องมีหลักการในการออกแบบเขาโครงอย่างไรแล้วก็เขียนเขาโครงอย่างไรซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะครับวันนี้ครับคุณครูมีข้อความให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางครับลองพิจารณาครับลองอ่านพร้อมกันครับเฉพาะข้างบนพอนะครับก็จะเป็นข้อความที่บอกว่าขุดกระดูกม้าคลาสสิกย้อนอดีตม้าลำพอง Ferrari Dino 206และ Ferrari 246 GT นะครับนักเรียนลองดูข้อความนะขุดกระดูกม้าคลาสสิกย้อนอดีตม้าลำพองอ่ะลองพิจารณาก่อนต้นทางแล้วก็ปลายทางม้าตัวนี้เป็นม้าที่เป็นแอนิมอลไหมครับเป็นม้าที่เป็นสัตว์ไหมครับทำไมถึงไม่ใช่เป็นม้าที่เป็นสัตว์ล่ะครับมีเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นการขุดกระดูกน่าจะเป็นม้าที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเนี่ยขออนุญาตใช้ภาษาวัยรุ่นที่เป็นภาษาปากนะครับจะบอกว่าม้าตุยแล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆตุยก็แปลว่าตายนั่นเองนะฮะแล้วจริงๆแล้วใช่ม้าไหมสรุปน่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นการเล่นคำของภาษาบางอย่างเพื่อเป็นการเขียนหัวข้อของข่าวก็ได้ใช่ไหมครับเพราะอันนี้เขาบอกว่าขุดกระดูกม้าคลาสสิกย้อนอดีตม้าลำพองม้าลำพองเนี่ยม้าตัวนี้ชื่อลำพองหรือเปล่าลองพิจารณาสิใช่ม้าที่ชื่อลำพองไหมแต่น่าจะเป็นม้าที่เป็นยังไงครับม้าที่รวดเร็วมีกำลังขับเคลื่อนสูงเพราะว่าพอเราพิจารณาด้านบนกับด้านล่างรวมกันเนี่ยนะฮะก็ทำให้รู้ว่านี่เป็นตัวอย่างของการเล่นคำการเขียนคำเพื่อเป็นการบอกถึงรถยี่ห้อ Ferrari Dino 206และ246 GT ซึ่งอันนี้ต้องขออนุญาตทางผู้ที่ดูแลรถรุ่นนี้นะครับว่าข้อความนี้ต้องการยกขึ้นมาเพื่อเป็นข้อความสำหรับการศึกษาวันนี้ขออนุญาตมาแนะนำก่อนว่า เราเนี่ยลองศึกษาข้อความที่อยู่ในปัจจุบันจริงๆสรุปแล้วขุดกระดูกม้าเนี่ยไม่ใช่ม้าที่ตายไปแล้วแต่เป็นการพูดถึงรถยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมครับที่เคยออกมานานแล้วก็เป็นรถที่ถือว่าน่าจะมีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งเหมาะกับการขับขี่อย่างยิ่งใช่ไหมครับเขาบอกว่าอะไรครับย้อนอดีตม้าลำพองแสดงว่าอนุมานได้ว่ารถยี่ห้อนี้เป็นยังไงครับดีหรือไม่ดีครับดีนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นภาษาที่คุณครูได้นำเอามายกตัวอย่างให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ใช้นะครับก็ขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่บนจอนี้ด้วยนะครับที่ท่านได้เขียนข้อความดีๆเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยได้เอามาศึกษากันนะครับต่อมาครับนาทีเดือด8รุม1ยกพวกรุมยำคนเข็นผักมีดเสียบปักคาอกซึ่งจริงๆแล้วคำดั้งเดิมนะครับอาจจะมีการเขียนที่รุนแรงกว่านี้แต่ขออนุญาตอันนี้นะครับว่าคุณครูไม่ได้มีส่วนชี้นำในเรื่องของคำที่ทำให้เราอ่านแล้วเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีแต่ว่าอันนี้อยากให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้เห็นสำนวนข่าวสำนวนภาษาที่ใช้จริงๆนักเรียนดูสินาทีเดือด8รุม1ยกพวกรุมยำรุมยำยำที่เป็นเมนูเปรี้ยวหวานไหม
2: ไม
0: ่รุมยำในที่นี้เป็นยำแบบไหนเป็นการทำร้ายร่างกายแต่ว่าเขาเขียนให้มันดูแบบทำไมครับเปลี่ยนคำซึ่งทำไมเขียนทำร้ายร่างกายไปเลยสิทำไมเขียนยำล่ะเพราะอะไรครับ
3: ทำให้ข้อความมีความน่ากลัวลดน้อยลงค่ะ
0: ทำให้ข้อความนั้นลดทอนความน่ากลัวลงยอดเยี่ยมมีเพิ่มเติมอีกไหม
4: มีความน่าสนใจค่ะ
0: ทำให้ข้อความนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้นประมาณ2คำตอบฉะนั้นอันนี้ข้อความค่อนข้างมีความน่ากลัวสักหน่อยแต่ว่าอันนี้ต้องการให้เห็นนะคุณครูอยากให้นักเรียนต้นทางปลายทางแล้วก็คุณครูที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยนะฮะมองในประเด็นว่าเมื่อเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเนี่ยคำว่ารุมยำไม่ได้แปลว่าเขามารุมซื้อยำแต่มันเป็นการรุมเพื่อทำร้ายร่างกายซึ่งการกระทำเหล่านี้ดีหรือไม่ดีครับไม่ดีอย่างยิ่งเป็นเรื่องผิดศีลธรรมแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยแล้วยิ่งผิดกฎหมายไปใหญ่คือนาทีเดือดเขาบอกว่า8 1เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง8รุม1ใครรุมก็เป็นมนุษย์รุมไงครับอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราต้องสอดแทรกคุณธรรมในเรื่องนี้ว่าต้องไม่กระทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนต่อตนเองครอบครัวและสังคมข้อความนี้ถือว่าเอามาวิเคราะห์แล้วก็อะไรครับบอกคุณค่าได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอย่างที่เพื่อนบอกไปนะครับนะต่อไปครับ9ศพสงกรานต์เลือดตายเกลื่อนดูข้อความข้างบนก่อนนะต่อมาครับอิสราเอลช็อกทหารตายในกาซาวันเดียว8ศพมากสุดในหลายรอบเดือนนักเรียนดูข้อความข้างบนมีคำว่าอะไรที่ดูเป็นคำที่โดดเด่นที่สุดในประโยคเลยสงกรานต์เลือดแสดงว่าสงกรานต์เอาเลือดสาดแทนน้ำหรือเปล่าสงกรานต์เขาเอาเลือดสาดแทนน้ำหรือเปล่าไม่ใช่แต่สงกรานต์เลือดเป็นคำที่เราทุกคนเข้าใจตรงกันว่าน่าจะเป็นอะไรครับอุบัติเหตุหรือการทำร้ายร่างกายอีกแล้วแต่เขาก็จะเขียนละความให้เข้าใจตรงกันว่าสงกรานต์เลือดนั้นดีหรือไม่ดีไม่ดีฉะนั้นเวลาพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยเวลาเราไปเล่นในเทศกาลสำคัญนั้นเลยก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะนะครับก็สังเวยไป9ศพอย่างนี้เห็นไหมตายเกลื่อนนักเรียนครับตายเกลื่อนใช้ได้แล้วถ้าเป็นศพเดียวอ่ะเราเขียนตายเกลื่อนได้ไหม
5: ไม่ได
0: ้เพราะอะไรครับถึงเขียนตายเกลื่อนไม่ได้จำนวนคน
6: น
0: ้อยเพราะเราจะใช้ตายเกลื่อนไม่ได้แต่9ศพเนี่ยสามารถใช้ได้ย้ำคุณครูไม่ได้มีเจตนาในการสอนภาษาไทยให้ดูมีความรุนแรงแต่ว่าเราฝึกวิเคราะห์ว่าอ๋อถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาเขียนคำได้ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ต่อมาครับอิสราเอลช็อกทหารตายในกาซาวันเดียว8ศพมากสุดในรอบหลายเดือนอิสราเอลช็อกเป็นการเขียนคำให้เกิดความรู้สึกทำไมครับ ตกใจอกสั่นขวัญผวาเพราะว่ามีเหตุการณ์

การสูญเสียเกิดขึ้นนักเรียนสังเกตไหมว่าไอ้ข้อความเหล่านี้เรามักจะเจอได้จากที่ไหนจากที่ไหนจากข่าวต่อครับลพบุรีปิดฉากปฏิบัติการล่าลิงขาโจ10วันทะลุเป้ารวบกว่า 1,000 ตัวมีข้อความอะไรที่เป็นข้อความที่ดูโดดเด่นมากเลยล่าลิงขาโจลิงสักคำว่าโจไว้ที่ขาหรือเปล่าหรือขาของลิงน่ะมันมีคำว่าโจอยู่หรือเปล่ามีไหมไม่มีลองตีความลิงขาโจคืออะไรครับน่าจะลิงที่แสบไหมลิงที่แสบลิงที่น่าจะมีพฤติกรรมที่เป็นเหมือนจ่าฝูงแล้วก็ลิงที่รู้ทางหนีทีไล่เจ้าหน้าที่พอรู้ว่าเจ้าหน้าที่จะมาจับเนี่ยตัวเองก็ไม่ยอมให้จับต้องมีการอะไรครับต้องใช้ยาสลบไปที่ลิงใช่ไหมครับเพื่อที่จะจับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางธรรมชาติใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นการพูดถึงจังหวัดลพบุรีที่สามารถอะไรครับปิดขั้นตอนการจำกัดจำนวนลิงเนี่ยในจังหวัดลพบุรีได้เพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงจังหวัดลพบุรีแล้วเราก็จะนึกถึงลิงด้วยนอกจากองค์พระปรางสามยอดที่ดูตั้งตระหง่านในจังหวัดแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของลิงด้วยใช่ไหมครับเห็นไหมครับปิดฉากปฏิบัติการใช้คำดูแบบเหมือนแบบเป็นภาพยนตร์เลยใช่ไหมครับแล้วก็ล่าลิงขาโจ10วันทะลุเป้ารวบกว่า 1,000 ตัวนักเรียนเห็นไหมครับความเหล่านี้เวลาเราเป็นคนอ่านหนังสือเยอะเราเป็นคนที่อ่านข่าวเยอะเราจะเป็นคนที่มีคลังคำอยู่ในหัวมีคลังคำอยู่ในมือแล้วมันดีต่อพวกเรายังไงครับเวลาเรามีคลังคำอยู่ในมือเนี่ยเวลาเราตั้งหัวข้อดูน่าสนใจไหมน่าสนใจดูน่าอ่านไหมครับซึ่งผู้อ่านตอนแรกนักเรียนเชื่อเถอะว่ายังไม่มีใครที่จะอ่านข้อความยาวๆหรอกเขาก็ดูจากหัวข้อก่อนเพราะการเขียนหัวข้อก็เป็นเหมือนเทคนิคหนึ่งที่ทำให้เป็นการดึงดูดความสนใจกับผู้ที่มาอ่านข้อความได้อันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับตัวข้อความที่มาจากแหล่งที่มาต่างๆซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์แต่การศึกษาอย่างยิ่งนะครับอย่างพวกนี้นะครับก็ได้มีการชวนคุยไปแล้วนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นข้อความที่สื่อถึงเรื่องของข่าวแล้วก็น่าจะเป็นส่วนใดของสารเป็นความสารหรือเป็นหัวข้อข่าวเป็นหัวข้อข่าวประมาณนี้นะครับก็จะมาถึงเนื้อหาในชั่วโมงนี้เป็นเรื่องของการออกแบบเค้าโครงเนื้อหาเด็กๆครับการออกแบบเค้าโครงเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นขั้นส่วนปลายของการจัดอะไรบางอย่างเพื่อให้ความรู้แล้วที่นี้ครับนอกจากเรื่องของการศึกษาตัวเนื้อหาอย่างกระจ่างชัดเจนเข้าใจแล้วเราต้องมีการคำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆกรณีถ้านักเรียนต้องไปจัดนิทรรศการที่ต้องไปอยู่ในพื้นที่บางอย่างเช่นอะไรครับเราดูการจัดวางห้องเราดูขนาดห้องเราดูแสงสว่างเราดูเฟอร์นิเจอร์เราดูองค์ประกอบอื่นๆอีกเยอะมากฉะนั้นถ้านักเรียนไปจัดนิทรรศการหรือจัดอะไรบางอย่างเพื่อให้ความรู้แล้วแสงไม่พอเนี่ยเราแก้ปัญหายังไงครับหรือเราไม่จัดเลยได้ไหมไม่ได้เราต้องมีการวางแผนว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นลักษณะอย่างไรห้องเป็นอย่างไรการวางมุมอย่างไรแต่บางที่เนี่ยเขาอาจจะจัดเขตพื้นที่ให้เราเช่นห้อง 1/1 อยู่ตรงนี้ห้อง 1/2 อยู่ตรงนี้ห้อง 1/3 อาจจะอยู่ตรงนี้ห้อง 1/3 เนี่ยอาจจะเสียเปรียบตรงที่ว่าอยู่มุมไหนก็ได้แต่จะต้องวางแผนอย่างไรเนี่ยให้วิธีการจัดวางเค้าโครงหรือว่าจัดวางองค์ประกอบเนี่ยดูน่าสนใจได้ซึ่งส่วนเหล่านี้นักเรียนก็จะได้ศึกษากันนะครับต่อไปนะครับการออกแบบเค้าโครงเนื้อหาเพื่อนำเสนอความรู้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้งานของเราเกิดคุณภาพได้ความน่าสนใจและช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าไปในงานของเราและเข้าถึงงานของเรามากขึ้นนักเรียนเคยไปเที่ยวนิทรรศการต่างจังหวัดหรือว่าเคยไปดูนิทรรศการบ้างไหมครับเช่นวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญที่เกี่ยวกับราชวงศ์ของไทยเราเคยดูไหมพวกพระราชประวัติอะไรแบบนี้เคยเห็นใช่ไหมครับข้อมูลเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเขาเอาแล้วทำเลยนะเขาต้องผ่านขั้นตอนการวางแผนแบบนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นอย่างที่ครูบอกว่าองค์ประกอบของแสงของห้องของสีล้วนแล้วแต่ทำไมลูกมีความสำคัญต่อกันทั้งสิ้นถ้านักเรียนไปเข้าห้องมืดเลยใช้โทนดำหมดเลย

0: เนี่ยนารีคิดว่าเป็นยังไงมองเห็นไหมไม่เห็นการใช้โทนดำหมดเลยเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเราไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบเนี่ยนิทรรศการของเราก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับต่อไปนะครับการออกแบบเขาโครงเนื้อหาต้องทำอะไรบ้างอ่ะประการแรกทำอะไรลูก
1: กำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
0: ข้อนี้ขออนุญาตพูดรวมๆกำหนดวัตถุประสงค์คืออะไรจำง่ายๆนักเรียนต้นทางปลายทางขออนุญาตแบบรวบเลยนะฮะกำหนดวัตถุประสงค์คือจะทำเรื่องอะไรการทำครั้งนี้ทำเพื่อเผยแพร่ความรู้แบบไหนเช่นกลุ่มผมอยากทำเรื่องแผ่นดินไหวก็บอกไปเลยว่ากลุ่มเรามีการวางแผนเรื่องแผ่นดินไหววัตถุประสงค์คือเพื่อให้คนตระหนักรู้ถึงอันตรายและการป้องกันตัวหากเกิดแผ่นดินไหวนี่คือวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายอันนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มโดยภาพรวมเป็นภาพกว้างแต่ย้ำว่าถ้ากลุ่มภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการจะจัดเฉพาะทางเช่นจัด เรื่องของแผ่นดินไหวให้กับนักเรียนอนุบาลเนี่ยอาจจะต้องใช้เป็นข้อความที่ชัดเจนเป็นรูปตัวการ์ตูนแล้วก็อาจจะต้องมีอะไรครับมีการวางรูปแบบของตัวองค์ประกอบเช่นโมเดลแบบจำลองหรือว่าตัวผืนแผ่นดินอะไรบางอย่างที่มันเป็นรูปโมเดลอย่างเงี้ยฮะให้ชัดเจนเหมาะกับช่วงวัยมากขึ้นและเนื้อหาจำเป็นจะต้องซับซ้อนมากเกินไปไหมครับถ้าเป็นอนุบาลเนี่ยไม่เพราะว่าด้วยช่วงวัยแต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเนื้อหาสามารถมีความละเอียดชัดเจนขึ้นตามลำดับของกลุ่มผู้ที่เข้ามาชมได้นะครับประมาณนี้นะต่อไปครับประการที่สองคือเรื่องอะไรลูกรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลหลังจากที่เรากำหนดวัตถุประสงค์และรู้ว่าเราจะทำอะไรแล้วก็เป็นการรวบรวมและเอาข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวมเนี่ยมาทำการจัดระเบียบเอาง่ายๆครับการค้นหาข้อมูลเราหาจากไหนบ้างเช่นหนังสือวารสารงานวิจัยเว็บไซต์จากที่ต่างๆเพื่อเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาเปรียบอะไรนะเปรียบเทียบจำประเด็นในครั้งก่อนใช่ไหมครับว่าการหาข้อมูลจากที่ต่างๆเนี่ยเราต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบเพื่อหาสิ่งที่อาจจะมีความคล้ายคลึงกันแล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาจัดระเบียบข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลนั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกันข้อต่อมาทำอะไรลูกสร้างโครงร่างการนำเสนอสร้างโครงร่างทำยังไงครับการเกริ่นนำเป็นการแนะนำหัวข้อวัตถุประสงค์ของการนำเสนอนะครับแล้วก็เป็นการเรียกความสนใจจากผู้ฟังซึ่งการสร้างโครงร่างเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนในการวางแผนเบื้องต้นว่าเราต้องการให้ชิ้นงานของเราเนี่ยมีลักษณะหน้าตาแบบไหนเช่นนักเรียนบอกว่านักเรียนอยากทำป๊อปอัพเลือกแผ่นดินไหวทั้งกลุ่มคุยเลยครับว่าป๊อปอัพแบบนี้เนี่ยควรจะต้องมีลักษณะแบบใดอย่างไรนี่เป็นต้นนะต่อไปครับนอกจากนี้นะครับการสร้างโครงร่างในการเนื้อหาเนี่ยเป็นการบรรจุเนื้อหาไปด้วยเช่นนั่นเนี่ยอาจจะมีการกำหนดหัวข้อย่อย1หัวข้อย่อย2หัวข้อย่อย3เช่นหัวข้อใหญ่แผ่นดินไหวเป็นหัวข้อใหญ่มากเลยใช่ไหมหัวข้อย่อย1ครับแผ่นดินไหวในทวีปเอเชียหัวข้อย่อย2อาจจะบอกว่าแผ่นดินไหวในประเทศไทยและหัวข้อย่อยที่3บอกว่าวิธีการป้องกันจากเหตุแผ่นดินไหวได้ไหมฉะนั้นเรียนเห็นภาพกว้างอย่างภาพกว้างคือคำกว้างเช่นแผ่นดินไหวพอในหัวข้อย่อยนั้นให้เอาถ้าเป็นภาษาอังกฤษบอกสโคปก็คือการเจาะไปที่เนื้อหาหรือว่าย่อเนื้อหาให้ชัดเจนมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกปลายทางเข้าใจไหมครับฉะนั้นขอให้ปลายทางเนี่ยเรียนรู้ตามกันไปว่าการสร้างงาน1ชิ้นเนี่ยเราต้องสร้างโดยกระบวนการการวางแผนและทำให้งานนั้นมีคุณภาพดีกว่าการที่เราไปเปิดสื่อออนไลน์แล้วก็เอาออกมาเลยอย่างนั้นมันผ่านการกั้นกรองไหมลูกไม่ผ่านเลยงานจะมีคุณภาพไหมครับไม่มีคุณภาพนะครับต่อมานะครับการใช้สื่อสนับสนุนเช่นเรื่องของภาพและกราฟิกนะครับใช้ภาพที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นแผนภาพแผนภูมิวีดิทัศน์วีดิโอเพื่อให้เกิดความน่าสนใจได้เช่นนักเรียนจะเห็นนิทรรศการบางที่เนี่ยมีจอทีวีแล้วก็เขาอาจจะตกแต่งตรงขอบจอทีวีเนี่ยเป็นรูปเนินหินเพื่อให้เหมาะสมกับเรื่องของแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยก็ได้

0: มีโมเดลให้นักเรียนเคยเข้าไปทดลองโมเดลพวกแผ่นดินไหวไหมครับอะไรแบบนี้เช่นขออนุญาตเอ่ยพื้นที่นะครับเช่นเราไปเที่ยวที่ว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนักเรียนเคยไปไหมครับปลายทางเนี่ยอาจจะมีพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ใดๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยทางธรรมชาติหรือเกี่ยวกับแนววิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีการออกแบบนิทรรศการหรือว่าการเข้าชมที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีตัวเลือกให้เราดูค่อนข้างเยอะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของการใช้สื่อสนับสนุนถ้ามันเป็นข้อความยาวๆปื้ดๆมันน่าเบื่อไหมมันน่าเบื่อแต่ว่าการมีสื่อเนี่ยจะช่วยให้เราเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนะแล้วก็พวกนี้ก็เป็นพวกวิดีโอพวกเสียงก็จะเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้เราด้วยนะครับต่อไปครับประการที่5คือการออกแบบสื่อการนำเสนอต้องมีความเรียบง่ายชัดเจนคำว่าเรียบง่ายชัดเจนหมายถึงว่านักเรียนทำให้มันชัดเจนในเรื่องของตัวข้อความยิ่งถ้าเป็นข้อความที่เป็นหัวข้อเรื่องแล้วจำกระดูกม้าได้ใช่ไหมครับเราจะต้องทำให้มันเป็นข้อความชัดเจนก่อนและค่อยไปใส่รายละเอียดเชิงลึกในส่วนของการอธิบายซึ่งอันนี้มันเป็นมาตรฐานในการเขียนงานอยู่แล้วนะครับสีและรูปแบบหนูสังเกตไหมว่าถ้าเป็นหัวข้อสีจะต้องทำไมเด่นกว่าแล้วก็ตัวข้อความนั้นควรจะเป็นสีที่อ่านแล้วสบายตานอกจากนี้ครับเราต้องเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีสีตัดเช่นสมมติถ้าเสื้อของครูอ่ะคุณครูขออนุญาตย้ายพื้นที่มายืนตรงนี้ถ้าครูเจมเป็นหมึกครูเจมเป็นหมึกสีกรมมาท่าหรือหมึกสีน้ำเงินแล้วถ้าฉากหลังของครูเนี่ยเป็นสีเดียวกับเสื้อครูนักเรียนคิดว่านิทรรศการนี้น่าสนใจไหมไม่แต่ในขณะที่คุณครูยืนอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นสีขาวสีขาวจะส่งให้สีอะไรครับน้ำเงินหรือกรมท่าเนี่ยเด่นขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องทฤษฎีง่ายๆเลยฉะนั้นถ้านักเรียนต้องการให้ข้อความเป็นสีน้ำเงินนักเรียนต้องดูด้วยว่าเราสามารถเลือกสีได้ถูกต้องเหมาะสมกับพื้นหลังหรือแบ็คกราวด์หรือไม่อันนี้เป็นทฤษฎีง่ายๆถ้าเกิดว่าพื้นหลังสีขาวเนี่ยค่อนข้างหาสีมาง่ายแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกสีนะถ้าเกิดว่าตัวอักษรสีขาวด้วยอ่ะนักเรียนคิดว่าเป็นยังไงเป็นยังไงมองไม่เห็นสีจะจมจะกลืนลงไปกับตัวพื้นหลังหมดเลยนะครับประมาณนี้ต่อไปครับลำดับในการนำเสนอเนี่ยอาจจะมีการคิดแล้วก็ใช้แอนิเมชันหรืออื่นๆเนี่ยเข้ามาผนวกได้นะครับการฝึกฝนและการตรวจสอบฝึกฝนคืออะไรนักเรียนแล้วฝึกอะไรครับฝึกพูดฝึกนำเสนอใช่ไหมแล้วถ้าไม่ฝึกเลยได้ไหมได้สมมติว่าถ้าเราเป็นสมมติเอางี้ครับสมมติถ้าครูเจมเป็นคนที่เดินเข้าไปในนิทรรศการครูเจมไปถามเพื่อนของเราอย่างเงี้ยที่เป็นคนดูแล ว่าขอโทษนะครับผมสงสัยประการนี้คืออะไรครับถ้าคนที่ตอบไม่ได้เป็นยังไงเราจะรู้สึกดีไหม
1: ไม่ดี
0: มันจะทำให้รู้สึกว่ากิจกรรมครั้งนี้หรือว่าการทำนิทรรศการครั้งนี้อุ๊ยมันมีข้อติดขัดแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นการฝึกฝนและการฝึกซ้อมบ่อยๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของแต่ละกลุ่มที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็การตรวจสอบก็คือดูว่าเนื้อหาของเรานั้นถูกต้องผิดพลาดหรือไม่นักเรียนช่วยครูตอบหน่อยเราจะตรวจสอบยังไงครับว่าเนื้อหาเราถูกต้องคุยในกลุ่มได้ไหมเพราะในกลุ่มเนี่ยเราหาข้อมูลเหมือนกันหรือถ้าเราคุยในกลุ่มเสร็จแล้วบางประเด็นมันยังไม่ลงรอยหรือว่ามันยังหาคำตอบไม่ได้สามารถถามคุณครูได้ไหมครับถามได้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ก็ถามได้แต่อย่าเชื่อปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดเพราะว่าข้อมูลบางอย่างนั้นถามจากผู้เชี่ยวชาญย่อมได้ข้อความที่ตรงกว่านะต่อไปครับประการที่7คือเรื่องของการตอบคำถามและการมีปฏิสัมพันธ์นะครับอย่างที่คุณครูบอกไปว่าถ้านักเรียนถ้าคุณครูถามสมมตินะครูเจมเป็นคนที่ไปถามพี่ครับแผ่นดินไหวเกิดจากอะไรครับครูเป็นอีกคนหนึ่งไม่รู้อ่านเอาดินักเรียนคิดว่าเป็นยังไงปฏิสัมพันธ์แบบนี้เป็นปฏิสัมพันธ์เชิงลบฉะนั้นเวลาเราได้รับหน้าที่ในการนำเสนอเราต้องยิ้มแย้มสวัสดีครับสวัสดี พี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมนิทรรศการเรื่องแผ่นดินไหวนะครับวันนี้ทางเราเนี่ยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการต้อนรับนะครับจากทุกๆท่านซึ่งเดี๋ยวนิทรรศการของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่นะครับซึ่งด้านหน้าครับเขียนว่าแผ่นดินไหวนะครับข้อแรกครับแผ่นดินไหวในทวีปเอเชียฝั่งนี้ครับเป็นแผ่นดินไหวในประเทศไทยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือเป็นวิธีการเตรียมตัวเพื่อรับมือและการป้องกันเหตุจากแผ่นดินไหวแบบนี้ต้องซ้อมมาย้ำว่าครูไม่ได้มีความรู้เรื่องแผ่นดินไหวมากขนาดถึงขั้นว่าแบบว่ารู้แบบว่าจำแนกว่าได้ว่าเป็นแบบไหนนะฮะแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวอย่างของการอ่านโดยสังเขปนะประมาณนี้การมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยเข้าใจว่าปฏิสัมพันธ์ไหมปฏิสัมพันธ์คืออะไรเช่นพี่ครับแผ่นดินไหวในทวีปเอเชียเนี่ยมีย้อนหลังกี่ปีถ้าครูเป็นเจ้าหน้าที่ครูทำอย่างเงี้ยอ่านเอาแล้วก็เดินออกไปคิดว่าอย่างเงี้ยมีปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องไหมแล้วถ้ามันมีเหตุเกิดขึ้นว่าเขาถามเราแล้วเราตอบไม่ได้อะเช่นพี่ครับขอโทษนะครับผมสงสัยประการนี้ว่าสรุปแล้วแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะต้องรับมืออย่างไรแล้วเรามีระบบเตือนภัยที่ดีอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เตรียมคำตอบนี้มาสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการแก้ปัญหาคือเดี๋ยวขออนุญาตไปสอบถามพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนะครับเดี๋ยวพี่รออยู่ตรงนี้สักครู่นะครับหรือว่าถ้าบางประการเราแก้ปัญหาได้เช่นแต่ว่าหน่วยงานของเราจะมี1 2 3 4 5ถ้าเราตอบได้เราตอบเลยแต่ถ้าเราตอบไม่ได้เนี่ยเราสามารถถามคนที่อยู่ในกลุ่มได้หรือถ้าเกิดว่ากรณีถ้าเราเป็นผู้ที่จัดนิทรรศการแล้วมีคนมาให้คำแนะนำเราต้องเป็นผู้รับสารที่ดีเช่นน้องสมมติบางคนอาจจะพูดจาไม่น่าฟังน้องพี่ว่านิทรรศการน้องอ่ะเพิ่มสีหน่อยนะสีไม่สวยเลยบางคนพูดแบบนี้เราจะต้องไม่ชักสีหน้าเช่นคือพร้อมบวกอ่ะคำว่าพร้อมบวกคือพร้อมมีเรื่องนะฮะเราจะต้องไม่ทำหน้าตาแบบพร้อมบวกแบบพร้อมมีเรื่องแต่เราจะต้องขอบคุณครับรับทราบครับเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยจะได้เก็บข้อมูลของท่านไว้เพื่อในการปรับปรุงแล้วก็การจัดนิทรรศการครั้งต่อไปนะครับเราต้องเป็นลักษณะประมาณนี้แม้ว่าในใจนักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยอาจจะเกิดความรู้สึกขุ่นเคืองไม่พอใจแต่นี่มันเป็นการฝึกความมีมืออาชีพในการนำเสนอและการวางโครงร่างของข้อมูลถ้าเกิดว่าคุณครูระเบิดไปเลยระเบิดอารมณ์ไปเลยว่าโอ้ยไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยนักเรียนคิดว่ามันจบสวยไหมมันดีไหมไม่ดีฉะนั้นวิธีการเหล่านี้มันเป็นการป้องกันตนเองและทำให้เขาเห็นว่าเราอ่ะมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญมาแล้วว่าเราจะต้องไม่เป็นคนที่ทำไมครับทำให้สถานการณ์นั้นดูแย่ลงตามไปด้วยนะฝากไว้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับต่อไปครับประโยชน์การเขียนร่างและการเขียนเค้าโครงนะครับก็การเขียนเค้าโครงร่างและเค้าโครงเนี่ยมีเนื้อหามากมายเช่นการนำเสนอเนื้อหาเนี่ยทำให้เราเข้าใจเรื่องที่ค้นหามาได้อย่างอะไรครับเต็มกำลังเต็มศักยภาพของเราแล้วก็เราต้องดูด้วยว่าขอบข่ายเนื้อหาของเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนก็ช่วยกันพูดในประเด็นขอบข่ายนั้นนะครับการแบ่งหัวข้อให้ชัดเจนเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยจำแนกได้ชัดเจนมากขึ้นว่าอะไรเป็นหัวข้อใหญ่อะไรเป็นหัวข้อย่อยใช่ไหมครับต่อมาครับการเขียนเรื่องอย่างมีเหตุผลต้องเข้าใจว่าประเด็นไรประเด็นใดมีความเกี่ยวข้องกันบ้างนะครับทำให้ตัวของเนื้อหานั้นมีความน่าสนใจแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นต่อไปครับการวางสัดส่วนของเรื่องได้การวางสัดส่วนของเรื่องได้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่เราหาข้อมูลเสร็จแล้วเราเอาข้อมูลนั้นมาทำไมเอามาทำอะไรเอามาวางว่าจะทำอะไรบ้างเหมือนที่คุณครูบอกแผ่นดินไหวว่าหัวข้อใหญ่เป็นอะไรเรื่องอะไรแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวในทวีปเอเชียแผ่นดินไหวในประเทศไทยแล้วก็วิธีการป้องกันแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับต่อมาครับช่วยไม่ให้ลืมหัวข้อเรื่องที่จะเขียนคืออะไรครับการที่เราจดจ่อเรื่องที่เขียนเนี่ยจะช่วยเตือนความจำไม่ให้เราลืมเรื่องที่เขียนได้ต่อไปครับช่วยไม่ให้สับสนเวลาเขียนคืออะไรครับการเขียนเค้าโครงเรื่องก่อนลงมือเขียนเนี่ยเป็นเสมือนการเขียนฉบับร่างของงานเขียนแสดงว่าการลงมือทำงานเขียนเนี่ยมันเสร็จสิ้นในครั้งแรกเลยมั้ยนักเรียนไม่ฉบับร่างมันดีกว่าฉบับจริงยังไงครับ เก่งมากประภาวินนะครับบอกว่าฉบับร่างเป็นเหมือนคำว่าเดโมครับเป็นฉบับที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมเสริมข้อมูลได้ฉะนั้นไม่ได้แปลว่าข้อมูลแผ่นดินไหวตุ๊บครั้งแรกใช้ได้เลยไม่ใ

ใช่เวลาข้อมูลที่เราหาเรามั่นใจว่าเอ้ยแบบนี้ได้แล้วแต่พอเวลาไปเกิดการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่มมีการไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราอาจจะต้องมีการอะไรครับจัดสัดส่วนข้อมูลให้มีความเหมาะสมกับตนเองก็ได้เป็นยังไงครับวันนี้ในเรื่องของการวางเค้าโครงเนื้อหาเนี่ยไม่ยากและไม่

แต่การกำหนดวัตถุประสงค์จนถึงการเอาเรื่องมาเพื่อออกแบบนะครับวันนี้จะมาถึงขั้นตอนของการลงมือทำจดจำได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู้เรื่องการออกแบบเขาโครงเนื้อหาโดยครูจะเป็นผู้แนะนำความรู้เพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ให้เตรียมตัวแทนนักเรียนเพื่อนำเสนอการออกแบบเขาโครงเนื้อหาต้องแจ้งนักเรียนต้นทางและปลายทางอย่างนี้ก่อนว่าในตั้งแต่ชั่วโมงนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นชั่วโมงของการที่จะเริ่มปฏิบัติต่อเนื่องเพื่อที่จะเอาองค์ความรู้ในช่วงต้นเนี่ยนะฮะมาปรับประยุกต์เพื่อออกแบบอะไรลูกการทำอะไรการออกแบบการทำผลงานการทำนิทรรศการหรือว่าการทำผลงานสร้างสรรค์อื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของใบความรู้นะครับก็ได้พูดถึงในช่วงของกลางชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหน้าตาของใบงานนะครับซึ่งวันนี้อนุญาตให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับสามารถใช้โทรศัพท์ในการสืบค้นข้อมูลได้ตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เดี๋ยวลงมือทำในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจนะเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

ครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณเจมเนี่ยได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันระดมความคิดแล้วก็ออกแบบกิจกรรมในเรื่องของการวางโครงร่างนะครับซึ่งใบงานที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับถ้าเราไม่เสร็จในชั่วโมงนี้เนี่ยสามารถนำเอาไปทำนอกเวลาได้ซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับจะอยู่กับเราไปอีกหลายชั่วโมงซึ่งนักเรียนไม่ต้องรีบทำนะครับตอนนี้อยากทราบครับว่าแต่ละกลุ่มของนักเรียนต้นทางเนี่ยได้มีการวางแผนทำเรื่องอะไรบ้างสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถบอกให้กับผู้ที่กำกับดูแลอยู่ห้องปลายทางได้ทราบว่านักเรียนอยากจะมีการจัดนิทรรศการหรือมีการนำเสนอให้ความรู้ในเรื่องใดบ้าง

0: ึ่งไม่ได้แปลว่านั่นจะต้องทำตามห้องต้นทางทั้งหมดนะครับสามารถปรับประยุกต์ให้มีความเหมาะสมตามบริบทและตามวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนมีอยู่นะครับสามารถทำแคนวาได้ไหมครับทำแคนวาได้ไหมครับขออนุญาตใช้คำนี้เลยว่าเป็นโปรแกรมนำเสนอได้ไหมได้นะครับก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อเป็นตัวของแอปพลิเคชันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวให้กลุ่มแรกเป็นคนนำเสนอเบื้องต้นคร่าวๆว่าจากการวางแผนเนี่ยได้เรื่องอะไรยาวไปจนถึงกลุ่มที่6เชิญกลุ่มแรกครับ
1: ทำเรื่องเกี่ยวกับโรคโควิด19ครับ
0: โควิด19หรือโควิด19ใช่ไหมครับวางแผนยังไงบ้างครับ
1: วางแผนเรื่องเกี่ยวกับอาการของโรคโควิด19แล้วก็เหตุที่ทำให้เกิดโควิด19แล้วก็วิธีป้องกันตัวครับ
0: วางแผนวิธีการป้องกันตัวใช่ไหมครับประมาณนี้กลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่2ครับวางแผนอย่างไรบ้างครับ
2: หัวข้อนะคะก็คือขนมไทย4ภาคค่ะออกแบบนะคะก็คือให้คนไทยค่ะได้รู้ถึงอาหารไทยค่ะทั้ง4ภาคค่ะ
0: อันนี้ทำแนวคิดมาก่อนว่าอยากให้คนไทยรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของอาหารไทยมากขึ้นก็เดี๋ยวยังไงฝากในเรื่องของการวางหัวข้อด้วยว่าเราจะหาหัวข้ออย่างไรบ้างนะครับยอดเยี่ยมนะครับกลุ่มต่อไปกลุ่ม3ครับได้วางแผนการออกแบบอย่างไรครับ
3: ออกแบบหัวข้อคือภัยของอินเทอร์เน็ตค่ะจะมีเนื้อหาอยู่3เนื้อหาคือภัยจากการหลอกลวงภัยจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และไวรัสและมัลแวร์ค่ะ
0: มัลแวร์ใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของภัยที่อาจจะเกิดบนโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับต่อไปกลุ่ม4ครับกลุ่ม4ได้วางแผนอย่างไรครับ
4: เรื่องนี้หนูเลือกคือสึนามิค่ะ1สึนามิเกิดมาจากอะไร2การเอาตัวรอดจากสึนามิทำได้อย่างไร
0: เป็นเรื่องของสึนามิแล้วก็วิธีการจำแนกลักษณะของวิธีการเกิดแล้วก็การเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาตินี้ใช่ไหมครับกลุ่มที่5ครับวางแผนเรื่องนี้อย่างไรครับ
5: หัวข้อเรื่องหลักที่ต้องออกแบบเรื่องพายุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
0: ครับ
5: วัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยสามารถป้องกันจากพายุได้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ
0: โอเคยอดเยี่ยมมากๆนะครับมีประเด็นเพิ่มเติมอีกไหมลูกมีไหมครับ
5: ประเด็นคือเพื่อความรู้ครับ
0: โอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวให้กลุ่มนี้ไปวางแผนเพิ่มเติมมาแล้วก็ลองดูสัดส่วนของข้อมูลนะแล้วกลุ่มสุดท้ายครับ
6: หัวข้อที่ต้องการออกแบบคือแผ่นดินไหววัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวและวิธีรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหวค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้กับทุกกลุ่มด้วยครับก็ถือว่าตอนนี้นักเรียนต้นทางเนี่ยได้มีการบอกกล่าวให้คุณครูได้ทราบแล้วว่าทำเรื่องอะไรบ้างมีทั้งเรื่องของภัยธรรมชาติอาหารไทยแล้วก็เรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมอย่างยิ่งครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าการวางโครงมีส่วนสำคัญไหมครับต่อการสร้างทิศทางการเขียนหรือสร้างผลงานมีส่วนสำคัญไหมถ้าเราไม่วางทิศทางเลยเป็นยังไงครับงานนี้มันจะเป็นไปตามที่คิดไหมครับไม่เป็นไปตามที่คิดแล้วก็ประเด็นนั้นอาจจะหลุดไปได้ด้วยนะครับมาถึงช่วงท้ายของวันนี้คือช่วงของคำไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูมีคำนี้มาให้ครับจันอะไรสักอย่างจันการไหมหรือจันทรการดีนักเรียนคิดว่าจันทรการเนี่ยคำไหนที่ถูกต้องจันทรการฝั่งสีเขียวยกมือมีหลายคนที่เชื่อว่าน่าจะเป็นฝั่งเขียวฝั่งสีม่วงยกมือเอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางเชื่อว่าเป็นทั้ง2คำนะครับใครคิดว่าถูกทั้ง2คำเลยมีนะครับปลายทางคิดว่าคำใดที่ถูกต้องและคำที่ถูกต้องก็คือคำนี้ครับคำนี้นะครับอ่านว่าจันทรการเป็นคำนามหมายถึงแร่ประกอบหินที่มีค่าสูงชนิดหนึ่งจัดอยู่ในพวกรัตนชาติมีโพแทสเซียมและอลูมิเนียมซิลิเกตนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญปกติมีสีขาวปนฟ้าหรือสีเหลืองขุ่นมัวอย่างน้ำนมแต่มีวา

0: าวขาวฉาบหน้าเหมือนวาวมุกในหอยมุกหรือวาวแสงจันทร์ในหยาดน้ำค้างนี่คือหน้าตาของอัญมณีที่ชื่อว่าจันทรการนะครับครั้งต่อไปเราจะเจอกันเรื่องของนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจครั้งที่2นะครับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมคือเรื่องของสื่อ PowerPoint เรื่องนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจครั้งที่2รวมถึงพนักงานที่เป็นพนักงานต่อเนื่องในครั้งนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับการศึกษาข้อมูลของเราก็จบเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: Oh.

วันนี้เราจะพูดถึงภาษาอังกฤษทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข everything about numbers ครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะง่ายครับเพราะบางเรื่องคุณอาจจะมีความรู้ก็คือ knowledge นะฮะแต่คุณอาจจะยังไม่มี skill ก็คือทักษะที่จะใช้มันได้อย่างดีเยี่ยมหรืออย่างถูกต้องนั่นเองครับดังนั้นวันนี้นะครับเรามาดูดีกว่าครับว่าเรื่องราวต่างๆของตัวเลขกับภาษาอังกฤษจะมีอะไรบ้างครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องราวของการออกเสียง pronunciation ครับ1 2อันนี้ง่ายมากครับแต่คำว่า3ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมเอาลิ้นมาแตะฟันบนเล็กๆนะฮะ3นะฮะ3 1 2 3ไม่ใช่ต้นไม้นะครับวิธีการซ้อมคือ3 trees ครับ3 trees ต้นไม้3ต้นครับ4อันนี้ง่ายมากครับส่วนคำว่า5หลายคนยังพอชอบพูดไฟไม่มีตัวสะกดนะฮะเดี๋ยวเขานึกมาจากดอยนะฮะต้องเป็น5เหมือนเวลาที่คุณแอปเบลถ่ายรูปครับ5ส่วนคำว่า6นะฮะก็ต้องเป็น6นะครับซอโซ่ต้องชัดเจนนะฮะ6นะครับไม่งั้น6นะฮะจะแปลว่าป่วยนะฮะ7ก็อย่าลืมตัว V ฮะ7นะฮะ when ตัว V ก็จะซ้อมอย่างนี้ครับ7นะฮะไม่ใช่ seven นะฮะ7 V นะฮะจะเป็นอย่างนี้7ส่วนเบอร์8อย่าลืมนะครับต้องออกเสียงทอทหารให้ชัดเจนที่ตัวสะกดนะครับ8นะครับ8แต่บางคนออกเสียงว่าเอกครับเอกก็แปลว่าไข่สิครับแล้วยิ่งถ้า88ก็เอกีเอก888ไม่เอกีเอกเอกไปหรอครับโอ้โหอย่าลืมครับ88 88ก็คือ88 888 888นะฮะ9นะฮะไม่ใช่9ตัวสะกดต้องมีแล้วนะฮะ9 10ส่วนช้างกับ11เนี่ยนะครับต้องแยกแยกกันตรงนี้ครับ elephant นะฮะก็คือช้างครับ elephant นะฮะส่วน11ก็ต้องเป็น11นั่นเองครับ11 elephants ครับก็คือช้าง11เชือกนะฮะแล้วก็12 12นั่นเองครับเรื่องราวต่อไปผมว่า1ถึง100เนี่ยคุณน่าจะนับได้แล้วนะฮะแต่อย่าลืมนะครับเบอร์10ครับผม40ต้องสะกด F O R T Y นะฮะถูกต้องครับ40แล้ว14ต้องเป็น14นะฮะอันนั้นถึงจะเป็น F O

URTWEN 1ถึง100เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคุณนั้นนับได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้า1ถึง 1,000 ล้านแหละครับคุณจะนับได้หรือเปล่าดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมา brush up นะฮะมาขัดเกลามาปัดฝุ่นด้วยนะฮะว่าคุณนั้นนับได้จาก1ไปถึง 1,000 ล้านได้ไหมส่วนบางคนทำไม่ได้เลยเรามาเรียนรู้ด้วยกันครับ1 พอเพิ่มมาเป็น2 digits ก็คือ2ตัวนะครับ1 2ก็ต้องเป็น12เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ1 2 3จะบ้าแล้วครับ123อย่าลืมนะครับ100ต้องมีแอนด้วยนะฮะ123เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับเป็นหลักพันนะฮะ1234เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ12345ถูกต้องครับหลักหมื่นก็คือหลัก 10,000 นั่นเองนะฮะถ้าหลักแสนก็คือหลัก 100,000 นั่นเองครับ123,000จบที่1,000ก่อนนะฮะและอย่าลืมนะครับคอมม่าเนี่ยนะครับมีไว้หายใจนะฮะหลายคนชอบใจหายเพราะนึกว่าตัวเลขเยอะบางคนก็นึกว่าคอมม่ามีไว้สำหรับแอนไม่ใช่นะครับคอมม่ามีไว้หายใจครับดังนั้น123,456ตอนนี้ไปล้านแล้วครับไม่ได้หมายถึงหัวผมนะฮะหมายถึงหลักล้านนะครับ1,234,567ครับรวยขึ้นไปอีกครับหลัก10ล้านบ้างไหมฮะ 12,345,678 ยิ่งดูตัวเลขเยอะบางคนก็ยิ่งกลัวแต่จริงๆแล้วมันมีทริคครับจำเป็น3ครับผมก็คือ100 100,000แล้วก็100ล้านใช่ไหมครับนี่ไงฮะอย่างเช่นนะครับถ้า100ล้านนะฮะ123 million ใจหายหายใจนะฮะ456,000นี่ไงฮะ456,000นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือ789ครับผมและสุดท้ายครับพอขึ้นหลักพันล้านพันล้านไม่ใช่1,000 million นะครับแต่มันคือ billion แล้วนะฮะดังนั้นครับ1,134,567,890นั่นเองครับนี่แหละฮะหลักพันล้านตั้งแต่1ไปถึงพันล้านเป็นไงฮะเยอะแต่ไม่ยากนะครับต่อไปครับเรามาลองดูอีกฝั่งนึงของนะฮะจุดกันบ้างเพราะบางครั้งครับเราไปขึ้นรถเมย์ครับค่ารถเมย์อาจจะ8.50 8.50 ครับชาวไทยบอกฝรั่งว่า8.50 บาทอ้าวฝรั่งก็งงฮะอ้าวสรุป8คูณไอ้จุด50สรุปเท่าไหร่กันแน่ถ้าเป็นเรื่องราวของจุดเนี่ยนะครับเปลี่ยนเรื่องราวของตัวเงินเนี่ยนะฮะก็ต้องเป็น8.50 บาทนั่นเองครับ8.50 บาทถ้าไปอเมริกาก็เป็นไรครับ $8.50ถ้าไปยุโรปนะฮะก็คือ8 euros and 50 cents หรือถ้าไปอังกฤษก็ต้องเป็น8 pounds ไม่ใช่8 pounds นะฮะ8 pounds and 50 pence นั่นเองครับถามว่ามีวิธีการพูดสั้นกว่านี้ไหมครับมีสิครับไม่เห็นจะยาก8.50 ก็8.50หรือจะเอาสั้นกว่านี้ไหมฮะ8.50ไปเลยครับ8.50ซึ่งปรากฏว่า8.50ก็จะสามารถแปลว่า8.50หรือจะแปลว่า850ก็ได้ครับบางคนก็ถามผมแล้วผมจะดูได้ยังไงล่ะครับอาจารย์ว่าเขาพูดถึง8.50และ850ครับไม่เห็นจะยากก็ใช้สมองนิดนึงครับดูสิครับว่าขึ้นรถเมล์8.50หรือว่า850 บาทนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของ8.50 8.50 บาทเราไม่ใช้นะฮะเราต้องใช้8.50 บาทหรือ8.50 บาทแต่ปรากฏว่าคำว่า point เนี่ยนะครับ point ที่แปลว่าจุดเนี่ยนะฮะสามารถใช้ได้กับ1เรื่องครับนั่นก็คือเวลาเงินขึ้นไปเกินล้านนั่นเองครับอย่างเช่น 1.2 million บาทก็แปลว่า 1.2 ล้านครับวันนี้รถของคุณอาจจะมีมูลค่า 2.8 ล้าน 2.8 million บาทนั่นเองนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ currency อย่าลืมนะครับเราไปที่แบงก์ธนาคารหรือที่สนามบินแอร์พอร์ตเราอาจจะเห็นคำว่า currency exchange ก็คือที่แลกเงินต่างประเทศนั่นเองแหละครับเรื่องราวต่อไปเกี่ยวกับตัวเลขครับที่สำคัญมากๆนะฮะและบางคนก็ยังเข้าใจผิดหรือก็ยังออกเสียงกันไม่ถูกนะฮะก็คือ ordinals ก็คือลำดับนั่นเองฮะบางคนเนี่ยนะครับจะบอกฝรั่งให้ไปขึ้นเนี่ยนะฮะชั้น3ไปบอกฝรั่ง you go to 3 floor 3 floor มันจะแปลว่า3ชั้นสิครับดังนั้นเนี่ยนะครับชั้น3มันเป็น the third floor ครับลองดูกันนะฮะ the first floor อันนี้ง่ายนะฮะ the first floor ก็คือชั้นที่1ใช่มั้ยครับThe second floor คือชั้นที่2 The third floor ก็คือชั้นที่3ใช่ไหมฮะ Fourth floor ก็ใส่ th แต่5ต้องเป็น fifth floor นะฮะ Fifth floor ไม่ใช่ five floor นะ The fifth floor ก็คือชั้น5 Sixth, seventh, eighth, ninth, tenth,

11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th อันนี้ง่ายใส่ th เข้าไปแต่อันต่อไปนี่อาจจะยากขึ้นนิดนึงครับก็คือชั้นที่20หรืออะไรที่เกี่ยวกับ20อย่างเช่นวันที่20ครับเราจะต้องเรียกว่า 20th ครับอย่างเช่นบริษัทหนัง 20th Century Fox นะฮะ 20th เราเอาตัว y ทิ้งนะครับแล้วใส่ ieth ก็เป็น 20th นั่นเองครับถ้า21ก็ 21st 22nd 23rd ผมเกิดวันที่25แต่ไม่บอกเดือนนะจ๊ะแล้วไม่บอกปีด้วยเดี๋ยวจะรู้อายุ 25th นั่นเองครับผม 25th เห็นไหมฮะ 30th นะฮะ 30th 31st นี่ไงนะฮะ 32nd ไม่มีนะครับเพราะว่าเดือนจบที่แค่31วันใช่ไหมครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของชั้นในตึก first floor second floor third floor ก็ฝากไว้นะฮะเพราะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับชั้นเหมือนกันนะครับบางครั้งเราขึ้นลิฟต์ครับเราก็จะเห็นนะฮะปุ่มครับ BGLMP นี่ไงตัวอักษรเนี่ยนะฮะภาษาอังกฤษ5ตัวพร้อมๆกับตัวเลขต่างๆใช่ไหมฮะแต่ปรากฏครับหลายๆคนกดชั้น BGLMP อะไรแบบนี้มานานมากแต่ไม่เคยรู้มันย่อมาจากอะไรนะฮะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะผมเคยพาเด็กๆกลุ่มนึงเนี่ยนะฮะขึ้นลิฟต์ไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ถามเขาว่าน้องๆครับเด็กๆครับรู้ไหมครับว่าลิฟต์เนี่ยย่อมาจากอะไรบ้างครับเด็กๆก็บอกรู้ครับนะเริ่มจากตัว B ครับ B ล่างสุดครับ B ย่อมาจากอะไรครับ B ก็บอยครับโอ้ชั้นเด็กผู้ชายนะครับแล้วชั้น G นะครับ G ก็เกิร์ลครับโอ้ดีมากเลยนะครับแหมมีประเด็นนะฮะมีชั้นบอยก็ต้องมีชั้นเกิร์ลหลังจากนั้นผมถามแล้วชั้น L ลูกเลดี้ครับก็โตหน่อยโอ้เก่งมาแล้ว M ก็ต้องแมนนะครับแล้วพ่อล่ะครับก็พับป้าครับนี่ไงจะบ้าแล้วครับดังนั้นเนี่ยนะครับ BGLMP เนี่ยนะครับก็คือ basement ครับชั้นใต้ที่เราเห็นครับ B1 B2 เนี่ยนะฮะ B1 B2 ก็ต้องเป็น the basement ครับเพราะบางคนเนี่ยนะฮะฝรั่งเนี่ยนะครับมาถาม where is the supermarket supermarket อยู่ที่ไหนปรากฏว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ชั้นใต้ดินไปบอกฝรั่งว่า the supermarket is underground โอ้ยอย่างนี้ฝรั่งบอกว่าต้องขุดไปซื้อของเลยทีเดียวนะฮะ underground แปลว่าใต้ดินที่อยู่ใต้ดินเลยฮะแต่ว่าชั้นใต้ดินต้องเป็น the basement นะฮะส่วนชั้น G ก็คือ the ground floor ส่วนชั้น M ครับหลายคนก็นึกว่าชั้น middle floor ชั้นตรงกลางนะฮะเขาเรียกว่า the mezzanine ครับผมนั่นแหละฮะ mezzanine ไม่ใช่ mezzanine นะครับ mezzanine เหตุผลที่เขาต้องออกเสียงว่า nine เนี่ยเพราะถ้าไปบอก mezzanine เดี๋ยวมันนึกว่าเป็นชั้น9เดี๋ยวจะทับกันได้ชั้นร้อยต้องเป็น the mezzanine นะฮะหรือบางคนอาจจะเรียกว่า the mezzanine floor นะครับชั้น L ในลิฟต์เราก็เห็นครับ lobby ใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนครับชั้น P ก็คือ parking นั่นเองครับหรือว่า the parking lot ก็คือชั้นจอดรถนั่นเองครับผมชั้นใต้เนี่ยต้องเป็น the basement นะฮะส่วนชั้น G ก็คือ the ground floor ชั้น L ในลิฟต์เราก็เห็นครับ lobby ส่วนชั้น M ครับ the mezzanine นะฮะชั้น P parking นั่นเองครับหรือว่า the parking lot ก็คือชั้นจอดรถนั่นเองครับผมเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเศษส่วนนั่นเองนะฮะเรามาเริ่มจากอันที่เราใช้กันมากที่สุดก็คือคำว่า half นั่นเองนะฮะซึ่งออกคล้ายๆกับคำว่า have ที่แปลว่ามีนะฮะชาวอเมริกันจะออกเสียงว่า half ชาวแอร์ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า half นั่นเองนะฮะโอเคอย่างเช่น I had half of the cake หรือ I had half the cake ก็แปลว่าผมกินเค้กไปครึ่งชิ้นเลยทีเดียวนะครับส่วนบางคนเนี่ยนะครับก็จะเห็นคำว่า1ครึ่งนะฮะอย่างเช่นลูกของคุณอาจจะอายุ1ขวบครึ่งก็คือ he is 1.5 years old นั่นเองนะฮะ 1.5 หรือ 1.5 years old นั่นเองนะฮะ1ส่วน3ก็เป็น 1/3 2ส่วน3ก็เป็น 2/3 นะฮะอย่างเช่นเขาบอกว่า 2/3 นะฮะ of Thai people are women นะฮะ2ใน3ก็คือผู้หญิงนั่นเองนะครับ1ส่วน4ก็คือ 1/4 แต่อันที่เราใช้มากกว่าคือ 1/4 ใช่ไหมฮะ 1/4 3/4 หรือว่า 3/4 นะฮะ3ส่วน4นะครับ 1/5 ก็คือ1ส่วน5 2/5 3/5 อะไรก็ว่ากันไปนะฮะลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของ address นั่นเองนะฮะก็ฝากไว้นะฮะตัวเลขของที่อยู่บ้านคุณนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าหมายเลขบ้านคุณนั้นคือ 47/78 นะครับ 47ถ้าเป็นชาวอเมริกันจะพูด slash 47/78แต่ชาวอังกฤษจะพูดว่า 47/78 นะครับตัวเลขก็สำคัญในการบวกลบคูณหารด้วยนะฮะอย่าลืมครับ 1+1=2 นะฮะ2-1=1ก็คือลบใช่ไหมฮะ2×2ก็ =4 หรือจะใช้ multiplied by ก็ได้นะครับ2×2=4และอันที่สำคัญที่สุดเวลาเราไปทานข้าวก็คือการหารเงินใช่ไหมฮะ 1,000 บาทหาร5คนก็ได้กับ200ก็คือ1,000/5=200ครับผม
เรื่องราวต่อไปสำคัญเหมือนกันฮะก็คือ measurements นั่นเองครับคำว่า make ต้องออกเสียงเหมือนกับรถเขียวเหลืองที่ผ่านมาเราบอกเขาจะไปไหนแล้วเขาไม่รับนั่นแหละครับ taxi meter นั่นเองนะฮะ taxi meter ดังนั้นครับก็ต้องเป็น centimeters นะครับผมไม่ใช่ centimeter หรือ centimeter นะฮะ meters นะครับแล้วก็ kilometer อย่างเช่นครับผมสูง187นะฮะ I am 187 centimeters tall ครับผมแต่ที่หลายประเทศเนี่ยนะครับเขาจะไม่ใช้ความสูง centimeters หรือ meters นะครับเขาจะใช้เรื่องราวของนิ้วกับฟุตนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมสูง6ฟุต2ก็คือ I am 6 foot 2ครับผม2ตรงนี้ก็คือ2นิ้วครับแต่นิ้วเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็ต้องออกเสียงว่า finger หรอครับไม่ใช่นะครับผมก็ต้องเป็น inches ใช่ไหมครับนิ้วต้องเป็น1 inch 2 inches ใช่ไหมฮะแล้วถ้า12นิ้วเท่ากับ1ฟุตก็คือ12 inches equals 1 foot นะฮะเรื่องราวต่อไปก็คือเรื่องราวของน้ำหนักครับน้ำหนักเนี่ยนะฮะก็หลักๆที่เราใช้ก็คือกิโลกรัมใช่ไหมครับกิโลกรัมอย่างเช่นผมหนักแหมไม่บอกแล้วครับก็สมมติแล้วกันนะฮะผมหนัก70กิโลครับ I weigh นะฮะ I weigh คือชั่งน้ำหนักมานะครับ70กิโลกรัมนั่นเองนะครับ70กิโลกรัมครับเห็นคำว่ากรัมเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากไว้นะฮะว่า1ขีด2ขีด3ขีดนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่า2กรัม3กรัมนะฮะปรากฏว่าเรื่องราวมันคืออย่างนี้ครับชาวไทยไปซื้อแฮมที่ต่างประเทศจะกินแฮมหรือจะซื้อแฮม2ขีดไปบอกฝรั่งว่า Can I have 2 grams of ham คนขายแฮมก็งงฮะหยิบก้อนแฮมมานึกว่าชาวไทยอยากจะชิมเอาเครื่องแฮมเปิดเฉือนฟึบแล้วให้ชิมครับชาวไทยนึกแอบมีบริการให้ชิมชิมเลยจ้าแล้วก็บอก Can I have 2 grams of ham ฝรั่งก็งงเอ้าอะไรกันแน่ที่แท้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็น200 grams นั่นเองนะฮะ1กรัมก็คือ1กรัมนะฮะแต่ถ้า1ขีดก็คือ100 grams 2ขีด200 grams 1กิโลก็กิโลกรัมและแน่นอน 1,000 กิโลกรัมก็จะต้องเป็น1ตันนั่นเองครับไม่ใช่เกี๊ยวนะฮะเกี๊ยวภาษาอังกฤษคือ1ตันใช่ครับแต่1ตันก็คือ1ตันนั่นเองครับบางประเทศนะครับเขาจะไม่ใช้คำว่ากิโลกรัมหรือว่า100 grams นะฮะเขาจะใช้คำว่าพาวด์นั่นเองครับก็คือปอนด์นะฮะหนักกี่ปอนด์ใช่ไหมฮะซึ่งอย่าลืมนะครับห้ามออกเสียงว่าปอนด์นะฮะต้องเป็นpounds ครับผมและ1กิโลกรัมเท่ากับ 2.2 ปอนด์นะฮะ1 kilogram equals 2.2 pounds นั่นเองนะฮะอย่าลืมออกเสียง pounds ต่อไปนะครับคือมาตรวัดเกี่ยวกับน้ำนั่นเองครับซึ่งบ้านเราก็จะออกเสียงว่าลิตรใช่ไหมฮะถ้าไปออกเสียงลิตรเนี่ยนะครับฝรั่งงงฮะชาวไทยหลายๆท่านก็ใส่สระเอเข้าไปลิตเตอร์ไม่ได้นะครับลิตเตอร์นะครับหรือว่าลิตเตอร์สระอีสั้นๆเนี่ยนะครับฝรั่งจะฟังว่าขยะมูลฝอยนั่นแหละครับนี่นะนะฮะเพราะ liter คือ L-I-T-T-E-R liter แต่ถ้า1ลิตรก็คือมาตรวัดของน้ำเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า liters ครับแน่นอนครับ1 meter 1 liter สระอีครับผม1 liter เรื่องราวต่อไปเนี่ยนะครับก็คือเกี่ยวกับมาตรวัดนะฮะของสถานที่หรือพื้นที่นั่นเองครับ1ตารางเมตรก็คือ square meters นั่นเองครับปรากฏว่าชาวไทยเนี่ยนะฮะพาฝรั่งไปซื้อที่ดินครับฝรั่งถามว่า how big is the land ที่ดินนั้นมีขนาดเท่าไหร่ครับชาวไทยบอกว่า4ไร่2งาน and 10ตารางวาฝรั่งงงเลยฮะไม่รู้จะซื้ออะไรนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับต้องรู้ก่อนนะฮะว่า1ไร่ก็เท่ากับ400ตารางวา1งานก็เท่ากับ100ตารางวานะครับแต่ปัญหาก็คือ1ตารางวาเนี่ยฝรั่งก็ไม่เข้าใจ1ตารางวาเขาเรียกว่า square meter ดังนั้น1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตรครับ1 square wa equals 4 square meters ดังนั้นถ้าพื้นที่100ตารางวาก็เท่ากับ400 square meters ต่อไปนะฮะก็คือเรื่องราวตัวเลขเกี่ยวกับองศาหรืออากาศนั่นเองครับ the temperature ออกเสียงว่า temperature นะครับไม่ใช่ temperature หรือ temperature นะฮะ temperaturetemperature นะครับแน่นอนครับองศาเซลเซียสก็คือ degrees celsius นะครับ35องศาเซลเซียส35 degrees celsius ครับปรากฏชาวไทยไปอเมริกาครับและเห็นชาวอเมริกันบอกว่า today the temperature is 100 degrees ตกใจนะครับนึกว่าน้ำเดือดเลยนะฮะซึ่งที่จริงต้องฝากก่อนนะครับว่าที่อเมริกาเขาจะใช้ Fahrenheit นั่นเองนะฮะ so 100องศา Fahrenheit 100 degrees Fahrenheit ก็จะอยู่ประมาณ30ปลายๆนะฮะขององศาเซลเซียสนั่นเองนะฮะสุดท้ายครับเรื่องตัวเลขของมาตรวัดนะครับก็คือ1โหลนั่นเองครับ1โหล12อันก็คือ a dozen ไม่ใช่โดเซ่นนะฮะ a dozen ครับไปซื้อไข่มาโหลนึง I bought a dozen eggs ถ้าซื้อมาครึ่งโหลก็คือ I bought half a dozen eggs นั่นเองนะฮะ
ต่อไปก็เป็นตัวเลขเกี่ยวกับกีฬากันบ้างครับอยากจะบอกว่าแมนยูชนะลิเวอร์พูลเอ๊ะไม่เอาดีกว่าผมชอบลิเวอร์พูลครับเป็นลิเวอร์พูลชนะ

แมนยูกันบ้างเพราะเกิดขึ้นไม่บ่อยนะฮะลิเวอร์พูลชนะแมนยูไป 1-0 หลายคนนึกว่า 1-0 แต่จริงๆแล้วในศูนย์ของฟุตบอลนะเขาจะเรียกว่า nil ครับ NIL nil ครับผมดังนั้นเราจะบอกว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่ชนะวินนะฮะเพราะวินหรือว่า won นะฮะจะแปลว่าชนะการแข่งขันหรือชนะถ้วยครับ they won the match they won the trophy they won the competition แต่ถ้าเอาชนะคู่แข่งต้องใช้คำว่า beat นั่นเองครับลิเวอร์พูล beat แมนยู 1-0 ครับชนะ 2-0 ก็2-0 นะฮะเกม0ของฟุตบอลก็คือ nil นั่นเองครับถ้าเสมอกัน 0-0 คำว่าเสมอคือ draw นะฮะหรือถ้าเป็นอดีตคือ drew นะครับ Liverpool drew with นะครับเสมอกับ Liverpool drew with Man U 0-0 0-0 นั่นเองนะฮะแต่5เนี่ยนะครับเสมอกัน 1-1 เขาจะไม่ใช้ 1-1 หรือ 2-2 ครับเขาจะใช้ 1-all หรือว่า 2-all นะฮะสุดท้ายครับเรื่องราวของกีฬาอีกหนึ่งเรื่องก็คือเกมศูนย์ของเทนนิสนะครับหลายคนจะเห็นครับ love ใช่ไหมครับเวลาเขาตีกันfold 15 love ใช่ไหมครับแล้วก็งงฮะ15กับความรัก love ก็คือเกมศูนย์ของเทนนิสนั่นเองนะครับอย่าลืมครับ beat เอาชนะคู่แข่ง drew with ก็คือเสมอกันแล้วคือ lost to ก็คือแพ้ครับ Liverpool lost to Man U นะครับ Man U lost to Liverpool ครับ Man U แพ้ Liverpool ไป 2-0 Man U lost to Liverpool 2-0 ครับผมและนี่ก็คือบทสรุปนะครับของเรื่องราวทั้งหมดนะฮะเกี่ยวกับตัวเลข everything about numbers เชื่อผมนะครับว่าอยากจะพูดภาษาอังกฤษตัวเลขก็สำคัญสำหรับทุกๆภาษานะครับรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขของภาษาอังกฤษรับรองครับจะสื่อสารได้อย่างดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากวิ่งพี่คับพี่ของปอดของเอเมลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอเมลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
4: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
5: ชีส
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
4: เอเมลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
4: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
6: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道，泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
7: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
8: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชทวี
7: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
9: It's so good.
2: Yeah.
10: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
9: You'll right, eat, right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
2: 好会拍。
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious
2: บ๊ายบาย
11: พลังแสงทะลุมิติ
12: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
11: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Are you ready?
1: Yes.
0: Okay. First of all, let me introduce the new assistant. ขอแนะนำนะผู้ช่วยอาจารย์นะคะอันนี้คนละคนกับพี่ตอนเช้าแล้วโอเคค่ะเชิญแนะนำตัวกะฮันนะพี่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะ If you are naughty ถ้าเราโซน you will be given a sticker จะไม่ให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมีแจกอีกค่ะนอกจากสติ๊กเกอร์แล้วแจกอะไรอีกดินสออันนี้ทุกคนสามารถได้นะถ้าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ร่วมมือนะคะในการทำกิจกรรมและแน่นอนค่ะเรามีรางวัลใหญ่อีก6รางวัลได้แก่กล่องดินสอ2รางวัลพวงกุญแจ2รางวัลและแฟ้มนะคะสีสดใสนี้อีก2รางวัลทั้งหมดเป็น6รางวัลเนื่องจากว่ารางวัลไม่สามารถให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเกมนะคะกิจกรรมให้พวกเราเล่นอีกนั่นแหละเนาะนะคะโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: กิจกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะให้จำนวนอันนี้ป้ายอันนี้นะคะและให้เรายืนเรียงลำดับนะคะมาจัดแถวแถวละ10คนตามลำดับหมายเลข
2: เดี๋ยวให้พี่แจกก่อน
0: ให้พี่แจกก่อนนะคะ

0: ันนี้เป็นหมายเลขนะคะซึ่งเราจะใช้ในการบอกเวลาเรานับ1ถึง60ได้หรือยังสบายมากสบายมากยังจริงเหรอ
1: ได้นิดนึง
0: ได้นิดนึงอ่ะวอร์มอัพวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับนะตามหมายเลขเลยเริ่มจาก1ภาษาอังกฤษว่า
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อันนู้นนั่นแหละ

0: ชเวนตี้คนสุดท้ายชเวนตี้เอทนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี28คนนะคะลองนับต่อไป29ว่าไงคะชเวนตี้34 34 35 35 36 37 37 38 39 40 40แล้ว40 42 43 44 45 46 มา20ยังไง20
1: 20น
0: ะต้องเป็นอะไรคะ46ใช่ไหมอ่ะ47
2: 48 49
0: 50 50ไม่ใช่5นะคะ50 50ไหนๆนะคะเราก็ได้เรื่องตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมตัวเลขกันเนาะเรานับ1ถึง60ทำไมครูถึงให้นับแค่60ทราบไหม
3: ทำไมครูถึงนับแค่60ไม่ทราบค่ะ
4: ไม
0: ่
4: ทราบ
0: ใครเดาได้ไหมทำไมถึงให้นับแค่60ทำไมไม่นับถึง100
3: ได้ให้ถึง2อะไรคะทำไมครูถึงนับได้
0: 60ทำไมครูถึงสอนแค่60ใครเดาได้บ้าง
5: นาท
0: ี
5: ค่ะ
0: เก่งมากใช่แล้วโอเคเอาปากกาก็ได้ค่ะว่าเดี๋ยวดึงสอนแล้วแจกทุกคนนะให้นับ1ถึง60เพราะว่า60นาทีใช่เรากำลังจะเรียนเรื่องเราจะเรียนเรื่องเวลาเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ
6: 1ชั่วโมง
0: 1 14ว่า
6: 14
0: เพราะฉะนั้นบ่ายโมง14ก็คือ1 14ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้6 6
6: 7
0: 7ใช่แล้วนั่นแหละที่ให้นับถึง60เพราะว่าเราจะมาเรียนเรื่องเวลากันนะคะก็เลยมีแค่60เนาะ
3: ค่ะก็เดี๋ยวพี่จะบอกกติกานะคะก็คือครูนะคะจะเขียนเลขไว้บนบอร์ดนะคะแล้วก็ใครที่ตอบได้ให้ยกมือ
7: คร
3: บ30ค่ะถ้า
7: ครู
3: ตอบได้ให้ยกมือแล้วถ้าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัล
8: ถ้าใจไม่ทัน
9: ก็แล้วกัน
3: ไม่เข้าใจเดี๋ยวขออธิบายอีกรอบนะคะถ้าสมมุติว่าครูเขียนใช่ไหมครูเขียนเลขฟังค่ะเด็กน้องฟังค่ะถ้าสมมติว่าครูเขียนตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆให้เด็กๆยกมือใครที่ตอบได้คือให้ยกมือถ้าสมมติว่าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัลเข้าใจไหมคะ
10: อ่านว่า
3: แหละ ใช่ค่ะแบบเมื่อกี้ไงคะ
0: ใช่เช่นอย่างเมื่อกี้เขียนอย่างเงี้ย
3: อ่านว่ายังไง
6: ถูกถูกดีวันถูกดีวันวัน
0: ใช่
3: เข
0: ้
3: าใจแล้วยังดีวันเข้าใจแล้วยังครับโอเคค่ะเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะ
0: เดี๋ยวลองดูนะ
6: หมดสิ
0: เดี๋ยวช่วยดูนะว่าใครเป็นคนยกมือคนแรกนะคะโอเค
3: จะเขียนแล้วนะคะ

0: ยังไม่ใช่
1: ย
0: ัง
1: ไม่ใช่ค่ะ
2: เอาด
1: ู
2: ค
1: ุ
2: ณ
1: ทัศน์
2: 1ถึง3นะคะ
1: 1
2: 2เอ๊ะ3คนนี้ค่ะเอ๊ะ
0: 21 21ยังไม่ใช่
2: ยังไม่ใช่แล้ว
0: ก็เช่นเดี๋ยวๆก่อนนะเ
2: ห็นแล้ว
0: ก่อน
2: 1 2
3: 11 11
2: 1
3: 11
2: เดี๋ยว1 2 3คนไหนล่ะตั้งที่หู
3: ตั้งที่หู
2: 1ตั้งที่หูก่อนตั้งที่หูก่อนหนึ่งสองสองยังไม่ตรงเลยซับคนนี้
0: โอเคนะได้แล
2: ้
0: วถ
2: ู
0: กแล้วมิกซ์อันนี้เนาะเราเลขยากๆเดี๋ยวนิดนึงนะคะอันนี้เลข8ใช่ไหมเราจะออกเสียงว่าเอกซึ่งเหมือนกับคำว่าไข่ซึ่งไม่ใช่ต้องออกเสียงว่าเอทเอทไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะเอทเอทเอทนะเอทเอทไม่ใช่เอกถ้าเอกอันนั้นเอกอีเอกแปลว่าไข่นะคะคนละเสียงกันนะเอทเอทนะคะแล้วก็11นะ7 11คำนี้น่าจะคุ้นใช่ไหมคะ7 11เนาะ
3: 11
0: เดี๋ยวรางวัลมีอีกแค่อันเดียวเองเพราะฉะนั้นคนไหนตอบแล้วได้รางวัลแล้วนะไม่เอาแล้วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหนูได้2อันใช่ให้คนอื่นบ้างนะ
2: ต่อใครขยันใครตั้งใจเรียนก็จะตอบได้ตั้งที่หูก่อน
4: ตั้งที่หูก่อนทุกคน
3: ไม่หยุดคิดจะถามนะมาไม่ไม่คิดหยุด
2: ตัดสิทธิ์แบ่งให้เพื่อนบ้างเน
3: า
2: ะ
3: ไม่คิดจะแบ่งปนจืด
0: เดี๋ยว
3: ก่อนไหว
2: ให้คุณนับก่อนหนึ่งสาม
0: เก่งมากโอเคนะเล่นคำเนาะเพื่อนอ่านถูกนะ5ตัวแรก5 5แต่50ไม่ใช่50 50แล้วก็5อีกเก่งมากเลยโอเคค่ะนะทีนี้รางวัลใหญ่เราหมดไปแล้วอ่ะ2อีก4อันเดี๋ยวไว้เล่นอย่างอื่นอีกนะคะ
2: นะ
0: โอเคนะ
2: เราก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ
0: ใหญ่เดี๋ยวก็วอร์มอัพอีกนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะเผื่อบางคนง่วงเนาะกินมาง่วงนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะเกมต่อไปเราจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้พวกเราทำตามเช่นถ้าบอกว่า stand up ให้ทำอะไร
3: ยืน
0: ยืนใช่ถ้าเกิดบอกว่า sit down
3: น
0: ั่งถ้าบอกว่า turn left
3: ด้านขวา
0: ฮะ turn left ด้านซ้ายอยู่ไหน
3: ซ
0: ้ายอยู่ไหนนะคะอ่ะเชิญให้ถูกถ้าเกิดบอก turn right
3: ซ้าย
0: ต้องขวานะคะอย่างงนะหมุนสลับกันแล้วงงเอาละเอาอีกทีนึงด้านไหนคะ
2: turn left ด้านไหนคะ
0: ด้านซ้ายมือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น turn rightขวามือนะคะถ้าเกิดครูบอกว่า sleep ให้ทำอะไร
2: sleep
0: ให้นอนทำท่านอนก็พอไม่ต้องนอนจริงๆนะนะคะถ้าครูบอกว่า
2: swim
0: ทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า run ให้ทำอะไรrun
3: wing
0: นะคะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงนะถ้าครูบอกว่า
2: dance
0: ทำอะไรคะ
3: เต้น
0: นะคะทำท่าเต้นทำท่ายังไง

0: เต้น
1: เต้นยังไงก็ได้ใช่ไหม
0: อ่ะแบบนี้แหละอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อ่ะโอเคถ้าครูบอกว่า sing a song ทำอะไรคะร้องเพลงทำท่าร้องเพลงหรือใครอยากจะร้องออกมาก็ได้ sing a song นะคะถ้าครูบอกว่า laugh laugh พวกเรามารู้จักแน่ไม่ใช่ laugh ใครรู้คำศัพท์คำนี้บ้าง
2: ค่ะใครร
0: ู
2: ้บ้างคะ
0: laugh ยังไม่ใช
3: ่
0: หันหน้าเล่นกระโดดยังไม่ใช่ laughอันนี้พวกเราน่าจะชอบไม่ใช่แล้วแปลว่าหัวเราะใช่ต้องแบบนี้แหละถ้าบอกแล้วแบบนี้เลยนะคะเสียงดังๆเลยแล้วแล้วแปลว่าหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cry ยิ้มร้องไห้ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะอยากจะแลฟหรืออยากจะคลาย
4: แล
0: ฟเนาะโอเคต่อมาเพย์ฟุตบอล
5: เ
0: พย์ฟุตบอลคืออะไร
6: อ
0: าทำท่าไงดีคะเพย์ฟุตบอลใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะเพื่อนนะเตะฟุตบอลก็พอสมมติว่ามีฟุตบอลนะคะอย่าเตะเพื่อนนะอย่าตีกันนะคะต่อมา watchWASH watch แปลว่าล้างนะคะ watch a face ล้างอะไรคะ
7: ล้างหน้า
0: ล้างหน้าถ้าล้างมือใช้คำว่าอะไร watch
8: watch
0: hands
9: watch
0: hands ถ้าเกิดว่าสระผม watch hair นะคะไม่ใช่ head นะหัวใช่สระผมเอา hair ก็พอนะโอเค watch แปลว่าล้างนะคะต่อมา watch TV
10: ดูทีว
0: ีสั่งให้ไปดูทีวีต้องหาทีวีแล้วไปดูเนาะต่อมา jump กระโดดอันนี้ได้กระโดดแล้วนะคะ eat
11: กิน
0: กินทำท่าไงดี
12: กระโดดไปข้างหน้า
0: eat eat กินกินทำท่ากินนะคะdrinkดื่มใช่ไหมทำท่ายังไงดีนะโอเคต่อมา take a bath take a bath take a shower take a bath
13: เล่นบาส
0: เล่นบาสว่ายน้ำยังไม่ใช่ take a bath ทุกเช้าทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต้อง take a bath
14: อาบน้ำ
0: อาบน้ำค่ะถ้าบ้านใครใช้เป็นฝักบัวTake a shower นะ Take a bath ก็คือใช้ขานแล้วก็นะอยู่เอ๊ะมีไหม Take a bath ตรงนี้นี่ค่ะนี่คือ Take a bath นะก็คือลงไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ใช่ไหมคะใส่สันไลลงไปใช่ไหมไม่ใช่
15: ใส่สันไลไหม
0: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิ้ลเนาะเขาอาบน้ำอย่างนี้นะคะนะของเราลงกะละมังก็ได้เนาะtake a bath แปลว่าอาบน้ำทำท่าไงดีคะอาบน้ำเอาอย่างนั้นน่ะโอเคสุดท้าย get dressed แปลว่า get dressed
16: ก้าวใส่เสื
17: ้
16: อ
0: แปลว่าแต่งตัวใช่ไหมคะใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงได้หมดเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเลขหมายเลขเนาะแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะเดี๋ยวนะคะทุกคนจะมีหมายเลขอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่นะคะจะเป็นคนเรียกหมายเลขใครได้หมายเลขไหนนะคะก็ฟังคำสั่งดีๆว่าพี่ให้ทำอะไรแล้วลองดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเราจะให้รางวัลอย่างเดียวเราไม่เคยลงโทษเลยอ
18: ่
0: ะ
18: วันนี้จะทำโทษดีกว่า
0: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่านะฟัง listen to me carefully ฟังครูดี
19: ๆเรากำลังสบายจะปมมือพันปมมือค่ะพัน
18: โอเคค่ะ
0: นี่เกินนี่เป็นตัวอย่างเกินเดี๋ยวจะโดนฟังดีๆฟังดีๆนะคะพี่จะอ่านหมายเลขถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจฟังเราไม่รู้เป็นหมายเลขเราอันนี้ก็จะโดนทำโทษแล้วนะพอเป็นหมายเลขเรา เราฟังไม่ออกหรือเราไม่ตั้งใจฟังพี่ว่าพี่ให้เราทำอะไรทำผิดนะเราก็อาจจะโดนลงโทษเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆค่ะนะ
3: คะเรียบร้อย
0: ให้พี่ดีกว่านะ
3: ค่ะ
0: เพื่อความสนุกสนานให้พี่นะคะเป็นคนเรียกหมายเลขแล้วก็บอกให้ทำนะคะ
3: 40
0: ค่ะอย่าช้าอย่าช้า
3: ม
0: าตรงนี้ก็ดีก็ดี
3: สวิม
4: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าก่อนทำท่าว่ายน้ำทำว่ายน้ำ
3: ใหม่นะคะคำอื่นได้ไหมคะคำอื่นนะคะถ้าทำผิดลงโทษไม่ได้ค่ะจำ
0: โอเครอดรอดรอดเพลงพร้อมมากเลยค่ะหันหน้าทางเพื่อนก่อน
5: เท
0: ิร์นเลฟหันทางด้านไหนคะ
6: ซ้ายขวาซ้าย
3: ถูกต้องค่ะ
6: ไล
3: ท์เดี๋ยวให้ก่อนคนต่อไปจะไม่ให้แล้วนะ
0: ตั้งใจฟังดีๆ
3: เ
0: ซ
3: เว่นเซเว่นเซเว่น
0: มาเลยไม่ทำอะไรเอ่ย
3: สลีปไม่ได้ให้เต้นนะ
0: สลีปคืออะไรคะ
3: สลีป
0: นอนทำท่ายังไงดีสลีป
3: ได้ดีคะ
0: โอเค
7: พูดนี่ต้องเปิดเสียงคร
3: ับก่อนอื่นเราเล่นเกมก่อนดีกว่าได
7: ้
3: ไหม
7: ฮะเล่นเกม
3: ร้องเพลง
7: ดีกว่า
0: หรือเวกับนะนะคะตื่นแล้วเนาะไปร้องเพลงไปเล่นต่อถือเอาไว้3 number 3เล่นเมาคลีล่าสัตว
3: ์เอาเพลงอะไรดี
8: ลองฟังเพลง
3: เอปเปิ้ล
0: เอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเ

0: คนนี้น่าจะชอบนะเดี๋ยวมาโอเคโอเค
1: ไม่เอาโอเคค่ะ
0: นะอีกสักสองคำเนาะสองคำคำนี้ก็น่าจะดีอีกสองคำพอละนะโอเคหมายเลขไหนดีคะพี่
2: เอาเป็น7เอาเป็น16
0: คำนี้ดีกว่า laugh แปลว่าอะไรแล้ว laugh
3: ปรบมือ5ครั้งเปิดใจกว่านี้ปรบมาอีกทีไม่ดีเลย
0: เพื่อน laugh
3: อ
0: ะไรแล้ว
3: laugh
4: กระโดด
0: กระโดดไม่ใช่คนนี้ก็กระโดดตรงข้ามกับร้องไห้
5: กินข้าว
0: แล้ว
3: กับร้องไห
0: ้ใช่แล้วอันนี้แหละอันนี้แหละหัวเราะนะคะอีกคนนึงอีกคนนึงเน
6: า
0: ะฝั่งนี้เหมือนยังไม่ค่อยออกเลยนะทเวนตี้ทเวนตี้อะไรดี
7: ทเวนตี้โฟร์
0: เทคอะบาสเทคอะบาสทำอะไรคะ
8: ตีลังกาหลัง
0: เทคอะบาส
8: ตีลังกาสาม
9: อาบน้ำอ
8: าบน้ำ
0: ทำท่าอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำยังไง
8: อ
0: ย่างนั้นแหละอาบน้ำอย่างนี้นะโอเค thank you

0: have heard many ethnic stories. One of them is the Karen ethnic group. And today, I have a chance to travel to Opoi Market. 90% of this market is Thai people of Karen descent, who migrated from Myanmar since the Thai-Myanmar War. All the villagers in the market wear Karen shirts with adults or children. This made me see a lovely lifestyle. And the highlight that should not be missed is offering food to monks on a bamboo raft along the Pa Chi River. It is a beautiful cultural tradition. It can be said that this is a very charming and interesting image.
1: How much for this shirt? เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ350ครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่แล้วจะพูดว่า how much is this shirt
2: เก่งมาก350บาทใช่ไหมครับงั้นพูดว่า
1: 350บาทลดราคาได้ไหมได้ครับนั้นให้ออกเสียงด้วยครับ
2: can I
1: get a discount
2: เก่งมาก
1: discount ที่แปลว่าลดราคาแล้วมีสีอะไรบ้างครับสีฟ้าครับสีฟ้าภาษาอังกฤษว่า
2: blue
1: เก่งมาก blue แล้วมีสีอื่นหรือเปล่าครับเช่น
2: เหลืองนะครับเหลืองภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ yellow
1: เก่งจังเลยเอาอีกนะครับสีเขียวพูดว่า
2: green
1: แล้วมีอีกสีที่ทีเทรคชอบมากนั้นก็คือสีแดงภาษาอังกฤษว่า
2: red
1: ถูกครับแล้วช่วยทีเทรคก็เลือกด้วยนะครับเลือกไม่เป็นคิดว่าสีเหมาะกับทีเทรคเกรย์ครับสีฟ้าครับภาษาอังกฤษว่า
2: blue
1: เก่งมากเลยครับชื่ออะไรครับผมชื่อเด็กชายกิติทัศน์พงศ์กิจเกษมครับชื่อเล่นอะไรครับน้องเอเจผมชื่อทีเทรคเกรย์ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ nice to meet you แล้วจะให้น้อง AJ ดูว่าทีเทรคเกรย์หล่อขึ้นหรือเปล่าห้าสี่สามเป็นยังไงครับหล่อขึ้นหรือเปล่าใส่แล้วหล่อมันพรมเลยครับขอบคุณมากพูดว่า
2: you look
1: so handsome ที่แปลว่าดูดีหรือว่าหล่อมากแต่สู้น้อง AJ ไม่ได้ก็หล่อเหมือนกันครับ you look so handsome yeah. ทางบ้านอย่าลืมนะครับเราจะมี quiz challenge ให้น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวจบรายการเฉลยคำตอบด้วยครับน้อง AJ ลืมไปคำว่าตลาด ใช้คำว่า
2: market
1: รู้จักตลาดโอปอยใช่ไหมครับครับขอคำแนะนำด้วยเพราะว่าทีเจอร์ก็เริ่มหิวกินอะไรดีครับข้าวห่อกระเหรี่ยงครับข้าวห่อกระเหรี่ยงไม่เคยเห็นมาก่อนรสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: รสชาติจะหวานครับ
1: เยี่ยมทีเจอร์ก็ชอบหวานครับนั้นใบทั้งในดีฮะทั้งนี้แล้วโอเคถึงแล้วนะครับข้าวห่อกระเหรี่ยงไม่เคยเห็นมาก่อนครับขายยังไงครับเท่าไหร่ครับทีละ30บาทครับ30บาทภาษาอังกฤษพูดว่า 30 บาทเก่งมากน้องชื่ออะไรครับน้องโอ๊ตครับน้องโอ๊ตน้อง AJ โอ้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอข้าวห่อกระเหรี่ยงคืออะไรครับ
2: ข้าวเหนียวมะพร้าวแล้วก็จิ้มกับมะพร้าวน้ำตาลปี๊บครับ
3: ก็จะเป็น

0: เหนียวนะคะทานคู่กับตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นมะพร้าวกวนกับน้ำตาลปี๊บนะคะก็จะเอาข้าวเหนียวจิ้มทานคู่กันค่ะก็คือจะเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงค่ะ
1: ครับงั้นสอนนิดนึงนะครับข้าวเหนียว sticky rice
2: sticky rice
1: แล้วได้ยินคำว่ามะพร้าวภาษาอังกฤษว่า coconut
2: coconut
1: โอ้รอไม่ได้ขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วกินยังไงครับ
0: เนี่ยค่ะก็จะเอาตัวนี้ค่ะแกะออกมาเลยค่ะแล้วก็แกะใบตอง
1: สอนคำนี้ไปด้วยนะครับใบตองใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นั้นใช้คำว่า banana leaf
2: banana leaf
1: โอเคเดี๋ยวเราจะดูว่าข้างในมันจะเป็นยังไงได้แล้วนะครับรสชาติจะเป็นยังไงครับน้องออด
2: หวานหวานค่ะ
1: หวานหวานพูดว่า sweet
2: sweet
1: มาดูกันว่ามันจะหวานหรือว่า sweet แค่ไหนครับ
2: จิ้มเยอะๆเลยค่ะอร่อยนะครับ
1: อร่อยมากหวานก็จริงครับแล้วหอมด้วย
2: อร่อยก็ซื้อไปเยอะๆนะคะ
1: ได้เลยครับราคาเท่าไหร่ครับ
2: 30 บาท
1: 30 บาทภาษาอังกฤษพูดว่า30 บาทถูกต้องครับโอ้โหราคาถูกครับเอาเป็นว่า1ชุดกลับบ้านได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: โอ้ thank you so much ขอบคุณมากครับนี่โอ้มีดอกไม้ด้วยดอกไม้ภาษาอังกฤษว่า flower
2: flower
1: thank you very much ขอบคุณมาก
3: ข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมคะข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมคะ
1: โอ้หอมหอมขายอะไรอยู่ครับ
3: ข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะ
1: นี่แหละนะข้าวเหนียวหมูปิ้งน้องชื่ออะไรครับ
3: หนูชื่อได้ยินฟ้าในแอร์ค่ะ
1: สอนไฮนิ่งนะครับคำว่าฟ้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า sky
3: sky
1: เก่งมากแล้วขายยังไงครับ
3: ขายชุดละ30 บาทค่ะ
1: 30 บาทจะได้กี่ไม้ครับ
3: ได้3 ไม้ค่ะ
1: 3 ไม้
3: แล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะ
1: มีข้าวเหนียวด้วยนี่ข้างในมีข้าวเหนียว
3: ใช่ค่ะ
1: หอสวยมากเลย
3: เอาเกตชุดดีค่ะ
1: มาคนเดียวคิดว่า1 ชุดก็พอครับหรือภาษาอังกฤษจะถามว่า how many
3: packages
1: do you want เก่งมากที่แปลว่าเอากี่ชุดชุดหนึ่งก็พอครับข้าวเหนียวร้อนๆโอ้น่ากินน้องฟ้าสอนไปด้วยได้ไหมครับคำว่าข้าวเหนียวพูดว่า sticky rice
3: sticky rice
1: เก่งมากหมูปิ้งคือ grilled pork
3: grilled pork
1: yes อีกคำหนึ่งนะครับใบตอง banana leaf
3: banana leaf
1: เก่งมากลงท้ายฟอร์ฟันสุดยอดโอ้โหทิชเชอร์เกรกรอไม่ได้พอได้เลยนะครับแล้วข้างหน้าครับพอเองหรือเปล่าที่มีดอกไม
3: ้ที่พอค่ะ
1: ขอแบบนี้ได้ไหมที่มีดอกไม
3: ้
1: ขอบคุณมากครับ thank youน้องฟ้าครับใครเป็นผู้สอนห่อข้าว
3: แม
1: ่สอนให้โอเคเดี๋ยวสอนให้นะครับคำว่าเชือกใช้คำว่า rope ถูกต้องครับเฮ้ยลืมไปดอกไม้ใช้คำว่า flower ถูกต้องครับ
3: เสร็จแล้วค่ะทิชเชอร
1: ์โอ้ขอดูด้วยได้ไหมครับนี่คุณผู้ชมครับเห็นไหมมีที่จับด้วยน่ารักมาก30 บาทพูดว่า30 บาทถูกต้องครับโอเคในมือที่จะมีเงินเท่าไหร่ครับ
3: 40 บาท
1: 40 บาทภาษาอังกฤษว่า40 บาทแสดงว่าน้องฟ้าต้องทอน10 บาทหรือว่า10 บาทโอเค here you are 40 บาท and this is change 10 บาทโอ้ได้แล้วนะครับข้าวห่อกระเรียงแล้วก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งแต่ที่จะแกรกชอบกินหวานมีร้านหรือเปล่าที่มีของหวานไหมครับ
3: มีค่ะเดี๋ยวหนูพาไปร้านเพื่อนหนูค่ะ
1: ขอบคุณมากงั้นทีเจแกรกจะใจเองครับเดี๋ยวจะเลี้ยงให้ไปทางไหนครับ
3: ทางนู้น
1: โอเคไป let's go ถึงแล้วร้านขนมไทยโอ้โหร้านนี้มีขนมอะไรบ้างครับ
4: ขนมต้มขนมมันแล้วก็ขนมถ้วยครับ
1: โอ้ชอบกินทุกอย่างครับ
4: ชอบกินทุกอย่างก็ซื้อทุกอย่างเลยครับ
1: โอ้พูดเก่งด้วยนะครับงั้นสอนนิดนึงลองพูดตามครับI am a good seller.
4: A good seller.
1: แปลว่าฉันเป็นคนขายของเก่งดีและฉลาดครับสอนคำศัพท์ดีกว่าครับคำว่าของหวานภาษาอังกฤษพูดว่า sweets.
3: Sweets.
1: เก่งมากคนขายของคือ seller.
3: Seller.
1: ลองพูดครับ I am a seller.
3: I am a seller.
1: ที่แปลว่าฉันเป็นคนขายของขายจริงด้วยครับนั้นช่วยแนะนำเมนูอะไรขายดีที่สุดครับ
4: ขนมถ้วยขายดีที่สุดครับ
1: โอเคสอนนิดนึงนะครับฉันแนะ

0: นำภาษาอังกฤษจะพูดว่า I recommend
1: I recommend
0: เช่นฉันแนะนำขนมถ้วยก็คือ I recommend ขนมถ้วย
2: I recommend ขนมถ้วย
0: ขายยังไงครับชุดละเท่าไหร่ครับ
2: ชุดละ20บาทครับ
0: ชุดละ20น้องฟ้าจำได้หรือเปล่า20พูดว่า20
1: 20
0: ลองพูดด้วยครับ20บาท
2: 20บาท
0: โอ้อยากกินทุกอย่างนั้นเอาขนมถ้วยขนมถั่วแปบเอาทุกอย่าง1ชุดครับ
2: ครับ
0: น้องฟ้าช่วยกินด้วยนะเอาน้องฟ้าชอบกินอะไรครับมีอะไรไหมเมนูพิเศษ
1: ฉันกินขนมถ้วย
0: ขนมถ้วย me too ผมด้วยครับ I like it โอ้มาแล้วมาแล้วขนมถ้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับดูดิของกินมาเพียบเลยเยอะมากเลย
1: ฉันรักโอปอยแล้วของกินเยอะค่ะ
3: นักท่องเที่ยวชอบมาซื้อของแล้วก็นั่งครับ
0: ใช่แล้วเพราะเป็นบรรยากาศที่ดีเย็นสบายครับแล้วคำว่าโอปปอยแปลว่าอะไรครับ
1: พักผ่อน
0: พักผ่อนเป็นภาษาอะไรครับ
1: กะเรียงค่ะ
0: กะเรียงรู้หรือเปล่าภาษาอังกฤษมี3คำที่แปลว่าพักผ่อนพูดว่า just relax
1: just relax
0: take it easy
1: take it easy
0: just chill
1: just chill
0: ใช่แล้วนะ3คำที่แปลว่าพักผ่อนหรือว่าโอปปอยนั่นเองครับโอ้เห็นแล้วนะครับอยากกินด้วยน้องพอชอยากกินเมนูอะไรครับข้าวเหนียวหมูปิ้งนั้นให้พูดว่า sticky rice
2: sticky rice
0: and grilled pork
2: and grilled pork
0: โอเคเชิญเลยครับน้องฟ้าเลือกหนึ่งเมนูครับกินอะไรดีเน
1: า
0: ะ
1: ขนมถ้วย
0: ค่ะขนมถ้วยแล้วทีเจก็กินมาแล้วนะครับข้าวห่อกระเรียงรอบนี้จะชิมอะไรดีนะเอาอันนี้ขนมอะไรครับน้องพอดครับ
2: ขนมมันครับ
0: ขนมมันโอ้เหนียวนิดนึงแต่อร่อยน้องฟ้าเป็นยังไงครับอร่อยไหมอร่อยภาษาอังกฤษไม่ยากพูดว่า yummy
2: yummy
0: deliciousแล้วภาษากะเรียงมีคำอะไรบ้างที่แปลว่าอร่อย
1: ออเบค่ะ
0: ออเบอ๋อได้สองคำวันนี้โอปอยที่แปลว่าพักผ่อนแล้วก็ออเบที่แปลว่าอร่อย
4: ทิ้งขยะไหมครับ
0: เฮ้ยมีคนมาเก็บขยะด้วยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะเด็กๆที่นี่เป็นจิตอาสา
0: จิตอาสาใช้คำว่า volunteer
1: volunteer
0: เด็กๆทุกคนถ้าจะถามว่ามีขยะไหมครับพูดว่า do you have any trash
1: any trash
0: oh yes we do มีเยอะมากเลยอ่ะนั้นเด็กๆช่วยเก็บขยะด้วยในมือน้อง AJ มีถังหรือภาษาอังกฤษว่า bucket
1: bucket
0: ถูกต้องและคำนี้ด้วยนะครับขยะภาษาอังกฤษว่า trash
1: trash
0: โอเคน้อง AJ ครับขอบคุณมากโอ้เด็กดีจิตอาสาจริงครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่รุ่งทิวาคนที่คอยดูแลตลาดและดูแลน้องๆในตลาดโอปปอยพี่รุ่งทิวาเล่าให้ผมฟังว่าน้องๆที่เราเห็นเดินกันอยู่ในตลาดจะเป็นลูกหลานชาวกะเหรี่ยงน้องๆทุกคนนอกจากจะมีความขยันมั่นเพียรตื่นแต่เช้ามาช่วยพ่อแม่ขายของแล้วที่ตลาดแห่งนี้ก็ยังปลูกฝังให้ทุกคนเป็นจิตอาสาคอยเดินเก็บขยะตามโต๊ะนักท่องเที่ยวให้ทุกคนช่วยกันดูแลความสะอาดตลาดโอปอยให้น่าท่องเที่ยวนั่นเองครับ
5: หนูชอบมาทำงานที่ตลาดค่ะพอได้เจอคนเยอะสนุกดีค่ะ
6: หนูตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อที่จะมาช่วยพ่อแม่ขายของหนูมาทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยค่ะมาเที่ยวตลาดโอปอยกันเยอะๆนะคะ
7: หนูชอบมาตลาดค่ะเพราะหนูได้มาเจอกับเพื่อนๆหลายๆคนและได้มาเล่นกันด้วยค่ะตลาดโอปอยยินดีต้อนรับนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ
8: ผมเป็นจิตอาสาครับผมอยากให้ตลาดพวกเราสะอาดครับมาเที่ยวตลาดโอปอยมาเยอะๆนะครับ
0: เมื่อผมได้มีโอกาสมาเจอน้องๆที่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้งทีผมจะไม่พลาดที่จะให้ความรู้ภาษาอังกฤษกับน้องๆและวันนี้ผมก็ได้เตรียมกิจกรรมมาให้น้องๆเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อปลุกฝังให้น้องๆได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและจะได้รู้ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้น่ากลัวหรือยากอย่างที่คิดเลยครับWelcome! ยินดีต้อนรับเด็กๆเราจะทักทาย Teacher Greg พูดว่า Good afternoon
4: Good afternoon
0: แล้ววันนี้ Teacher Greg มาฝากเพลงด้วยเด็กๆรู้จักคำว่าแตงโมรู้จักไหมครับแตงโมภาษาอังกฤษจะพูดว่า Watermelon Watermelon นั้นให้เด็กๆทำท่าอย่างนี้นะพร้อมกันครับ Watermelon Watermelon แล้วคำว่ากล้วยภาษาอังกฤษพูดว่า
9: banana
0: banana banana
4: banana
0: เหมือนว่าเราปอกกล้วยอยู่นะครับ banana
4: banana
0: chicka chicka chicka chicka ได้อยู่ครับ chicka chicka chicka
4: chicka chicka chicka
0: แล้วทำอย่างนี้ fruit salad โอเคให้ยืนดีกว่าสนุกกว่า stand up please ready 1 2 3 watermelon watermelon banana
4: banana
0: chicka chicka chicka chicka chicka chicka fruit salad fruit salad โอ้โหปรบมือให้ตัวเองทบทวนนิดนึง watermelon แปลว่า
4: แตงโม
0: แล้ว banana ก็คือ
4: กล้วย
0: แล้วคำสุดท้าย fruit salad อันนั้นคืออะไรครับมารวมกันมีแตงโมมีกล้วยมีเยอะแยะลองดังๆนะครับ ready สะบัดมือครับ shake your hands 1 2 3 go
4: watermelon watermelon banana banana
0: Chicky chicky chicky, hey! Chicky chicky chicky.
4: Fruit salad,
0: oh!
4: Fruit salad.
0: ปรบมืออีกรอบหนึ่งน่ารัก Sit down, please. นังที่ฮะเก่งมากร้องเต้นแต่พูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าสอนให้นิดนึงเช่นถ้าจะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตลาดโอ๊กปอยให้เด็กๆพูดด้วยนะ Welcome to Oak Boy Market.
4: Welcome to Oak Boy Market
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าขอบคุณที่มาเที่ยวที่นี่ครับไม่ยากพูดว่า Thank you
4: Thank you
0: For coming today
4: For coming today
0: มาดูกันว่าเด็กๆจำได้หรือเปล่า Teacher Greg รับบทเป็นนักท่องเที่ยวแล้วจะให้เด็กๆต้อนรับ Teacher Greg 3 2 1
4: Welcome to Oak Boy Market
0: Thank youแล้วสมมุติว่าทีเจอร์เกรกไปช้อปปิ้งซื้อเยอะแยะแล้วจะแสดงความขอบคุณด้วยนะฮะพูดว่า Thank you for coming today โอเคลองเลยนะ 3 2 1 ปังปังโหเรียบร้อยนะครับไปช้อปปิ้งซื้อเยอะแยะพูดว่า
4: Thank you
0: โอเคปรบมือให้ตัวเองเก่งมากแล้วอันนี้คืออะไรครับ
4: ไม้ไผ่
0: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษว่าBamboo
4: Bamboo
0: รอบนี้ลองพูดและปรบมือด้วย Bamboo
4: Bamboo
0: นู่นแม่น้ำใช้คำว่า River
4: River
0: เก่งมากนักท่องเที่ยว Tourist
4: Tourist
0: แล้วจะปิดด้วยเพลงของเรา Stand up please 1 2 3
4: Watermelon Watermelon BananaBanana
0: Chicky chicky chicky Hey!
4: Chicky chicky chicky
0: Fruit salad Oh! Fruit salad Clap your hands! Great job! คำที่เด็กๆต้องรู้นะครับคำว่าโอ๊กปอยก็คือ relax
4: relax
0: เช่น Teacher Greg ก็กำลังเครียดอยู่นะครับโอ้แล้วจะให้ Teacher Greg พักผ่อนเด็กๆพูดออกเสียงดังๆครับ relax
4: relax
0: Chill.
4: Chill.
0: Take it easy.
4: Chill.
0: Okay. Great job. ปรบมือให้ตัวเองอีกรอบหนึ่งนะครับ วันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขมากเลยครับที่ได้เดินทางมาที่นี่และได้มีโอกาสมาสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆชาวกะเหรี่ยง ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้น้องๆจะชอบการเรียนภาษามากยิ่งขึ้นและไม่ใช่แค่น้องๆที่ผมได้เดินทางมาเจอนะครับน้องๆทางบ้านที่ติดตามรายการ Vocab Journey Kids Story ก็เช่นกันครับ Teacher Greg ให้ทุกคนตั้งใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรียนให้สนุกรับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนครับ And the next story will be about an amazing kid. Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story.

0: See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าพักผ่อน A. Trash B. Relax C. Enjoy คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B. Relax ข้อ A. Trash แปลว่าขยะข้อ C. Enjoy แปลว่าสนุกสนานนั่นเองครับ
1: โอเคเดี๋ยวเอาชุดหนึ่งกลับบ้านได้ไหมฮะ
2: ได้ค่ะ
1: 30 บาทโอเคน้องเอเด็กขอตั้งหน่อยต้องไม่มี

0: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในซีซั่น4นี้ของเราเราจะรวบรวมเหล่าไอดอลที่ประสบความสำเร็จจากการพูดของเขานะคะอย่างที่ครูได้บอกไปตั้งแต่ EP ที่แล้วนะคะว่าการเรียนรัดที่เร็วที่สุดคือการศึกษาจากคนที่เขาสำเร็จแล้วซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาตามรอยความสำเร็จของพิธีกรมากความสามารถคนหนึ่งครูบอกเลยนะคะเป็นพี่ชายที่ครูรู้สึกทึ่งในความสามารถของเขามากๆคนแรกที่จะมานั่งที่เก้าอี้ไอดอลของเราวันนี้เป็นบุคคลที่เริ่มเข้าสู่วงการการสื่อสารเนี่ยนะคะคือพูดเนี่ยนะคะมาตั้งแต่มัธยมค่ะโดยเป็นนักโต้วาทีแล้วก็พาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการในวันดึกมากแล้วนะคะ29ปีกับ30รายการคุณพระคุณเจ้ารายการของเขาเนี่ยนะคะแต่ละรายการนี้ก็จะมีความหลากหลายและที่สำคัญเขามีรางวัลการันตีนะคะเป็นพิธีกรยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งเขาจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ลิงเสนาลิงสมเกียรติจันทร์พรามค่ะ

็คือสมัยก่อนบอกให้ท่านทั้งหลายฟังก็คือว่าก่อนที่จะมาเป็นพิธีกรมาเป็นนักแสดงมาเป็นนักพูดเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องมาก่อนเป็นคนที่พูดหน้าเสาธงมาก่อนเป็นหัวหน้าห้องมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมที่6แล้วก็เป็นประธานนักเรียนทีนี้มันก็ต้องไปพูดที่หน้าเสาธงไปนําเขาสวดมนต์นําเขาร้องเพลงมีข่าวอะไรของนักเรียนก็ต้องมาพูดให้นักเรียนฟังทําละครลูกเสือก็กํากับละครลูกเสือก็ต้องเขียนบทอะไรเงี้ยเราก็จะมีภาษาทักษะไปแข่งขันแต่งกลอนไปคัดไทยฉะนั้นเวลาสำนวนหรือสำเนียงเราก็จะดีกว่าคนอื่นเล็กน้อยเพราะว่ามันต้องพูดต่อหน้าที่ชุมชนทีนี้ด้วยความเป็นภาวะผู้นำมันก็เลยทำให้เรามีโอกาสได้ตำแหน่งหนึ่งหรือรางวัลหนึ่งก็คือการเป็นรางวัลก็คือของสยช.ก็คือสำนักกรรมการคณะกรรมการเยาวชนแห่งชาติเราก็ได้รับรางวัลเป็นผู้นำดีเด่นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้เรามาถูกทางแล้วตามความฝันความฝันตอนนั้นก็คืออยากเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตอนนี้ไม่อยากเป็นละตอนนี้ไม่อยากเป็นละอยากเป็นคนธรรมดาดีกว่ารู้สึกว่าตำแหน่งนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยไปก็เป็นคนธรรมดาดีกว่าแล้วก็เป็นเสนาลิงดีกว่าอะไรเงี้ยมีความสุขได้ทำความสุขให้กับคุณผู้ชมนะก็รู้สึกว่าเราต้องมีภาวะผู้นำภาวะผู้นำนั้นขาดไม่ได้เลยก็คือการพูดจูงใจให้คนเห็นคล้อยหรือเห็นตามหรือเห็นต่างกับสิ่งที่เราพูดนั่นคือสิ่งที่ผู้นำต้องมีแล้วก็ต้องเป็นก็คือการพูดต่อที่ชุมชนนะฉะนั้นถ้าเรามีเรื่องนี้เมื่อไหร่ปุ๊บโอ้โหเขาเรียกสิ่งอื่นๆมันก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นคุณจะไปพูด

0: ม่ใช่ม็อบที่แปลว่าเหมือนแบบมาประท้วงกันมาชุมนุมกันนู่นไม้ถูพื้นแปลมาดิ
1: โอเคเซอร์ม็อบอันนี้แถมเหลือเรียกอีกบรูม
0: คุณผู้ชมครับนี่ก็คือ broom แล้วเอาไว้ sweep the floor ฟังดูมันเหมือนกับการประท้วงหรือการชุมนุมนะครับที่จริงแล้วการชุมนุมที่บ้านเราใช้คำว่า mob เนี่ยเราไปเพี้ยนมาจากคำว่า mob mob mob ดังนั้นนะครับการชุมนุมหรือการประท้วงเนี่ยนะครับเราจะไม่เรียกว่า mob ในภาษาอังกฤษนะครับถ้าไปคุยฝรั่งเนี่ยเขาจะนึกว่าจะถูพื้นกันเราจะเรียกว่า rally นะครับ
1: พี่คะ
0: ครับ
1: เขาไม่ได้ไปแข่ง rally ค่ะ
0: เขาไม่ได้แข่งรถเหรอ
1: ใช่
0: ผมไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยrally ก็คืออาจจะเป็นการรวมตัวกันของรถหลายคันครับแต่ rally ก็คือการรวมตัวกันของคนไปชุมนุมหรือจะเรียกว่า a demonstration
1: เขาไม่ได้สาธิตอะไรด้วยค่ะ
0: เขาไม่ได้สาธิตอะไรเลยเหรอ
1: ใช
0: ่อ๋อนึกว่าเขามาขายของสาธิตจะบ้าเหรอ demonstration คือการสาธิตแต่ demonstration ก็จะแปลว่าการชุมนุมนั่นเอง
2: เป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นการใช้คำว่า tried กันบ้างหรือเปล่า
3: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Are you tired from going back and forth? คุณเหนื่อยจากการเดินไปเดินกลับหรือเปล่า
2: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
3: น้องๆคะมาดูหลักการใช้ของ3คำนี้กันค่ะคำว่า try, tried, tired 3คำนี้มีวิธีใช้ต่างกันนะคะคำแรกค่ะคือคำว่า tried try เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าลองหรือพยายามนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น That restaurant is so good you should try it แปลว่าร้านอาหารนั้นดีมากเลยคุณควรจะไปลองนะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า try เป็น verb ค่ะแปลว่าลอง
2: try เป็น verb ช่วงที่2ที่แปลว่าพยายามแล้วหรือลองแล้วเป็น verb ที่เป็นอดีตของคำว่า try ที่แปลว่าพยายามหรือลองค่ะยกตัวอย่างเช่นI tried to call him, but there was no answer. ฉันพยายามที่จะโทรหาเขาแล้วแต่ว่าไม่มีใครรับสายค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tried เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed จะกลายเป็นกริยาช่องที่2แปลว่าพยายามแล้วหรือลองแล้วค่ะ
3: ส่วนคำว่า tired เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าเหนื่อยยกตัวอย่างประโยคเช่น I am so tired. ฉันเหนื่อยมากเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired เป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
2: อย่าลืมนะคะคำว่า tried เป็น verb ช่วงที่2ค่ะแปลว่าลองแล้วหรือพยายามแล้วส่วนคำว่า tired แปลว่าเหนื่อยค่ะเป็น adjective 2คำนี้นะคะสลับกันแค่ ir กับ ri เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก่อนนำไปใช้น้องๆต้องตรวจดูให้ดีๆนะคะ
3: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
2: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า try, tried, tried กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
3: ไปดูกันเลยค่ะ
4: ครูคุกเอพิโซดนี้นะครับบอกได้เลยว่าเมนูที่เราจะนำเสนอเนี่ยน่าจะให้น้องๆเนี่ยได้รู้ไว้มากกว่าที่จะเชิญชวนให้ทำและทานเองนะครับ Because you know small street stalls selling the palm sized green leaves with butternut are everywhere ว่าง่ายคือเป็นร้านหมากนั่นเองครับ And I'm here with Zomi Wu who will show us how it's made สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: มินกะลาบาม
5: ินกะลาบา
4: โอเค so what are the ingredients in making the butternut การที่จะทำหมากเนี่ยฮะซุ้มหมากครูเนี่ยมันต้องทำไงบ้าง What do we need
5: just meansก็ใบกลีฟOnly leaves
4: โอเคก็เป็นใบพลูลักษณะนี้นะครับ and then
5: the beetle
4: oh this beetle นี่คือตัวหมากนะครับโอเค
5: and then the tobacco this 92 mint from India
4: โอ้ยเป็นใบมิ้นนะครับเป็น so it's dried mint leaves นะ
5: yeah
4: แห้งๆนะใส่ลงไปโอเค
5: it smell very good
4: very good
5: yeah
4: and what's this what is it
5: cement
4: oh ปูนโอเค all right can she do me one please
5: มาตะคุลาตะยานาลูบีบองนะ
6: ทูซัม
5: โ
4: อเค
5: Would you like to try one? It's very good
4: Okay ลองดูสักบ้างนะฮะ What's that? The green stuff there?
5: It's a sweet
4: huh?
5: Sweet tobacco
4: Boy, what did she put in?
5: This one is a root
4: Oh, root เป็นรากนะฮะเป็นรากของไม้สมุนไพร
5: You can try now
7: But this one doesn't have tobacco, right?
5: No tobacco
7: อันนี้คือไม่มียาสูบนะครับเพราะว่าบรรดาก็จัดไป Thank
2: you เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ Itchy Feet น้องเห็นคำว่า try

0: Triad ยังอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไหม
1: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Would you like to try one? คุณอยากจะลองไหม
0: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า try ในที่นี้นะคะเป็น verb ช่วงที่หนึ่งค่ะแปลว่าลองนั่นเอง
1: มาเล่นเกมกันค่ะน้องๆถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันพยายามอย่างมากที่จะไม่หัวเราะภาษาอังกฤษจะพูดว่า I hard not to laughใช้อะไรดีคะระหว่าง tried กับ tired ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะตอบ tried นะคะ I tried hard not to laugh แปลว่าฉันพยายามอย่างมากที่จะไม่หัวเราะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tried เป็น verb ช่องที่2ค่ะแปลว่าพยายาม
0: แล้วถ้าครูพี่เดชต้องการจะพูดว่าฉันเหนื่อยมากตอนที่ฉันกลับถึงบ้านเมื่อคืนนี้เราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I was sore when I got home last night ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า tried กับคำว่า tired ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า tired นั่นเองค่ะ I was so tired when I got home last nightฉันเหนื่อยมากเลยตอนที่ฉันกลับถึงบ้านเมื่อคืนนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired เป็น adjective นะคะแปลว่าเหนื่อยค่ะ
2: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะ
0: ต่อไปไปพบกับช่วง
2: Better to Know
1: เอาละค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำที่น้องๆ นะคะมักจะใช้สับสนกันนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคำที่เติม s เข้าไปและความหมายเปลี่ยนค่ะน้องๆค่ะน้องๆบางคนก็อาจจะคิดว่าการเติม s หรือ es ที่ท้ายคำศัพท์ก็จะกลายเป็นพหูพจน์มีหลายสิ่งใช่ไหมคะแต่ความหมายยังเหมือนเดิมถ้าน้องๆจำแบบนี้นะคะก็คือผิดเลยค่ะเพราะว่าหลักการเติม s หรือ es นะคะที่ท้ายคำศัพท์เนี่ยก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่วันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะกับคำศัพท์ที่แค่เติม s ความหมายก็เปลี่ยนแล้ววันนี้นะคะจะมีคำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างมาดูกันเลยคำแรกนะคะคือคำว่า good เป็น adjective ค่ะแปลว่าดีหรือเหมาะสมแต่ถ้าเติม s เข้าไปจะเป็น goods จะกลายเป็นคำนามค่ะแปลว่าสินค้ายกตัวอย่างเช่น she is a good friend เธอเป็นเพื่อนที่ดีเห็นไหมคะคำว่า good ในที่นี้เป็น adjective แปลว่าดีค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ We sell only electrical goods เราขายเฉพาะสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า goods ที่เติม s นี้ค่ะแปลว่าสินค้า
1: คำว่า minute เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่านาทีแต่ถ้าเติม s เข้าไปเป็น minutesจะแปลว่ารายงานการประชุมค่ะยกตัวอย่างเช่น I enjoyed every minute of the party ฉันสนุกไปกับทุกนาทีของงานปาร์ตี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า minute ในที่นี้นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่านาทีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Who is going to take the minutes ใครจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมน้องๆเห็นไหมคะเขียนรายงานการประชุมเราจะใช้คำว่าTake the minutes นั่นเองค่ะ
0: คำว่า manner เป็นคำนามแปลว่าวิธีการแต่ถ้าเติม s เข้าไปเป็น manners เป็นคำนามจะแปลว่ามารยาทค่ะยกตัวอย่างเช่น he was elected in the normal manner เขาได้รับเลือกตั้งในวิธีการปกติอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ it's bad manners to eat with your mouth openการกินโดยการอ้าปากถือเป็นการเสียมารยาทน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manners ที่เติม s แปลว่ามารยาทค่ะ
1: น้องๆคะเรามาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าร้านนี้ขายแต่สินค้าราคาแพงเท่านั้นภาษาอังกฤษจะพูดว่า This shop only sells the expensive ใช้อะไรดีคะระหว่าง good กับ goodsที่เติม s ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้คำว่า goods ที่เติมนั่นเองค่ะแปลว่าสินค้า This shop only sells the expensive goods แปลว่าร้านนี้นะคะขายแต่สินค้าราคาแพงเท่านั้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า goods เติม s นะคะแปลว่าสินค้านั่นเองค่ะ
0: เขาจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุม

0: เราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ He will take the ใส่อะไรดีคะระหว่าง minute กับ minutes ใส่อะไรดีนะติ๊กตักติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า minutes นั่นเองค่ะ He will take the minutes เขาจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า minutes ที่เติม s นะคะจะเป็นคำนามค่ะแปลว่ารายงานการประชุมแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอมีมารยาทที่ดีภาษาอังกฤษจะพูดว่า She has the good ใช้อะไรดีคะระหว่าง manner กับ manners ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบ manners เติม s นั่นเองค่ะ She has the good mannersแปลว่าเธอมีมารยาทที่ดีน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manners เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ามารยาท
1: ใครตอบถูกหมด
2: เก่งมากเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะครูพี่นุ่นกับครูนุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
3: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
4: วันนี้เราจะไปดูคนญี่ปุ่นปฏิบัติภารกิจสำคัญของชีวิตและหัวใจกันค่ะนั่นคือภารกิจการหาคู่เพราะอะไรจึงต้องมีบริการหาคู่จริงจังแบบนี้ก็เพราะคนญี่ปุ่นเขาเริ่มมีปัญหากับการสร้างความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามมากขึ้นเรื่อยๆค่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้าคนญี่ปุ่นแต่งงานกันน้อยลงมีครอบครัวลดลงลูกก็ไม่ค่อยจะมีสิ่งเหล่านี้กำลังกระทบกับภาพรวมของการพัฒนาประเทศมากดังนั้นเรื่องการหาคู่ที่เราคิดว่าไร้สาระหรือเปล่าทำไปทำไมแต่จะบอกเลยว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจริงจังกับการสนับสนุนให้มีกิจกรรมหาคู่มากค่ะจริงจังขนาดไหนตามฟูจิเซนเซไปกันค่ะ
5: วันนี้ครับมาจากชินจูกุมาที่ชินมาชินะครับกำลังไปไหนมาดูดวงเอ้าแล้วการที่มาดูดวงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะหาคู่ให้ด้วยนะมาดูดวงแล้วจัดหาคู่ให้ด้วยโอ้โหได้สองอย่างเลยอ๋อนี่ไงพรมแดงเป็นสแน็คไปดูให้ด้วยดีกว่าไปกัน
4: เอ้าทำไมถึงพูดภาษาไทยได้เก่งแบบนี้ล่ะคะยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกนะคะ
6: ผม
5: เฮ้ยผมเฮ้ยผมไม่ได้หูฝาดนะเนี่ยคือพูดไทยได้เหรอครับ
6: พูดไทยได้นิดหน่อย
5: ฮะ
6: นิดหน่อย
5: เคยอยู่ที่ประเทศไทยหรือไงครับ
6: เคยเรียนที่กรุงเทพเคยอยู่ที่กรุงเทพ
5: เหรอ
6: แต่ว่า25ปีก่อนก็ลืมค่ะ
5: โอ้25ปีก่อน
6: ทุกสิ่งก็ไปอยู่เกี่ยวกันเนี่ย
5: โ
6: อ้ใช่มุทมุทว่าあの近くで別の居酒屋をいいのかなと思ってこういう
5: ก่อนหน้านี้เธอเปิดร้านอาหารก่อนนะฮะแล้วก็มีคนมากินแล้วเธอก็บอกว่ามีการจัดปาร์ตี้กันบ่อยๆแล้วก็มีการนะฮะแนะนำผู้ชายผู้หญิงทำให้เกิดคู่หลายคู่หลังจากนั้นเธอก็มีเพื่อนที่เปิดสถาบันคล้ายๆกับว่าทาบทางก็คือสถาบันให้เจอระหว่างผู้ชายผู้หญิงนะครับแต่ว่าถ้าถึงเวลาเนี่ยจะแนะนำให้เจอระหว่างผู้ชายผู้หญิงมันรู้สึกว่าเป็นพิธีการเกินไปแล้วก็เป็นทางการเกินไปเอางี้ดีกว่าเธอเปิดร้านแบบนี้จะได้เป็นการแบบว่ามาเจอกันแล้วก็มาคุยกันร้องเพลงกันแบบนี้จะได้เป็นการช่วยเหลือกันได้ดีกว่าก็เลยเปิดแบบนี้ครับนี่เป็นที่มาที่ไป
4: อะไรจะน่าสนใจขนาดนั้นมีทั้งดูดวงทั้งบริการนัดบอร์ดหาคู่ครบจบในที่เดียวเพราะสถานที่กินดื่มแบบนี้ก็มักจะมีชายหญิงมานั่งชิวๆกันอยู่แล้วค่ะบรรยากาศให้หัวใจพาไปจริงๆนะคะและสำหรับเจ้าของธุรกิจอย่างเธอเราขอบอกว่าเธอมองการไกลมากค่ะคือสามารถทำให้บริการของเธอเข้าถึงจิตใจของลูกค้าได้สุดๆจริงๆค่ะ
5: คุณลองคิดดูครับว่าคนที่หาคู่ไม่ได้เนี่ยจะมีสภาพจิตใจเป็นยังไงนะฮะเธอก็จะแนะนำด้วยนะว่าควรจะแต่งตัวยังไงควรจะพูดยังไงควรจะวางตัวยังไงควรจะมีนิสัยยังไงตอนนี้ปัจจุบันนี้มีผู้หญิงมาขอปรึกษาเธอเยอะเลยบางคนดูสวยนะครับแต่ว่าอาจจะพูดมากเกินไปเพราะว่ามาที่เนี่ยนะฮะแล้วได้ดื่มด้วยเนี่ยจะทำให้ผ่อนคลายและสามารถพูดจากใจจริงได้นะครับ

0: ม่ใช่ดูดวงเท่านั้นนะคะยังมีบริการให้คำปรึกษาทางด้านบุคลิกภาพด้วยเพราะว่าจะมาหาคู่ก็ต้องทำตัวเองให้ดึงดูดวิธีการที่จะไปสู่คำว่าดึงดูดใจผู้ที่พบเห็นได้เนี่ยแหละค่ะที่ไม่ง่ายเลยและด้วยเหตุใดเธอจึงมีความสามารถในการให้คำปรึกษาได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าเปิดร้านมา7ปีแล้วค่ะประสบการณ์การพบปะผู้คนที่หลากหลายทำให้เธอมีคำแนะนำที่ดีค่ะ
1: 5人ずつまたチャレンジ申し込みするメッセージ書いて。
2: はい。ก็คือนะถ้าเราอยากจะหาคู่ทำยังไงสมมติว่าฟูจิไม่มีคู่นะครับก็มาที่นี่แล้วก็มาปรึกษานะครับปรึกษาแล้วก็เอาบัตรประชาชนมายื่นนะครับว่าเราอายุเท่าไหร่เป็นยังไงแล้วก็มาลงบันทึกนะครับมีชื่องานดีเลกอะไรชอบอะไรนะครับมีนิสัยยังไงแนะนำตัวเขียนไว้นี้ครับ
0: วิธีการให้หนุ่มสาวที่ต้องการหาคู่ได้พบปะกันก็คือนัดมาที่ร้านนี้หรือจัดปาร์ตี้ที่ร้านอาหารไทยงานคริสต์มาสปีใหม่คือหาโอกาสให้มีการพบปะกันนั่นเองค่ะโดยจะต้องมีการแสดงเจตจำนงไว้ก่อนว่าจะมาร่วมงานนะมีผู้หญิงมากี่คนผู้ชายกี่คนก็ว่ากันไปค่ะซึ่งมาจนถึงวันนี้เธอเป็นกรรมเทพให้คนประสบความสำเร็จในด้านความรักกันไปแล้วประมาณ60คนค่ะ
1: やっぱその都度じゃあどうしたらいいみたいなやっぱりちゃんと
2: มีคู่ไหนที่ประทับใจพิเศษไหมก็คือมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งครับที่เป็นลูกค้าแล้วก็บอกว่านะครับอยู่ในวัยประมาณก็30ปลายๆกับ40นะครับก็คือสัมภาษณ์แล้วไม่เคยมีแฟนมาก่อนมาแล้วเนี่ยคือแต่งตัวเป็นแบบว่าโซมๆเลยถ้าแบบเนี้ยผู้หญิงจะไม่ชอบนะก็คือแต่มีข้อดีคือว่านอนสอนง่ายแนะนำอะไรเชื่อหมดเลยก็ไปได้ดีเริ่มมีแฟนนะฮะมีวันนึงก็คือเป็นวันเกิดของสุภาพสตรีนะครับที่กำลังจะเริ่มคบนะฮะถามว่าอยากได้อะไรนะครับสุภาพสตรีบอกว่าไม่เอาคำว่าไม่เอาก็เลยไม่ให้นะฮะแต่จริงๆแล้วความคิดของผู้หญิงก็คือคำว่าไม่เอานี่คือถ่อมตัวกลายเป็นว่าไงครับทุกคนก็เลยช่วยกันเชียร์ครับก็บอกว่าเฮ้ยต้องซื้อแหวนให้หรือเปล่าหรือซื้อสร้อยให้หรือเปล่ามีการเชียร์กันต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมช่วยบอกรักด้วยนะอย่างวันนี้ก็เลยไปได้ดีครับปัจจุบันนี้แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วด้วยครับแล้วได้แฟนที่ดีเลยโอ้โหลองคิดดูครับถ้าไม่มีที่นี่ครับจะเป็นยังไง
0: น่าดีใจแทนนะคะเป็นธุรกิจที่นำความสุขมาให้จริงๆค่ะแต่ที่นี่ก็มีบริการอีกอย่างคือดูดวงด้วยทำไมต้องดูดวงมาฟังกันค่ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ตอนแรกว่าการดูดวงเนี่ยนึกว่ามันเป็นชะตากรรมแต่เธอบอกว่าการดูดวงเนี่ยดูว่านะครับว่าพันธกิจเรายังไงแล้วงานดีเลกเรายังไงหรือสิ่งที่เราต้องการหรือชีวิตประจำวันเป็นยังไงเอามาบวกด้วยดังนั้นเนี่ยเป็นความเป็นไปได้ที่จะเจอคู่ที่ดีเลยนะเนี่ยแสดงว่าเพราะความคิดคล้ายกันหรืออะไรที่มันตรงกันได้เนี่ยดูจากตรงนั้นไม่ใช่แค่ดูดวงเฉยๆดูถึงสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็สิ่งที่เราเป็นคนนิสัยยังไงเนี่ยจะดู
3: จากรายการนะคะเป็นเรื่องราวของการหาคู่ในญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเพื่อที่จะแต่งงานแล้วก็สร้างครอบครัวนะคะน้องๆซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ส่งผลต่อประเทศนะคะในเรื่องของการพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นนะคะเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำศัพท์คำว่าคู่รักกันมาดูคู่รักแบบแรกกันค่ะน้องๆคำว่า boyfriend และ girlfriend แปลว่าแฟนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น he is my boyfriend เขาเป็นแฟนของฉันหรือ she is my girlfriend เธอเป็นแฟนของผมคำว่าคู่สมรสในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า spouse นั่นเองค่ะคำว่า spouse นะคะแปลว่าคู่สมรสหรือว่าคู่แต่งงานที่ใช้เรียกแบบกลางๆค่ะยกตัวอย่างเช่น what is your spouse name คู่สมรสของคุณชื่ออะไรน้องๆเห็นไหมคะคำว่า spouse เป็นคำนามแปลว่าคู่สมรสค่ะ
4: พอสมรสแล้วนะคะน้องๆก็จะเป็นคู่สามีภรรยาใช่ไหมคะดังนั้นคำว่าภรรยานะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wife ส่วนคำว่าสามีเราจะใช้คำว่า husband นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น the husbands and wives love each other คู่สามีภรรยานะคะรักกัน
3: ส่วนคำว่าคู่รักหรือว่าคู่ชีวิตนะคะเราสามารถใช้คำว่า partner ได้ด้วยค่ะแต่ต้องระวังการใช้คำนี้นะคะเพราะคำว่า partner จะแปลว่าหุ้นส่วนธุรกิจได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น she still hasn't found her romantic partner เธอยังคงไม่พบคน

0: ที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า partner ในที่นี้แปลว่าคู่รักหรือว่าคู่ชีวิตค่ะ
1: soulmate เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าเนื้อคู่ยกตัวอย่างประโยคเช่น he and I are soulmates he is the one who I want to spend the rest of my life with เขาและฉันนะคะเป็นเนื้อคู่กันค่ะเขาคือคนที่ฉันเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า soulmate เป็นคำนามค่ะแปลว่าเนื้อคู่
0: วันนี้น้องก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเราลองมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
1: เรื่องแรกนะคะคือคำว่า try นั่นเองค่ะ try เป็น verb ค่ะแปลว่าลองหรือพยายามค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed นะคะน้องๆก็จะเป็นอดีตค่ะเป็น tried ที่เป็น verb ช่องที่2ค่ะแปลว่าลองแล้วพยายามแล้ว
0: แต่ถ้าคำว่า tired จะเป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
1: Good เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าดีหรือเหมาะสม Goods เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าสินค้า Minute เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่านาที Minutes เติม s นะคะน้องๆเป็นคำนามค่ะแปลว่ารายงานการประชุม Manner เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าวิธีการ Manners เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ามารยาท
0: Boyfriend Girlfriend FanSpouse คู่สมรส Wife ภรรยา Husband สามี Partner คู่รักคู่ชีวิตหรือแปลว่าหุ้นส่วนธุรกิจก็ได้ค่ะ Soulmate เนื้อคู
1: ่โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทค่ะแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า Time flies when you are having fun
1: ในขณะที่เรากำลังสนุกนะคะเราไม่รู้เลยว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้ว
0: และน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้
1: สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้จัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็ก

หรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้นะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากค่ะภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาควันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่หรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
2: เฮ้
3: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
4: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
5: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วเลิกละคะ
4: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
3: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นเนี่ยมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
4: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
4: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเองคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเองหรือไง
4: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอนแน่ๆ
5: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
4: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวันหนึ่งพวกเราจะเป็นเจ้าของกี่กาได้

0: ครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
1: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไร

0: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
1: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
2: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเอ็งสิไปใส่
3: มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราศินีท่านซ่องตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอานี่แมวผู้ใดนี่

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: แค่อา

0: ากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอดีแอลทีวี
1: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะดีแอลทีวี
1: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
0: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
1: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
0: ว้าวแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อละเนี่ย
1: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
1: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี่
1: ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
2: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มกลัวกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
1: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
2: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
1: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
2: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
1: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
0: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
1: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
1: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติม ติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนมก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
0: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
1: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
0: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
1: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
0: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
0: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: When the COVID-19 gone pandemic it causes the demanding of all of those disposable supplies such as face shield surgical mask and also some other material it causes shortages of all of those material

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปในซีซั่นนี้รายการของเราจะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านเห็นว่าอาหารของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยสามารถรังสรรค์ออกมาเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครเป็นการนำวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์กระบวนการทำเฉพาะถิ่นและวัฒนธรรมเฉพาะตัวมาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆผ่านการผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างกันหรือที่เรียกว่าอาหารฟิวชั่นจนเกิดเป็นเมนูใหม่ที่น่าสนใจและน่าลิ้มลองให้ทุกท่านได้ชมกันในรายการ Cook Culture
1: อาหารคือศิลปะแขนงหนึ่งครับที่ไม่มีวันตายเราจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยไปได้ไกลมากเพราะฉะนั้นอาหารไม่มีวันหยุดพัฒนาอาหารจะพัฒนาไปได้เรื่อย
2: ๆมันเวอร์ไวน์อ่ะมันไม่ได้จบแค่อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งเอเชียเราเนาะจากฝั่งยุโรปก็คือมันสามารถมาเจอกันได้นี่คือความไร้ขีดจำกัดของมันจริงๆค่ะอยากลองหาเนื้อรสชาติใหม่ๆ

0: หากพูดถึงอาหารฟิวชั่นหรือการผสมผสานวัฒนธรรมการกินจนเกิดเป็นเมนูใหม่ขึ้นมานั้นหลายคนอาจจะนึกถึงอาหารตามภัตตาคารหรูๆหรืออาหารที่ต้องถูกรังสรรค์ขึ้นโดยเชฟผู้โด่งดังแต่แท้จริงแล้วไม่จำเป็นเลยครับเพราะเมนูใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายจากพ่อครัวแม่ครัวที่ต้องสร้างเมนูอาหารใหม่ๆให้กับร้านค้าของตนเองเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของอาหารให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองและคุกคัลเจอร์ในตอนนี้เราจะยังอยู่กันที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่เรียกว่าอาหารเมืองและอุดมไปด้วยวัฒนธรรมอาหารมากมายแล้วเรามาดูกันสิครับว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเมนูอาหารเมืองถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในรูปแบบที่เรียกว่าฟิวชั่นฟู้ดและเมนูแรกในวันนี้ถูกรังสรรค์โดยเชฟโอ๊ตเจ้าของเมนูพอกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มเป็นเมนูที่ใครเห็นต้องแปลกใจเพราะว่าคงไม่เคยเจอเมนูพอกช็อปแบบนี้แต่รับรองได้เลยว่าอร่อยไม่ซ้ำใครแน่นอนครับ hey!
1: สวัสดีครับผมโอ๊ตครับรัตนทรัพย์ปิติกุลวุฒิวิทยาครับเป็นเชฟอยู่ร้านซอมไวแอนด์ไดครับเสน่ห์ของอาหารเหนือล่ะครับผมคิดว่าเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบพื้นบ้านครับผมคิดว่าเป็นอาหารที่ทำเมนูง่ายๆครับแต่ได้รสชาติใช้วัตถุดิบตามท้องถิ่นที่เรามีอยู่เมนูที่ผมชอบล่ะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวน้ำพริกหนุ่มหมูทอดครับแล้วก็ไส้อั่วแคบหมูครับเพราะว่าเป็นเมนูที่เป็นเมนูที่ทำง่ายครับเป็นเมนูทำง่ายแล้วก็เป็นเมนูที่ทุกคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่ามาเที่ยวภาคเหนือเราจะต้องได้รับประทานทุกคนครับเมนูวันนี้นะครับที่เราจะทำนะครับเป็นเมนูพ็อกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มครับคือด้วยส่วนตัวของผมครับชอบกินน้ำพริกหนุ่มอยู่แล้วผมก็เลยอยากโชว์น้ำพริกหนุ่มเนี่ยให้กับคนอื่นที่เขาไม่เคยทานหรือที่เคยทานแล้วได้ลองทานเมนูใหม่ๆก็คือนำข้าวผัดอะไปผัดกับน้ำพริกหนุ่มแล้วเปลี่ยนจากหมูที่เราเป็นหมูทอดปกติที่คนกินกันมาเป็นหมูพ็อกช็อปนำมารับประทานคู่กันเราก็จะได้อารมณ์แบบกินข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มกับหมูทอดแต่เป็นหมูพ็อกช็อปแทนครับผมเลือกใช้วัตถุดิบเองครับไม่ว่าจะเป็นพริกหนุ่มจากโครงการหลวงข้าวเป็นข้าวหอมมะลิจากเชียงใหม่แท้ๆครับแล้วก็พ็อกช็อปเราใช้จากฟาร์มหมูที่เป็นฟาร์มหมูปิดแล้วผ่านกรมอนามัยที่ถูกต้องขั้นตอนแรกนะครับเราก็นำพริกหนุ่มที่เราเก็บจากหรือว่าซื้อจากท้องตลาดนะครับใช้วิธีการเผานะครับแล้วก็เข้าอบให้พริกสุกพร้อมกับห

หอมแล้วก็กระเทียมแล้วนำไปโขกรวมกันปรุงรสด้วยเกลือกับน้ำปลาเล็กน้อยก็จะได้รสชาติที่เป็นน้ำพริกหนุ่มออกมาแล้วครับ

นหมูพ็อกช็อปเราก็นำหมูไปหมักด้วยเครื่องรากผักชีลูกผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วนำเข้าเครื่องซูบีอุณหภูมิ65องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงครับส่วนข้าวผัดนะครับเราก็นำน้ำพริกที่โขกแล้วไปผัดรวมกับข้าวหอมมะลิผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อย

วนหมูข้าวช็อปเรานำไปย่างให้เหลืองแล้วเข้าเตาอบอุณหภูมิ180องศาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ตกแต่งจานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับ

สำหรับเมนูนี้นะครับเราจะต้องกินข้าวก่อนคำแรกแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าจากปกติที่เราเสิร์ฟน้ำพริกหนุ่มเป็นถ้วยแล้วก็ผักสดอะครับเราจะได้ความแปลกใหม่โดยการที่ว่าเรากัดเข้าไปคำแรกเราจะได้ความนุ่มของข้าวแล้วได้กลิ่นแล้วได้เนื้อสัมผัสของพริกหนุ่มที่เรานำเอาไปผัดกับข้าวครับส่วนหมูพ็อกช็อปนะครับก็จะได้ความนุ่มความหอมของเครื่องที่เราโขลกแล้วนำไปหมักในพ็อกช็อปครับได้ความนุ่มได้ความหอมกินคู่กันแล้วอะอร่อยมากๆเลยครับเมนูนี้นะครับเหมาะสำหรับคนในท้องถิ่นครับหรือว่าคนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่หรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำให้คนอยากลองทานอาหารพื้นบ้านจริงๆแต่ยังไม่กล้าเปิดใจเพื่อที่จะเข้าถึงอาหารท้องถิ่นจริงๆให้ได้รสชาติที่อร่อยที่สุดครับสำหรับเมนูนี้นะครับการฟิวชั่นคือว่าเราดึงวัตถุดิบหลักของน้ำพริกหนุ่มมาประยุกต์กับเมนูข้าวที่ให้กินง่ายขึ้นและกินสะดวกขึ้นครับเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมูชิ้นกลายมาเป็นหมูพ็อกช็อปเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารจานนี้อาหารฟิวชั่นคือการผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตการกินของคนในท้องถิ่นครับเพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับอาหารตะวันตกให้มาเป็นในส่วนผสมที่ลงตัวและเข้ากันได้ง่ายครับอย่างเช่นสปาเกตตี้น้ำพริกหนุ่มหรือว่าสปาเกตตี้ไส้อั่วครับเราสามารถนำเส้นสปาเกตตี้ที่เป็นของอิตาเลียนมาผสมกับอาหารที่เป็นพื้นเมืองอย่างเช่นไส้อั่วเอามาผสมรวมกันให้ได้เป็นหนึ่งเมนูก็คือสปาเกตตี้ไส้อั่วครับสำหรับผมล่ะครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะฮะอาหารคือศิลปะแขนงหนึ่งครับที่ไม่มีวันตายเราจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยไปได้ไกลถึงอวกาศแล้วไปได้ไกลมากเพราะฉะนั้นอาหารไม่มีวันหยุดพัฒนาอาหารจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆไร้ขีดจำกัดนะครับ

อกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มชื่อเมนูก็ทำให้เราได้รับรู้แล้วว่าเมนูนี้เป็นเมนูในรูปแบบฟิวชั่นฟู้ดที่มีความเป็นอาหารไทยผสมผสานกับเมนูอาหารของสไตล์ยุโรปซึ่งพอกช็อปคืออาหารที่นิยมรับประทานในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเนื้อหมูส่วนสะโพกหรือเนื้อสันนอกติดกระดูกมีความนุ่มปานกลางนิยมนำมารับประทานโดยการหมักด้วยซอสต่างๆและนำมาย่างหรืออบในลักษณะเดียวกันกับเนื้อสเต็กนั่นเองครับความโดดเด่นของเมนูนี้

ที่บ่งบอกถึงความเป็นอาหารเหนือที่ผสมผสานเข้าไปนั่นก็คือน้ำพริกหนุ่มอาหารพื้นถิ่นของภาคเหนือซึ่งน้ำพริกหนุ่มเป็นอาหารล้านนาที่รู้จักกันมาช้านานเป็นน้ำพริกที่มีลักษณะข้นพริกหนุ่มคือพริกชนิดหนึ่งที่มีความเผ็ดไม่มากเท่าพริกอื่นๆผลของพริกหนุ่มไม่ว่าจะเป็นผลแก่หรือสุกก็จะมีลักษณะผลเป็นสีเขียวนำมาย่างโคลกใส่ส่วนผสมเมื่อปรุงน้ำพริกหนุ่มเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำมารับประทานควบคู่กันกับเมนูอื่นๆได้หลากหลายเมนูเช่นน้ำพริกหนุ่มกินคู่กับแคบหมูผักข้าวเหนียวบางสูตรมีการใส่ปลาร้าสับหรือใส่กะปิแล้วย่างไฟเพื่อเพิ่มความหอมและรสชาติกลมกล่อมได้ด้วยล่ะครับแม้ว่าน้ำพริกหนุ่มจะดูเหมือนเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายเพราะปรุงรสแค่เกลือเท่านั้นแต่เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การเลือกพริกหนุ่มที่ไม่แก่จนเกินไปย่างด้วยระดับไฟที่พอดีและหากเป็นความร้อนจากเตาถ่านที่ได้กลิ่นควันผสมเข้าไปด้วยแล้วยิ่งทำให้เกิดอรรถรสในการกินมากยิ่งขึ้นผสมกับความหวานและกลมกล่อมของหอมแดงชูกลิ่นด้วยกระเทียมทำให้เป็นเมนูที่ทำง่ายแต่มีเอกลักษณ์เมนูหนึ่งเลยล่ะครับเมื่อนำน้ำพริกหนุ่มและเมนูพอร์กช็อปมาผสมผสานเข้าด้วยกันกลายเป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดที่น่าสนใจเอามากๆเลยล่ะครับด้วยรสชาตินุ่มหอมของเนื้อหมูย่างทานคู่กับน้ำพริกหนุ่มเพื่อตัดเลี่ยนเป็นรสชาติที่ลงตัวอย่าบอกใครไม่ลองไม่ได้แล้วล่ะครับ

0: อีกหนึ่งเมนูที่ได้ถูกคิดค้นและผสมผสานขึ้นมาใหม่เป็นฟิวชั่นฟู้ดรูปแบบใหม่และที่น่าสนใจก็คือเป็นเมนูเบอร์เกอร์ที่มีน้ำพริกหนุ่มเป็นส่วนผสมเช่นเดียวกันชื่อเมนูนี้ก็คือเบอร์เกอร์หมูรสลาบเหนือกับโคลสลอน้ำพริกหนุ่มซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟก๊อกนั่นเอง
1: ค่ะสวัสดีค่ะก๊อกนะคะเจ้าของร้านเปาเกอร์เบอร์เกอร์แป้งนุ่มนะคะพื้นเพไม่ใช่คนเชียงใหม่นะแต่ว่าย้ายมาอยู่เชียงใหม่ก็มาเปิดกิจการที่นี่ชอบบรรยากาศของเชียงใหม่เนาะก็เลยย้ายมาติดใจอาหารด้วยแล้วก็อากาศด้วย2 อย่างเลยคือจริงๆแล้วเที่ยวเยอะนะคะไปหลายจังหวัดด้วยความที่งานประจำเป็นเซลนะก็ต้องไปหลายจังหวัดทานอาหารมาหลายๆภาคเหมือนกันก็ติดใจของภาคเหนือเพราะว่ามันมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเครื่องเทศที่แปลกกว่าอาหารใต้เนาะแล้วก็ความเผ็ดของมันก็ไม่ได้เผ็ดแบบแสบลิ้นของเราแบบนี้ค่ะก็ชอบพอมาเชียงใหม่เที่ยว2-3 ครั้งก็รู้สึกว่าอยากย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะพอย้ายที่เชียงใหม่เนี่ยคือจุดหลักเลยชอบอย่างนึงเลยคือไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนถามว่าลาบเป็นไหมเคยทานลาบเมืองหรือยังประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเมนูนี้มันต้องอยู่ในของร้านเราละต้องอยู่ในเมนูของเราละก็เลยเลือกลาบหมูก่อนก็คือเลือกเป็นเปาเกอร์หมูลาบเมืองเนาะกับอีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำพริกหนุ่มที่เรารู้สึกว่าขึ้นชื่อของเชียงใหม่อย่างที่บอกว่าชอบความสดชื่นของโคลสลอนะคะทานแล้วสดชื่นคำว่าโคลสลอกับเบอร์เกอร์มันเป็นของไปด้วยกันได้แต่เพราะว่ามันเป็นฟิวชั่นก็คือขายต่างชาติด้วยอาจจะเป็นขายคนภาคกลางด้วยภาคใต้ด้วยที่อยากสัมผัสน้ำพริกหนุ่มในรูปแบบที่ต่างออกไปอย่างที่บอกว่าเสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่ก็มีน้ำพริกหนุ่มกับลาบที่พี่เลือกมา2 อย่างก็เลยเลือกที่จะเป็นโคลสลอน้ำพริกหนุ่มค่ะมันทานแล้วมันไปด้วยกันได้วัตถุดิบนี่เราใช้ของโครงการหลวงทั้งหมดเลยเพราะว่าเมนหลักของเราจะเป็นฟิลเล่แล้วก็ผักกาดแก้วแครอทหอมหัวใหญ่ทุกอย่างคือที่โครงการหลวงหมดเลยเลือกผักปลอดสารทั้งหมดนะคะรับผักเองไปเลือกเองไม่ได้แบบว่าให้เขามาคอยส่งให้ทุกวันหรือทุกทีคือพี่ไปเลือกของพี่เองเลยก็อยากให้มันได้สิ่งที่ดีที่สุดด้วยเพื่อไปถึงลูกค้าผู้บริโภคขั้นตอนก็ตัวแป้งก็เป็นแป้งที่พี่เตรียมไว้เรียบร้อยเนาะส่วนตัวหมูก็จะเป็นหมูชุบแป้งทอดค่ะ

ส่วนนี้โคสลอกับตัวน้ำพริกหนุ่มก็คือจะแยกกันทำก่อนเนาะตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยก็คือมีพริกหนุ่มมีหอมแดงมีกระเทียม3อย่างนี้นะคะแล้วก็ย่างไฟให้แบบกลิ่นมันขึ้นมาแบบเตะจมูกเลยเสร็จแล้วก็เอามาลอกแล้วก็ตำรวมแล้วก็ปรุงโคสลอนี่คือจะมีปัจจัยหลัก3อย่างเลยจะมีกล่ำปี้มีแครอทแล้วก็มีหอมหัวใหญ่โยเกิร์ตแล้วก็หั่นซอยนะคะ

แล้วก็คลุกส่วนผสมส่วนตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยค่ะเราถึงจะแบบเอามาผสมกับตัวโคลสลอว์ที่เรามีเนี่ยให้มันแบบเข้ากัน

ความอร่อยคือตัวลาบหมูตัวเปาเกอร์ค่ะตัวแป้งของเราคือนุ่มค่ะทานเข้าไปสัมผัสแรกก็จะรู้สึกแบบกรอบกับนุ่มที่มันมีกลิ่นของมะแขวนขึ้นมามันแซ่บนะมันลำใช่ไหมคะภาคเหนือเรียกมันลำค่ะแล้วก็ทานคู่กับโคสลอนและพริกหนุ่มก็อย่างที่บอกว่ามันสดชื่นค่ะมันจะเฟรชหน่อยมีแคบหมูแก้มโดยรวมแล้วมันก็จะมีความนุ่มความกรอบแล้วก็ความสดชื่นค่ะเพราะว่าเปาเกอร์ก็คือมีเผ็ดของลาบนิดนึงแล้วก็ไปตัดกับความสดชื่นของโคสลอนและพริกหนุ่มเปาเกอร์ค่ะเหมาะกับผู้ใหญ่หน่อยไม่ว่าจะเป็นคนต่างถิ่นเนาะเหมือนพี่เองคนต่างถิ่นนะที่มาทานอาหารเหนือครั้งแรกก็รู้สึกว่าอยากลองอาหารเหนือรสชาติใหม่ๆแต่เด็กเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามันจะเผ็ดนิดนึงแล้วก็ชาวต่างชาติเอเชียยุโรปได้หมดเลยเพราะว่าอาหารคือมันฟิวชั่นโดยตรงเลยเนาะฟิวชั่นของพี่คืออาหารที่มันมิกซ์ผสมความต่างได้อย่างลงตัวนะสำหรับพี่นะคิดว่าฟิวชั่นคือแบบนั้นจริงๆไอ้ตัวกิจการเปาเกอร์เนี่ยตั้งแต่ทำอยู่ที่ชลบุรีแล้วตัวเบอร์เกอร์พี่เองเนี่ยตัวเปาเกอร์พี่เนี่ยก็เป็นฟิวชั่นโดยตรงเลยเพราะว่าแป้งพี่ไม่ได้ใช้แป้งเบอร์เกอร์ทั่วไปเนาะคือชอบความนุ่มของซาลาเปามันโถเนาะเราก็ต้องมามิกซ์ให้สัมผัสเท็กเจอร์กับของทอดของกรอบของพี่นะเพื่อให้มันเป็นความฟิวชั่นเป็นอินเตอร์มากขึ้นก็เลยลองพัฒนาเปลี่ยนเนาะอยากได้ความเฟรชความสดชื่นของโยเกิร์ตด้วยแล้วก็สัมผัสกับน้ำพริกหนุ่มของชาวเชียงใหม่จริงๆด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำคุณผู้ชมทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสุริภัทรมหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยในวันนี้มีคุณกฤษดานวลมีและดิฉันจิรนันท์เขตพงศ์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษซึ่งคุณผู้ชมสามารถรับฟังผ่านโทรทัศน์ระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ prde.prd.go.th และ Facebook NPT Worlds ค่ะ
0: จากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาดังนี้ครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันและเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็น

0: อเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสื่อไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระวรวงศ์เธอกับสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสนพระทัยในการศึกษาด้านกฎหมายเมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตรลดาแล้วพระองค์ส่งสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2540ส่งสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ส่งศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งนอกจากนี้ยังได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็น2 ส่วนคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่กันไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์ทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอนแนลสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยและพระองค์ยังได้ทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยทรงตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังจนกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนอกจากนี้ในปี2551 ได้ทรงริเริ่มโครงการจัดทำข้อเสนอประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมโดยมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อนำมาเสริมข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยประเทศไทยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงและแสวงหาพันธมิตรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อมาพระองค์ได้ผลักดันการรณรงค์การสร้างความตระหนักรู้และแนวร่วมที่มุ่งต่อยอดความสำเร็จจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับสากลจนเกิดการเจรจาและได้รับความร่วมมือทั้งจากกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์รวมทั้งผู้แทนประเทศต่างๆในเวทีสหประชาชาติ
0: สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพในวันนี้นะครับสำหรับพระพิธีธรรมประจำเตียงสวดที่1เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารครับประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทโธพระมหาวิรวุฒิอภินาโทพระมหาวโรธธรรมวโรและพระครูสังฆการวิจิตรครับซึ่งจะสวดในบทพระพิธรรมธรรมมัตสังคหะปริเฉทที่1และ5ทํานองที่สวดจะเป็นทํานองสรพัญญะส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตประกอบด้วยพระครูนันทกิตติคุณกิจการพระมหากฤษณกิตติปัญโยพระมหาภาคภูมิภูริปัญโยและพระมหาฤทธิชัยญาณิทิโกสวดในบทพระพิธรรม7คัมภีร์และบทพระพิธรรมใหม่โดยจะสวดในทํานองเลื่อนและทํานองสรพัญญะนะครับขณะนี้เรา
1: คุณผู้ชมคะสำหรับพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งตั้งอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะพระองค์ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอและตัวอักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายในพระเกี้ยวยอดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายละเอียดที่อยากจะเรียนแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะโดยในระหว่างวันพุธที่17มิถุนายนถึงวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันจากนั้นในระหว่างวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนถึงวันศุกร์6มิถุนายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปันนระสัมมวาน15วันและจากนั้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมถึงวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันและในระหว่างวันศุกร์ที่18กันยายนถึงวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันค่ะ
0: ที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือพระโกศทองใหญ่นะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมจะดูทางด้านขวาของพระโกศทองใหญ่จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายอยู่นะครับอันประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญพัฒนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมากเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยราบับและสุดท้ายเป็นฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิง

0: ันทรงพระพักทองคำลงยาและพันรองและบวนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
1: นอกจากนี้นะคะสิ่งที่เห็นได้อีกอย่างหนึ่งคือพระพุทธรูปประจำวันประสูติค่ะพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธรูปที่แสดงถึงการเจริญสติภาวนามีพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาหรือตักนะคะเป็นปางที่เน้นความสงบสันติและปัญญาค่ะ
0: ในโอกาสนี้จะขออนุญาตกล่าวถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนิบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยานำมาสร้างมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนสร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.80 เมตรยาว 31.85 เมตรยกพื้นสูง 2.30 เมตรหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีสร้างเป็นหลังคา3ชั้นหลั่นลดเช่นเดียวกับหลังคาโบสถ์มีเครื่องตกแต่งอันเป็นสัญลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยเช่นช่อฟ้าใบระกาหางหงและเครื่องตกแต่งอื่นๆโดยสมบูรณ์หน้าบรรจำหลักเป็นรูปพระพรหมประทับเหนือบัลลังก์บนหลังหงตอนเหนือและตอนใต้รูปเป็นรูปเทพพนมในลายกนกมีลายกนกก้านขดเทพพนมเป็นลายประกอบและมีหน้าบรรฐานพระเป็นเชิงล่างฝ้าเพดานทั้งภายในภายนอกปิดทองลายฉลุเป็นดาวล้อมเดือนท้องคือปิดทองลายฉลุมีลายกรวยเชิงอยู่ตอนปลายพระทวารและพระบัญชรพระที่นั่งพิมานรัตยาหน้าบานเขียนลายรถน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันประทับยืนอยู่เหนือบัลลังก์และมีลายกนกเปลวเป็นลายพื้นส่วนเรือนแก้วนั้นแตกต่างกันคือพระบัญชรเป็นซุ้มบันแถลงแต่พระทวารเป็นซุ้มลายดอกเบญจมาศภายนอกองค์ประธานเป็นเฉลียง3ด้านริมเฉลียงด้านนอกเป็นเสานางสรานหรือเสารายเฉลียงด้านตะวันออกและด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านข้างองค์พระที่นั่งเป็นเฉลียงกว้าง 1.90 เมตรอยู่ระดับเดียวกับพื้นดินส่วนเฉลียงด้านใต้เป็นเฉลียงกว้าง 2.80 เมตรสูงจากระดับพื้น 1.80 เมตรเฉลียงด้านนี้ต่อเนื่องกับชานหน้าเรือนจานท้ายพระที่นั่งครับพระที่นั่งองค์นี้แต่ก่อนเคยเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณีหมู่พระมหาปราสาทนี้เมื่อปีพุทธศักราช2373ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ภายหลังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาสำเร็จลงตามพระราชประสงค์แล้วก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมณีอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้เป็นเวลาถึง1ปีในระหว่างประทับณพระราชมณีหมู่พระมหาปราสาทนี้ทรงพระกรุณาโปรดโปรดกระหม่อมให้จับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมณีณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง2ครั้งครั้งแรกบรรทมทัพที่พระที่นั่งพิมานรัตยาครั้งที่2ปีพุทธศักราช2465บรรทมที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมุกตะวันออกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับบางคราวก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในข่าวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะครับ กระทั่งปี2462ครับเมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

0: โปรดกระหม่อมให้จากพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จากพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระประเมศรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489และส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีสุรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีปีพุทธศักราช2551พระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพุทธศักราช2554พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2559และพระบรมศพพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีพุทธศักราช2568ครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเดินทางมาถึงอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ยกออกปึ๊บยกออกเรียบปุ๊บไปหันปุ๊บยกออกปึ๊บ
0: ที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครั้งพระที่นั่งราชกิจยสภาแล้วนะครับ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตถึงอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาก่อนเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ังจากพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ4จบแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกซึ่งในคืนนี้คือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารและพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งอย่างอาสงครับขณะที่เจ้าพนักงานจะได้ทำการลาพระภูสายโยง

0: ในขณะนี้นะคะเจ้าพนักงานเตรียมที่จะลาดพระปู่สายโยงค่ะซึ่งพระปู่สายโยงนั้นคือแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะคะสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์ทำจากผ้าหลายชนิดตามศัพท์ของผู้ล่วงลับสามัญชนธรรมดาจะใช้ผ้าตัดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงค่ะส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สถาปกรจะต้องมีผ้าขาวรองอีกหนึ่งชั้นเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะ
1: เดิมทีพัดของพระพิธีธรรมนะครับจะเป็นพัดใบตาลตามธรรมเนียมแบบพระนุจรครับแต่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริว่าพระพิธีธรรมต้องถูกราชการสวดพระราชพิธีในพระราชวังอยู่เสมอจึงโปรดให้ทำตะลิปัดผืนแพรติดริ้วไหมทองโดยมีทั้งหมด4สีขาวแดงสีน้ำเงินและสีเขียวนะครับต่อมาพัดสีขาวจึงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองโดยสีของพัดพิธีธรรมก็จะสื่อความหมายถึงธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมและไฟโดยเรียงตามการสูญสลายไปของธาตุทั้ง4เมื่อผู้วัยชนสิ้นกาละแล้วครับ

นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรนะครับโดยมีพระราชาคณะคือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารจะเป็นพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกครับและมีพระพิธีธรรม4รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและอีก4รูปจากวัดสาเกตเป็นพระพิธีธรรมในคืนนี้นะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินกลับไปประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ

ถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามนุโช

อติเรกะวัฏสะสตังชีวตุอติเรกะวัฏสะสตังชีวตุอติเรกะวัฏสะสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโห

ตุทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวะ

ลังจากพระสงฆ์สรรพากรนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาลงจากอาสงและออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งวันนี้พระราชคณะที่ถวายอดิเรกคือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารครับและพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดบวรนิเวศวิหารครับ

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับคุณผู้ชมครับในปี2569ในครั้งนี้เมื่อครั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์เรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนมีการอัญเชิญพระศพมาประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งถือเป็นครั้งแรกของพระที่นั่งองค์นี้นะครับที่ใช้ในการประดิษฐานพระศพเพราะแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตก็ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งน้ำพระศพดังนั้นการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในครั้งนี้จะทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะมีโอกาสได้เข้ากราบสักการะพระศพตามที่ได้รับพระบรมราชานุญาตภายหลังเสร็จสิ้นการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตามที่สำนักพระราชวังกำหนดนะครับ
1: สำหรับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทางสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศเรื่องให้ประชาชนไว้ทุกข์เพื่อแสดงความอาลัยนะคะโดยมีรายละเอียดคือให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่

0: 22 มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปนั้นขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเสด็จออกจากที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังครับ
0: คุณผู้ชมคะสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในคืนนี้นะคะพระพิธีธรรมนั้นคือสมณศักดิ์ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สิบพระอารามในพระนครซึ่งทางวัดจะมีการแต่งตั้งพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่มีสมณศักดิ์ต่ำกว่าพระราชาคณะเป็นพระสงฆ์ที่สามารถสวดจตุรเวททำน้ำพระพุทธมนต์ที่หอสาตรคมสวดพันยักษ์ในพระราชพิธีหรือสวดทำนองพระอภิธรรมทำนองหลวงในการพระบรมศพงานพระศพตลอดจนงานศพในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งวัดหนึ่งหนึ่งจะมีพระพิธีธรรมสำหรับละสี่รูปค่ะพระพิธีธรรมนี้สันนิษฐานว่ามีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งวัดที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระพิธีธรรมมีอยู่9พระอารามนะคะคือวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุวัดราชสิทธารามวัดราชบุรณะวัดสะเกษวัดหงรัตนารามวัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามซึ่งในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เพิ่มสมณศักดิ์พระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นอีก1วัดรวมเป็น10พระอารามค่ะแต่ภายหลังพระพิธีธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยปัจจุบันพระพิธีธรรม10พระอารามได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดประยุรวงศาวาสวัดอนงคารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมก็ไม่ได้มีเฉพาะ10พระอารามในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินการอยู่ในทุกจังหวัดหากแต่ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนั้นตลอด100วันจะใช้พระพิธีธรรมหลวง10พระอารามในกรุงเทพมหานครตั้งแต่เดิมที่เคยมีมาค่ะ
1: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีได้เข้าถวายสักการะและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภา

0: ุณผู้ชมคะและสำหรับในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกของประชาชนทั้งประเทศนะคะสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นในการนี้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยค่ะซึ่งการเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปนั้นจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถวายสักการะและลงนามในสมุดหลวงได้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะและหลังจากนั้นสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และหลังจากนั้นจะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ
1: ในช่วงนี้จะขออนุญาตกราบเรียนถึงหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพนะครับโดยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในวันพุธที่17มิถุนายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับประทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสดับปกรณ์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสดับปกรณ์พระราชพิธีเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสดับปกรณ์และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาวันเสาร์ที่19กันยายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสดับปกรณ์ครับ

ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเพื่อไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

0: ผู้ชมครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดเนื่องในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาถึงในช่วงท้ายแล้วนะครับคุณจิรนันท์ผมกฤษดาดุลมีพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 19:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวดีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่ประสงค์แบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ที่ทรงศึกษาจากหลากหลายแขนงมาปรับใช้ในการทรงงานด้านต่างๆและตั้งพระทัยมั่นในการทรงงานสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีความมั่นคงในชีวิตได้รับสิทธิที่พึงได้ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัปปตนสัปตัปปดลสเวตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปทั้งนี้ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 6:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสารานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงบายพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสครบ9ปีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทย112ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยกำเนิดขึ้นเมื่อปี2457โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเป็นสถาบันแห่งแรกที่สอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทยและเมื่อวันที่25ธันวาคม2550
2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตามพระราชบัญญัติยกสถานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาและพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้ใช้ชื่อว่าสถาบันการพยาบาลศรีสิรินธิราสภากาชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสิรินธิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขและวิชาชีพพยาบาลของไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ปนัญญิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันปัจจุบันสถาบันมีพันธกิจหลักคือผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมบริการวิชาการและวิชาชีพด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคมพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทำงานและการดำรงชีวิตเวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนอกวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นางนวลพันธ์ล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และร้อยเอกหญิงชยาดาหนีพานรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์หรือสอบนประจำปี2569มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่5ในประเทศไทยพุทธศักราช2569การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่24ในประเทศไทยพุทธศักราช2570และการเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชียครั้งที่27ในประเทศไทยพุทธศักราช2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ72พรรษา2เมษายน2570นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิสอวนได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และวิทยากรอยู่เสมอมีค่ายสอวน5สาขาหลักได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาและฟิสิกส์รวมถึงค่ายสอวนสาขาวิชาอื่นๆเช่นดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศเป็นต้นการดำเนินงานของมูลนิธิสอวนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของชาติอย่างยั่งยืนได้ต่อไปพระอนุวงศ์เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลเอกพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามณวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรับทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสณวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสณวัดมหาธาตุเยาวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานโครงการหลวง57วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาถรุจดิตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและประธานอำนวยการจัดงานโครงการหลวง57ตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดงานโครงการหลวง57ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลา57ปีในการนี้องคมนตรีมีข้อเสนอนะให้ทำงานแบบบูรณาการในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเพื่อสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือชาวเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกและเป็นการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลสำเร็จของงานโครงการหลวงสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางโ
น่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกรมสรรพากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโคกฐินวัดลานสกาในวัดมะนาวหวานวัดไม้เรียงวัดเจดีย์วัดสุชนจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดโลการามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดตโนดจังหวัดนนทบุรีและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 คณะผู้อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นที่5สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลกลุ่มบริษัทอาคารภาคินจำกัดและบริษัทมาร์ช PB จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดนิมิตรัตนารามวัดหนองยางวัดกลางของวัดพรมสุรินทร์วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดวัดคีรีวนาจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดนกจังหวัดชัยนาทและวัดฉลอนจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดมหาพฤทธารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดสันทรายน้อยวัดร่องขุ่นวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิคีตาศิรวาทสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัว
ของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่172หมู่6ตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทานประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน4ชุดคราชนิดกิ่งพันธุ์ไม้ผลจำนวน22ต้นและพันธุ์ปลานิลจิตรดาจำนวน900ตัวให้แก่ครอบครัวพันตรีนพพลบุญเลิศสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6กองพลทหารราบที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้ได้รับการเลื่อนยศจาก10เอกเป็นพันตรีภายหลังการเสียชีวิตครอบครัวนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นครั้งที่2เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่สูญเสียบุคคลสำคัญในครอบครัวเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและสร้างเสริมรายได้ในครัวเรือนจากผักปลอดภัยผลผลิตจากกิ่งพันธุ์ไม้ผลและลูกปลานิลจิตรดาช่วงบ่ายเดินทางไปยังบ้านเลขที่93หมู่1ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสิทธิเดชสวัสดิ์สูงเนินสังกัดกรมทหารพรานที่23ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากแรงอัดและสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษณบ้านเลขที่31หมู่5ตำบลพระเหล่าอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธานีพาหาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณช่องโดนเอาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและณบ้านเลขที่23หมู่7ตำบลเคงใหญ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารปริวัติมีมานะสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่พรานยาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์กงสุลกิติมและองค์การระหว่างประเทศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผู้แทนคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ SCAPอุปทูตรักษาการรัฐอธิปไตยทหาร Order of Malta ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐซานมาริโนประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐคีกีสประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐเยเมนประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทยผู้ประสานงานสหประชาชาติ
ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโดมินิกันเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียด

นามประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNIDO และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิคณะพระสหายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวชิราวุฒิวิทยาลัยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนพรรคเพื่อไทยมูลนิธิชัยพัฒนากระทรวงศึกษาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมคณะผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่6กองทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารบกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ New Day Learning สาขาคลินิกบริษัทบราโว่ BKK จำกัดข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ธนาคารอาคารสงเคราะห์กรมสรรพากรบริษัทกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนพบร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติศาลปกครองสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางพรทิพย์ไซมอนนักหิรัญกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวิร์ส1988พร้อมครอบครัวนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนในโดยมีจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยท่านนี้จะเปิดให้ลงนามถวายความอาลัยถึงวันที่16มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:00 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
1: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
2: อ่างเก็บน้ำในรุ่งดินทรจินดาพุทธศักราช2561
3: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
4: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
3: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุ่งดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
4: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
3: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
3: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปลาจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
3: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
3: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
3: เฮ้ยตกเลยใครจะคมกว่ากัน
1: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
3: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอ่ะ
4: โหอร่อยครับ
1: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
3: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
4: ก็อร่อยหมดเลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
3: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมามากินเข้าไป
1: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
3: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
1: ิ่งสิแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
3: เดี๋ยวก่อน
0: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
6: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: พอพูดมาแบบพี่แพทพูดปุ๊บแบบเป็นพี่เป็นน้องอ่ะแบบพูดแบบแทนสรรพนามตัวเองเลิศมากคือเก่งมากพูดภาษาไทยเก่งมากก็ไม่รู้มาก่อนเลย
1: อยู่ประเทศไทยมานานหลายปีค่ะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยอะค่ะ
2: ช็อกอะ
3: อ้าปากค้างเลยยังไงเนี่ย
2: ช็อกเลย
3: ยังไงเนี่ย
1: ก็พี่เป็นลูกครึ่งไทยด้วยอะค่ะคือว่า
4: ตันไป3วิอ่ะคือแบบที่พูดอะไรเกี่ยวกับเขาเขารู้เรื่องหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบเออเนาะ
3: ที่เราแบบงุ้งงิ้งแซวกันไปแซวกันมาจะพูดอะไรรู้หมดเลยอย่างเงี้ย
2: ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคร
1: ับ ก็ดีค่ะได้ค
3: ่
1: ะ
3: เช็คเล่ม
1: โอ้ยน้องแอลส
3: ู้ๆ
1: นะคะ
3: สู้ๆนะ
5: Yeah I'm in Thailand actually since almost 5 years actually I'm an actor andFor all the trouble, actually, I have to excuse, but it was everything made up, so to make it a little tough for you guys. Oh. But I have to say, you handled it good. So when you're dealing sometimes with other cultures, you have to understand it's not like an easy way that you say, you want to change the room? Oh, okay, you're no problem. Sometimes you get big trouble, and then you have to how you manage this. Uh-huh. So and this is actually, yeah, you're doing well.
0: So you can speak.Thai?
5: Yeah, I speak a little bit, so I
3: can... Show them.
5: Okay, when I go shopping, I always ask, Lot Noi Dai Mai?
6: I think they handled all situation very, very, very well. I agree with them. Uh-huh. I know for them it's hard to handle a group of tourists. Uh-huh. Sometimes they're a little bit shy, but...D-Mac.
3: D-Mac! Thank you.
7: เราได้นะ เรา
0: ได้นี่สู้กัน
5: Subway
6: Okay, I stay since 3.5 years in Thailand and คมพูดไทยได้ว้าวเราได้ MenuYou did a great job, no? We really like you. You did a great job. And I hope you're not angry at us about this. Okay.
8: Don't be angry.
6: Don't be angry, okay? And I hope you see us again. Thank you very much.
3: Thank you. และคุณธัญญาล่ะครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
8: คุณธัญญาพูดภาษาไทยได้
3: และคุณธัญญาพูดภาษาไทย
8: ก็ดิฉันอยู่ที่เมืองไทย18ปีแล้วใช่ใช่ค่ะ
1: ยังไม่เกิด
8: ใช่ไหมคะก็ดิฉันเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นนักแสดงด้วยอาจจะเห็นในทีวีด้วยก็ดิฉันอยากจะบอกก็ทุกคนน่ารักมากเหมือนกับเพื่อนกันใช่ขอโทษค่ะที่ดิฉันไม่ได้บอกที่พูดภาษาไทยก็ขอบคุณมากค่ะทุกคน
3: ขอบคุณครับไอยู
9: ต้องถามว่าอยู่ไทยกี่ปีแล้ว
3: นี่
9: ถามเลย How long do you stay in Thailand
10: 6 weeks
9: So not anywhere near
10: Okay bear with me I try ดิฉันพูดภาษาไทยนิดหน่อยได้ค่ะ Your English is very goodFantastic, very high level. Actually, I'm an English teacher. I think you're very good and you don't need to be shy. You don't need to feel nervous or self-conscious because actually your level is very good. And we understood everything. We learned a lot. I learned a lot about Thai history because I've only been here for 6 weeks. So it's very interesting for me. And you did a very good job. Very, very good job.
3: Thank you, Ruth. Thank you very much. และนี่ก็คือความรู้สึกนะครับของทั้งลูกทัวร์ที่เป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปแต่ก็พูดภาษา

0: แล้วก็น้องๆ นะครับที่พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายให้กับลูกทัวร์ซึ่งไม่รู้เลยว่าเข้าใจภาษาไทยหมดเลยนะฮะนี่คือทริปแรกนะฮะยังเหลืออีกหลายทริปเพื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเราส่วนทริปต่อไปจะ challenge หรือว่าจะท้าทายน้องๆมากแค่ไหนต้องติดตามครับต้องติดตามเอาละครับวันนี้คงจะจบด้วยบรรยากาศวันนี้ค่ำมืดพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็จะจบด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ
1: มาปิดภารกิจทัวร์ไม่กลัวฝรั่งทริปแรกไกด์เด็กของเราก็เจอความประทับใจที่ซ่อนอยู่ในความเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากลูกทัวร์ชาวยุโรปกันไปแบบเรียกว่าอาปากหวอนั่งหงกันไปเลยครับแหมก็บางรายลูกทัวร์ของเรานั้นอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไกด์เด็กของเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำบางรายถึงกับว่าวภาษาอีสานได้ด้วยแน่เรียกว่าลูกทัวร์กลุ่มนี้ฟังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยของไกด์เด็กของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแล้วทริปหน้าลูกทัวร์ที่ไกด์เด็กจะต้องเจอจะเป็นยังไงมาติดตามชมให้กำลังใจไกด์เด็กได้ในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับช่วงแรปอัพ
2: หนูเองคิดว่าหนูมีปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดคะลูก
3: บางครั้งมันคิดคำไม่ออกเลยต้องแบบใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ย
2: ใช้เวลาเยอะจนหนูใช้ผิดบางทีเช่นหนูบอก it is used to cooking
3: the old thing that used to cooking
2: ที่จริงเนี่ย to ถูกไหมลูกไม่ถูกต้องเป็น is used for ใช้สำหรับอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยหลังหนูจำไว้เลยหลังเพโพผู้ตามครูค่ะหลังเพโพ
3: หลังเพโพ
2: เติม ing
3: ing
2: ดีมากค่ะหลังเพโพต้องเติม ing แต่หนูเติม verb infinitive ได้ไหมคะ
3: ไม่
2: ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหมคะเป็นสิ่งที่หนูควรต้องปรับปรุงก็คือนิดหนึ่งเช่นหนูจำได้ปะหนูบอกว่า I will tell you บางทีหนูพูดเร็วๆไงแล้วก็อุ๊ยสมองเราคิดไปนู่นแล้ว I will tell you ซึ่งหนูคิดว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกลูก
4: ผิดครับ The first I will tell you about the weather in Phuk in southern part of Thailand
2: ต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงลูก
4: I will tell you
2: ถูกต้องค่ะนะเด็กๆทางบ้านก็ต้องจำไว้นู่นนะว่า I will นะต้องบอก verb infinitive นั่นเองค่ะฝรั่งชมมากฝรั่งชมบอกคือตกใจอุ๊ยหนูเป็นเด็กเล็กมากนะหนูรู้จักคำว่า atmosphere ซึ่งหนูใช้ตรงกับ context ลูก context คืออะไรคะลูกหนูทราบไหม context
5: เหตุการณ
2: ์เหตุการณ์ใช้คือคำบริบทค่ะ
6: the wind is very flow it can flow the atmosphere is very good so we don't have to make a room andair condition
2: หนูใช้คำว่า atmosphere เป็นการที่ถูกต้องบางคนใช้อุ๊ย environment ก็ได้แต่ว่าคำว่า atmosphere เนี่ยมันถูกต้องกับสิ่งที่หนูบรรยายค่ะ
7: จะเก่งภาษาอังกฤษให้ดีเราต้องใช้มันบ่อยๆสัมผัสกับมันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
8: คืออีกไม่นานเราก็จะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนทีนี้ก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราต้องใช้สื่อสารกันทั้งหมดเพราะงั้นการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะสอดสื่อสารกับคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศเราได้
7: ไทยคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับแพมมากค่ะเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็ต้องพึ่งพาภาษาค่ะภาษาเป็นภาษาสากลเพราะว่าเดี๋ยวเข้าอาเซียนแล้วก็จะมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเราทอม
9: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาหลักของโลกอะครับก็ต้องใช้ติดต่อสื่อสารถ้าสมมุติเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าครับก็จะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็สามารถที่จะมีทางเลือกอาชีพมากกว่า

ันนี้เราจะพูดถึงภาษาอังกฤษทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข everything about numbers ครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะง่ายครับเพราะบางเรื่องคุณอาจจะมีความรู้ก็คือ knowledge นะฮะแต่คุณอาจจะยังไม่มี skill ก็คือทักษะที่จะใช้มันได้อย่างดีเยี่ยมหรืออย่างถูกต้องนั่นเองครับดังนั้นวันนี้นะครับเรามาดูดีกว่าครับว่าเรื่องราวต่างๆของตัวเลขกับภาษาอังกฤษจะมีอะไรบ้างครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องราวของการออกเสียง pronunciation ครับ1 2อันนี้ง่ายมากครับแต่คำว่า3ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมเอาลิ้นมาแตะฟันบนเล็กๆนะฮะ3นะฮะ3 1 2 3ไม่ใช่ต้นไม้นะครับวิธีการซ้อมคือ3 3

3 trees ต้นไม้3ต้นครับ4อันนี้ง่ายมากครับส่วนคำว่า5หลายคนยังพอชอบพูดไฟไม่มีตัวสะกดนะฮะเดี๋ยวคนนึกมาจากดอยนะฮะต้องเป็น5เหมือนเวลาที่คุณแอปเบลถ่ายรูปครับ5ส่วนคำว่า6นะฮะก็ต้องเป็น6นะครับสอโซ่ต้องชัดเจนนะฮะ6นะครับไม่งั้น6นะฮะจะแปลว่าป่วยนะฮะ7ก็อย่าลืมตัว V ฮะ7นะฮะ when ตัว V ก็จะซ้อมอย่างนี้ครับ7นะฮะไม่ใช่ seven นะฮะ7 V นะฮะจะเป็นอย่างนี้7ส่วนเบอร์8อย่าลืมนะครับต้องออกเสียงทอทหารให้ชัดเจนที่ตัวสะกดนะครับ8นะครับ8แต่บางคนออกเสียงว่าเอกครับเอกก็แปลว่าไข่สิครับแล้วยิ่งถ้า88ก็เอกีเอก888ไม่เอกีเอกเอกไปหรอครับโอ้โหอย่าลืมครับ88 88ก็คือ88 888 888นะฮะ9นะฮะไม่ใช่9ตัวสะกดต้องมีแล้วนะฮะ9 10ส่วนช้างกับ11เนี่ยนะครับต้องแยกแยกกันตรงนี้ครับ elephant นะฮะก็คือช้างครับ elephant นะฮะส่วน11ก็ต้องเป็น11นั่นเองครับ11 elephants ครับก็คือช้าง11เชือกนะฮะแล้วก็12 12นั่นเองครับเรื่องราวต่อไปผมว่า1ถึง100เนี่ยคุณน่าจะนับได้แล้วนะฮะแต่อย่าลืมนะครับเบอร์40ครับผม40ต้องสะกด F O R T Y นะฮะถูกต้องครับ40แล้วถ้า14นั่นเป็น14นะฮะอันนั้นถึงจะเป็น F O U R T W E N 1ถึง100เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคุณนั้นนับได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้า1ถึง 1,000 ล้านแหละครับคุณจะรับได้หรือเปล่าดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมา brush up นะฮะมาขัดเกลามาปัดฝุ่นด้วยนะฮะว่าคุณนั้นนับได้จาก1ไปถึง 1,000 ล้านได้ไหมส่วนบางคนทำไม่ได้เลยเรามาเรียนรู้ด้วยกันครับ1 ขอเพิ่มมาเป็น2 digits ก็คือ2ตัวนะครับ1 2ก็ต้องเป็น12เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ1 2 3จะบ้าแล้วครับ123อย่าลืมนะครับร้อยต้องมีแอนด้วยนะฮะ123เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับเป็นหลักพันนะฮะ1234เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ12345ถูกต้องครับหลักหมื่นก็คือหลัก 10,000 นั่นเองนะฮะถ้าหลักแสนก็คือหลัก100,000นั่นเองครับ123,000จบที่1,000ก่อนนะฮะและอย่าลืมนะครับคอมม่าเนี่ยนะครับมีไว้หายใจนะฮะหลายคนชอบใจหายเพราะนึกว่าตัวเลขเยอะบางคนก็นึกว่าคอมม่ามีไว้สำหรับแอนไม่ใช่นะครับคอมม่ามีไว้หายใจครับดังนั้น123,456ตอนนี้ไปล้านแล้วครับไม่ได้หมายถึงหัวผมนะฮะหมายถึงหลักล้านนะครับ 1,234,567 ครับรวยขึ้นไปอีกครับหลัก10ล้านบ้างไหมฮะ 12,345,678 ยิ่งดูตัวเลขเยอะบางคนก็ยิ่งกลัวแต่จริงๆแล้วมันมีทริคครับจำเป็น3ครับผมก็คือ100 100,000 แล้วก็100ล้านใช่ไหมครับนี่ไงฮะอย่างเช่นนะครับถ้า100ล้านนะฮะ123,000,000ใจหายหายใจนะฮะ456,000นี่ไงฮะ456,000นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือ789ครับผมและสุดท้ายครับพอขึ้นหลักพันล้านพันล้านไม่ใช่1,000 million นะครับแต่มันคือ billion แล้วนะฮะดังนั้นครับ1,034,567,890นั่นเองครับนี่แหละฮะหลักพันล้านตั้งแต่1ไปถึง1,000ล้านเป็นไงฮะเยอะแต่ไม่ยากนะครับต่อไปครับเรามาลองดูอีกฝั่งหนึ่งของนะฮะจุดกันบ้างเพราะบางครั้งครับเราไปขึ้นรถเมย์ครับค่ารถเมย์อาจจะ8.50 บาทครับชาไทยไปบอกฝรั่งว่า8.50 บาทอ้าวฝรั่งก็งงฮะอ้าวสรุป8คูณไอ้จุด50สรุปเท่าไหร่กันแน่ถ้าเป็นเรื่องราวของจุดเนี่ยนะครับเปลี่ยนเรื่องราวของตัวเงินเนี่ยนะฮะก็ต้องเป็น8.50 บาทนั่นเองครับ8.50 บาทถ้าไปอเมริกาก็เป็นไรครับ $8.50ถ้าไปยุโรปนะฮะก็คือ8 euros and 50 cents หรือถ้าไปอังกฤษก็ต้องเป็น8 pounds ไม่ใช่8 pounds นะฮะ8 pounds and 50 pence นั่นเองครับถามว่ามีวิธีการพูดสั้นกว่านี้ไหมครับมีสิครับไม่เห็นจะยาก8.50 ก็8.50หรือจะเอาสั้นกว่านี้ไหมฮะ
8.50 มาเลยครับ8.50 ซึ่งปรากฏว่า8.50 ก็จะสามารถแปลว่า8.50 บาทหรือจะแปลว่า850ก็ได้ครับบางคนก็ถามผมหรือผมจะดูได้ยังไงล่ะครับอาจารย์ว่าเขาพูดถึง8.50 บาทและ850ครับไม่เห็นจะยากก็ใช้สมองนิดนึงครับดูสิครับว่าขึ้นรถเมล์8.50 บาทหรือว่า850 บาทนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของ8.50 บาท8.50 บาทเราไม่ใช้นะฮะเราต้องใช้8.50 บาทหรือ8.50 บาทแต่ปรากฏว่าคำว่า point เนี่ยนะครับ point ที่แปลว่าจุดเนี่ยนะฮะสามารถใช้ได้กับ1เรื่องครับนั่นก็คือเวลาเงินนั้นขึ้นไปเกินล้านนั่นเองครับอย่างเช่น 1.2 million

ที่แบงก์ธนาคารหรือที่สนามบินแอร์พอร์ตเราอาจจะเห็นคำว่า currency exchange ก็คือที่แลกเงินต่างประเทศนั่นเองแหละครับเรื่องราวต่อไปเกี่ยวกับตัวเลขครับที่สำคัญมากๆนะฮะและบางคนก็ยังเข้าใจผิดหรือก็ยังออกเสียงกันไม่ถูกนะฮะก็คือ ordinals ก็คือลำดับนั่นเองฮะอันนั้นเป็น the third floor ครับลองดูกันนะฮะ the first floor อันนี้ง่ายนะฮะ the first floor ก็คือชั้นที่หนึ่งใช่ไหมครับThe second floor ก็คือชั้นที่2 The third floor ก็คือชั้นที่3ใช่ไหมฮะ Fourth floor ก็ใส่ th แต่5ต้องเป็น fifth floor นะฮะ Fifth floor ไม่ใช่ five floor นะ The fifth floor ก็คือชั้น5 Sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth อันนี้ง่ายใส่ th เข้าไปแต่อันต่อไปเนี่ยอาจจะยากขึ้นนิดนึงครับว่าคือชั้นที่20หรืออะไรที่เกี่ยวกับ20อย่างเช่นวันที่20ครับเราจะต้องเรียกว่า 20th ครับอย่างเช่นบริษัทหนัง 20th Century Fox นะฮะ 20th เราเอาตัว y ทิ้งนะครับแล้วใส่ ieth ก็เป็น 20th นั่นเองครับถ้า21ก็ 21st 22nd 23rd ผมเกิดวันที่25แต่ไม่บอกเดือนนะจ๊ะแล้วไม่บอกปีด้วยเดี๋ยวจะรู้อายุ 25th นั่นเองครับผม 25th เห็นไหมฮะ 30th นะฮะ 30th 31st นี่ไงนะฮะ 32nd ไม่มีนะครับเพราะว่าเดือนจบที่แค่31วันใช่ไหมครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของชั้นในตึก first floor second floor third floor ก็ฝากไว้นะฮะเพราะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับชั้นเหมือนกันนะครับบางครั้งเราขึ้นลิฟต์ครับเราก็จะเห็นนะฮะปุ่มครับ B G L M P นี่ไงตัวอักษรเนี่ยนะฮะภาษาอังกฤษ5ตัวพร้อมๆกับตัวเลขต่างๆใช่ไหมฮะแต่ปรากฏครับหลายๆคนกดชั้น B G L M P อะไรพวกนี้มานานมากแต่ไม่เคยรู้มันย่อมาจากอะไรนะฮะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะผมเคยพาเด็กๆกลุ่มนึงเนี่ยนะฮะขึ้นลิฟต์ไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ถามเขาว่าน้องๆครับเด็กๆครับรู้ไหมครับว่าลิฟต์เนี่ยย่อมาจากอะไรบ้างครับเด็กๆก็บอกรู้ครับนะเริ่มจากตัว B ครับ B ล่างสุดครับ B ย่อมาจากอะไรครับ B ก็บอยครับโอ้ชั้นเด็กผู้ชายนะครับแหมแล้วชั้น G เลยครับ G ก็เกิร์ลครับโอ้ดีมากเลยนะครับแหมมีประเด็นนะฮะมีชั้นบอยก็ต้องมีชั้นเกิร์ลหลังจากนั้นผมถามแล้วชั้น L ลูกเลดี้ครับก็โตหน่อยโอ้เก่งมากแล้ว M ก็ต้องแมนนะครับพ่อละครับก็พับป้าละครับนี่ก็จะบ้าละครับดังนั้นเนี่ยนะครับ B G L M P เนี่ยนะครับก็คือ basement ครับชั้นใต้ที่เราเห็นครับ B 1 B 2เนี่ยนะฮะ B 1 B 2ก็ต้องเป็น the basement ครับเพราะบางคนเนี่ยนะฮะฝรั่งเนี่ยนะครับมาถาม where is the supermarket supermarket อยู่ที่ไหนปรากฏว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ชั้นใต้ดินไปบอกฝรั่งว่า the supermarket is underground โอ้ยงี้ฝรั่งบอกว่าต้องขุดไปซื้อของเลยทีเดียวนะฮะ underground แปลว่าใต้ดินที่อยู่ใต้ดินเลยฮะแต่ว่าชั้นใต้ดินต้องเป็น the basement นะฮะส่วนชั้น G ก็คือ the ground floor ส่วนชั้น M ครับหลายคนก็นึกว่าชั้น middle floor ชั้นตรงกลางนะฮะเขาเรียกว่า the mezzanine ครับผมนั่นแหละฮะ M E W Z A N I N E ไม่ใช่ mezzanine นะครับ mezzanine เหตุผลที่เขาต้องออกเสียงว่า nine เนี่ยเพราะถ้าไปบอก mezzanine เดี๋ยวมันนึกว่าเป็นชั้น9เดี๋ยวจะทับกันได้ชั้นร้อยต้องเป็น the mezzanine นะฮะหรือบางคนอยากจะเรียกว่า the mezzanine floor นะครับชั้น L ในลิฟต์เราก็จะเห็นครับ lobby ใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนครับชั้น P ก็คือ parking นั่นเองครับหรือว่า the parking lot ก็คือชั้นจอดรถนั่นเองครับผมชั้นใต้นี่ต้องเป็น the basement นะฮะส่วนชั้น G ก็คือ the ground floor ชั้น L ในลิฟต์เราก็เห็นครับ lobby ส่วนชั้น M ครับ the mezzanine นะฮะชั้น P ก็คือ parking นั่นเองครับหรือว่า the parking lot ก็คือชั้นจอดรถนั่นเองครับผมเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเศษส่วนนั่นเองนะฮะเรามาเริ่มจากอันที่เราใช้กันมากที่สุดก็คือคำว่า half นั่นเองนะฮะซึ่งออกคล้ายๆกับคำว่า have ที่แปลว่ามีนะฮะชาวอเมริกันจะออกเสียงว่า half สระแอชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า half นั่นเองนะฮะโอเคอย่างเช่น I had half of the cake หรือ I had half the cake ก็แปลว่าผมกินเค้กไปครึ่งชิ้นเลยทีเดียวนะครับส่วนบางคนเนี่ยนะครับก็จะเห็นคำว่า1ครึ่งนะฮะอย่างเช่นลูกของคุณอาจจะอายุ1ขวบครึ่งก็คือ he is one and a half years old นั่นเองนะฮะ one and a half หรือ one and a half years old นั่นเองนะฮะ1ส่วน3ก็เป็น one third 2ส่วน3ก็เป็น two thirds นะฮะอย่างเช่นเขาบอกว่า two thirds นะฮะ of Thai people are women นะฮะ2ใน3ก็คือผู้หญิงนั่นเองนะครับ1ส่วน4ก็คือ one fourth แต่อันที่เราใช้มากกว่าคือ one quarter ใช่ไหมฮะ one quarter three fourths หรือว่า three quarters นะฮะ3ส่วน4นะครับ one fifth ก็คือ1ส่วน5 two fifths three fifths อะไรก็ว่ากันไปนะฮะลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของ

address นั่นเองนะฮะก็ฝากไว้นะฮะตัวเลขของที่อยู่บ้านคุณนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าหมายเลขบ้านคุณนั้นคือ47/78นะครับ47ถ้าเป็นชาวอเมริกันจะพูด /47/78แต่ชาวอังกฤษจะพูดว่า47/78นะครับตัวเลขก็สำคัญในการบวกลบคูณหารด้วยนะฮะอย่าลืมครับ1 plus 1 equals 2นะฮะ2 minus 1 equals 1ก็คือลบใช่ไหมฮะ2 times 2ก็ equals 4แล้วจะใช้ multiplied by ก็ได้นะครับ2 multiplied by 2 equals 4แล้วที่สำคัญที่สุดเวลาเราไปทานข้าวก็คือการหารเงินใช่ไหมฮะ 1,000 บาทหาร5คนก็ได้กับ200ก็คือ 1,000 divided by 5 equals 200ครับผมเรื่องราวต่อไปสำคัญเหมือนกันนะฮะก็คือ measurements นั่นเองครับคำว่าเมตรต้องออกเสียงเหมือนกับรถเขียวเหลืองที่ผ่านมาเราบอกเขาจะไปไหนแล้วเขาไม่รับนั่นแหละครับแท็กซี่มิเตอร์นั่นเองนะฮะแท็กซี่มิเตอร์ดังนั้นครับก็ต้องเป็น centimeters นะครับผมไม่ใช่ centimeter หรือ centimeter นะฮะ meters นะครับแล้วก็ kilometer อย่างเช่นครับผมสูง187นะฮะ I am 187 centimeters tall ครับผมแต่ที่หลายประเทศนะครับเขาจะไม่ใช้ความสูง centimeters หรือ meters นะครับเขาจะใช้เรื่องราวของนิ้วกับฟุตนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมสูง6ฟุต2ก็คือ I am 6 foot 2ครับผม2ตัวนี้ก็คือ2นิ้วครับแต่นิ้วเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็ต้องออกเสียงว่า finger หรอครับไม่ใช่นะครับผมก็ต้องเป็น inches ใช่ไหมครับนิ้วต้องเป็น1 inch 2 inches ใช่ไหมฮะแล้วถ้า12นิ้วเท่ากับ1ฟุตก็คือ12 inches equals 1 foot นะฮะเรื่องราวต่อไปก็คือเรื่องราวของน้ำหนักครับน้ำหนักเนี่ยนะฮะก็หลักๆที่เราใช้ก็คือ kilograms ใช่ไหมครับ kilograms อย่างเช่นผมหนักแหมไม่บอกแล้วครับก็สมมติแล้วกันนะฮะผมหนัก70กิโลครับ I weigh นะฮะ I weigh คือชั่งน้ำหนักมานะครับ70 kilograms นั่นเองนะครับ70 kilograms ครับเห็นคำว่า grams นะครับก็อยากจะฝากไว้นะฮะว่า1ขีด2ขีด3ขีดนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่า2 grams 3 grams นะฮะปรากฏว่าเรื่องราวมันคืออย่างนี้ครับชาวไทยไปซื้อแฮมที่ต่างประเทศจะกินแฮมหรือจะซื้อแฮม2ขีดไปบอกฝรั่งว่า can I have 2 grams of hamคนขายแฮมก็งงฮะหยิบก้อนแฮมมานึกว่าชาวไทยอยากจะชิมเอาเครื่องแฮมเปิดวู้เฉือนฟึบแล้วให้ชิมครับชาวไทยนึกแอบมีบริการให้ชิมชิมเลยจ้าแล้วก็บอก Can I have 2 grams of ham ฝรั่งก็งงเอ้าอะไรกันแน่ที่แท้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็น200 grams นั่นเองนะฮะ1กรัมก็คือ1กรัมนะฮะแต่ถ้า1ขีดก็คือ100 grams 2ขีด200 grams 1กิโลก็ kilograms และแน่นอนครับ 1,000 กิโลกรัมก็จะต้องเป็น1ตันนั่นเองครับไม่ใช่เกี๊ยวนะฮะเกี๊ยวภาษาอังกฤษคือ1ตันใช่ครับแต่1ตันก็คือ1ตันนั่นเองครับบางประเทศนะครับเขาจะไม่ใช้คำว่า kilograms หรือว่า100 grams นะฮะเขาจะใช้คำว่า pounds นั่นเองครับก็คือปอนด์นะฮะหนักกี่ปอนด์ใช่ไหมฮะซึ่งอย่าลืมนะครับห้ามออกเสียงว่าปอนด์นะฮะต้องเป็นpounds ครับผมและ1กิโลกรัมเท่ากับ 2.2 ปอนด์นะฮะ1 kilogram equals 2.2 pounds นั่นเองนะฮะอย่าลืมออกเสียง pounds ต่อไปนะครับคือมาตรวัดเกี่ยวกับน้ำนั่นเองครับซึ่งบ้านเราก็จะออกเสียงว่าลิตรใช่ไหมฮะถ้าไปออกเสียงลิตรเนี่ยนะครับฝรั่งงงฮะชาวไทยหลายๆท่านก็ใส่สระเอเข้าไปลิเตอร์ไม่ได้นะครับลิเตอร์นะครับหรือว่าลิเตอร์สระอีสั้นๆเนี่ยนะครับฝรั่งจะฟังว่าขยะมูลฝอยนั่นแหละครับนี่นะนะฮะเพราะ liter คือ L-I-T-T-E-R liter แต่ถ้า1ลิตรก็คือมาตรวัดของน้ำเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า liters ครับแน่นอนครับ1 meter 1 liter สระอีครับผม1 liter เรื่องราวต่อไปเนี่ยนะครับก็คือเกี่ยวกับมาตรวัดนะฮะของสถานที่หรือพื้นที่นั่นเองครับ1ตารางเมตรก็คือ square meters นั่นเองครับปรากฏว่าชาวไทยเนี่ยนะฮะพาฝรั่งไปซื้อที่ดินครับฝรั่งถามว่า how big is the land ที่ดินนั้นมีขนาดเท่าไหร่ครับชาวไทยบอกว่า4ไร่2งาน and 10ตารางวาฝรั่งงงเลยฮะไม่รู้จะซื้ออะไรนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับต้องรู้ก่อนนะฮะว่า1ไร่ก็เท่ากับ400ตารางวา1งานก็เท่ากับ100ตารางวานะครับแต่ปัญหาก็คือ1ตารางวาเนี่ยฝรั่งก็ไม่เข้าใจ1ตารางวาเขาเรียกว่า square meter ดังนั้น1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตรครับ1 square wa equals 4 square meters ดังนั้นถ้าพื้นที่100ตารางวาก็ต้อง400 square meters ต่อไปนะฮะก็คือเรื่องราวตัวเลขเกี่ยวกับองศาหรืออากาศนั่นเองครับหรือ temperature ออกเสียงว่า temperature นะครับไม่ใช่ temperature หรือ temperature นะฮะ temperature เนี่ยนะครับแน่นอนครับองศาเซลเซียสก็คือ degrees Celsius นะครับ

35องศาเซลเซียส35 degrees Celsius ครับปรากฏชาวไทยไปอเมริกาครับและเห็นชาวอเมริกันบอกว่า today the temperature is 100 degrees ตกใจนะครับนึกว่าน้ำเดือดเลยนะฮะซึ่งที่จริงต้องฝากก่อนนะครับว่าที่อเมริกาเขาจะใช้ Fahrenheit นั่นเองนะฮะ so 100องศา Fahrenheit 100 degrees Fahrenheit ก็จะอยู่ประมาณ30ปลายๆนะฮะขององศาเซลเซียสนั่นเองนะฮะสุดท้ายครับเรื่องตัวเลขของมาตรวัดนะครับก็คือ1โหลนั่นเองครับ1โหล12อันก็คือ a dozen ไม่ใช่โดเซ่นนะฮะ dozen ครับไปซื้อไข่มาโหลนึง I bought a dozen eggs หากซื้อมาครึ่งโหลก็คือ I bought half a dozen eggs นั่นเองนะฮะต่อไปก็เป็นตัวเลขเกี่ยวกับกีฬากันบ้างครับอยากจะบอกว่าแมนยูชนะลิเวอร์พูลเอ๊ะไม่เอาดีกว่าผมชอบลิเวอร์พูลครับเป็นลิเวอร์พูลชนะแมนยูกันบ้างเพราะเกิดขึ้นไม่บ่อยนะฮะลิเวอร์พูลชนะแมนยูไป 1-0 หลายคนนึกว่า 1-0 แต่จริงๆแล้วในศูนย์ของฟุตบอลนะเขาจะเรียกว่านิลครับ NIL นิลครับผมดังนั้นเราจะบอกว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่ชนะวินนะฮะเพราะวินหรือว่าวันนะฮะจะแปลว่าชนะการแข่งขันหรือชนะถ้วยครับ They won the match They won the trophy They won the competitionแต่ถ้าเอาชนะคู่แข่งก็ต้องใช้คำว่า beat นั่นเองครับ Liverpool beat Man U 1-0 ครับชนะ 2-0 ก็ 2-0 นะฮะเกม0ของฟุตบอลก็คือ nil นั่นเองครับถ้าเสมอกัน 0-0 คำว่าเสมอคือ draw นะฮะหรือถ้าเป็นอดีตคือ drew นะครับ Liverpool drew with นะครับเสมอกับ Liverpool drew with Man U 0-0 0-0 นั่นเองนะฮะแต่5เนี่ยนะครับเสมอกัน 1-1 เขาจะไม่ใช้ 1-1 หรือ 2-2 ครับเขาจะใช้ 1-all หรือว่า 2-all นะฮะสุดท้ายครับเรื่องราวของกีฬาอีกหนึ่งเรื่องก็คือเกมศูนย์ของเทนนิสนะครับหลายคนจะเห็นครับ love ใช่ไหมครับเวลาเขาตีกันfold 15 love ใช่ไหมครับแล้วก็งงฮะ15กับความรักLove ก็คือเกมศูนย์ของเทนนิสนั่นเองนะครับอย่าลืมครับ beat เอาชนะคู่แข่ง drew with ก็คือเสมอกันแล้วคือ lost to ก็คือแพ้ครับ Liverpool lost to Man U นะครับ Man U lost to Liverpool ครับ Man U แพ้ Liverpool ไป 2-0 Man U lost to Liverpool 2-0 ครับผมและนี่ก็คือบทสรุปนะครับของเรื่องราวทั้งหมดนะฮะเกี่ยวกับตัวเลข everything about numbers เชื่อผมนะครับว่าอยากจะพูดภาษาอังกฤษตัวเลขก็สำคัญสำหรับทุกๆภาษานะครับรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขของภาษาอังกฤษรับรองครับจะสื่อสารได้อย่างดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ

0: Are you ready?
1: Yes.
0: First of all, let me introduce the new assistant. ขอแนะนำนะผู้ช่วยอาจารย์นะคะอันนี้คนละคนกับพี่ตอนเช้าแล้วโอเคค่ะเชิญแนะนำตัวกะอันนะพี่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะif you are naughty ถ้าเราโซน you will not be given a sticker จะไม่ให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมีแจกอีกค่ะนอกจากสติ๊กเกอร์แล้วแจกอะไรอีกดินสออันนี้ทุกคนสามารถได้นะถ้าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ร่วมมือนะคะในการทำกิจกรรมและแน่นอนค่ะเรามีรางวัลใหญ่อีก6รางวัลได้แก่กล่องดินสอ2รางวัลพวงกุญแจ2รางวัลและแฟ้มนะคะสีสดใสนี้อีก2รางวัลทั้งหมดเป็น6รางวัลเนื่องจากว่ารางวัลไม่สามารถให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเกมนะคะกิจกรรมให้พวกเราเล่นอีกนั่นแหละเนาะนะคะโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: กิจกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะให้จำนวนอันนี้ป้ายอันนี้นะคะและให้เรายืนเรียงลำดับนะคะมาจัดแถวแถวละ10คนตามลำดับหมายเลข
2: เดี๋ยวให้พี่แจกก่อน
0: ให้พี่แจกก่อนนะคะ

0: นับ1ถึง60ได้หรือยังสบายมากสบายมากยังจริงเหรอ
1: ได้นิดน
0: ึ
1: ง
0: ได้นิดนึง
1: อ
0: ่ะวอร์มอัพวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับนะตามหมายเลขเลยเริ่มจาก1ภาษาอังกฤษว่า
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: อันนู้นแล้วแหละ13 14 1418 19
1: 21
0: 20คนสุดท้าย28นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี28คนนะคะลองนับต่อไป29ว่าไงคะ29 30ฮะ30ถูก30 31 31
1: 38
0: 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40 40แล้ว40 42 43 44 45 46 มา20ยังไง
2: 20 20
0: ต้องเป็นอะไรคะ46ใช่ไหมอ่ะ47
1: 48 49
0: 50 50ไม่ใช่5นะคะ50 50ไหนนะคะเราก็ได้เรื่องตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมตัวเลขกันเนาะเรานับ1ถึง60ทำไมครูถึงให้นับแค่60ทราบไหม
1: ทำไมครูถึงนับแค่60ไม่ทราบค่ะ
2: ไม่ทราบ
0: ใครเดาได้ไหมทำไมถึงให้นับแค่60ทำไมไม่นับถึง100ทำไมครูถึงสอนแค่60ใครเดาได้บ้าง
2: เป็นนาท
0: ี
2: ค่
0: ะเก่งมากใช่แล้วโอเคเอาปากกาก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวดินสอนเราแจกทุกคนนะให้นับ1ถึง60เพราะว่า60นาทีใช่เรากำลังจะเรียนเรื่องเราจะเรียนเรื่องเวลาเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ
1: 1ชั่วโมง
0: 1 14ว่า
1: 14
0: เพราะฉะนั้นบ่ายโมง14ก็คือ1 14ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้6 6
1: 7
0: ใช่แล้วนั่นแหละที่ให้นับถึง60เพราะว่าเราจะมาเรียนเรื่องเวลากันนะคะก็เลยมีแค่60เน
2: า
0: ะ
2: ค่ะเดี๋ยวพี่จะบอกกับนิกานะคะก็คือครูนะคะจะเขียนเลขไว้บนบอร์ดนะคะแล้วก็ใครที่ตอบได้ให้ยกมือ
1: ลบภาษาอังกฤษค่ะถ้าคุณตอบได้ไว้ไว้แล้วถ้าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัล
2: เข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจไหม
2: เข้าใจค่ะ
1: ไม่เข้าใจเดี๋ยวครูอธิบายอีกรอบนะคะถ้าสมมติว่าครูเขียนใช่ไหมครูเขียนเลขฟังค่ะเด็กน้องฟังค่ะถ้าสมมติว่าครูเขียนตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆให้เด็กๆยกมือใครที่ตอบได้ก็คือให้ยกมือถ้าสมมติว่าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัลเข้าใจไหมคะ
2: อ่านว่าอะไร
1: แบบเมื่อกี้ไงคะ
0: ใช่เช่นอย่างเมื่อกี้เขียนอย่างเงี้ย
1: อ่านว่ายังไง
2: คะทูที่วัน
0: ใช่
1: เข้าใจได้ยัง
2: ทูที่วัน
1: เข้าใจได้ไหมคะโอเคค่ะเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะ
0: เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวช่วยดูนะว่าใครเป็นคนยกมือคนแรกนะคะโอเค
1: จะเขียนแล้วนะคะ
0: ยังไม่ใช่
1: เอาลงก่อนดูคุณนับ1ถึง3นะคะ1 2สามคนนี้ค่ะเอ็กซ์เดี๋ยวพวก
0: มันเอ็กซ์21ยังไม่ชอบ
1: ใช่ก็ได
0: ้เช่นเดี๋ยวก่อนนะเ
1: อ็กซ์
0: แล้วก
1: ่อนหนึ่งสองเดี๋ยวหนึ่งสองสามคนไหนล่ะตั้งที่หูหนึ่งตั้งที่หูก่อนหนึ่งสองสองยังไม่ตรงเลยสามคนนี้
0: โอเคนะได้ละถ
1: ู
0: กแล้วมิกซ์อันนี้เนาะเดี๋ยวเราเล็กยากเดี๋ยวนิดนึงนะคะอันนี้เลข8ใช่ไหมเราจะออกเสียงว่าเอกซึ่งเหมือนกับคำว่าไข่ซึ่งไม่ใช่ต้องออกเสียงว่าเอทไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะเอทนะเอทเอทไม่ใช่เอกถ้าเอกอันนั้นเอกอีเอกแปลว่าไข่นะคะคนละเสียงกันนะเอทนะคะแล้วก็11นะ711คำนี้น่าจะคุ้นใช่ไหมคะ711เนาะ
2: 711
0: เดี๋ยวรางวัลมีอีกแค่อันเดียวเองเพราะฉะนั้นคนไหนตอบแล้วได้รางวัลแล้วนะไม่เอาแล้วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหนูได้2อันใช่ให้คนอื่นบ้างนะ
1: ต่อใครขยันใครตั้งใจเรียนก็จะตอบได้ตั้งที่หูก่อนทุกคน
2: ไม่หยุดคิดเลยค่ะนำมาได้ไม่มีคิดหยุด
1: ตัดสิทธิ์แบ่งให้เพื่อนบ้างเนาะ
2: ไม่คิดจะแบ่งโบนคือ
1: เดี๋ยว
0: ก
2: ่อนไหว
1: ไม่คิดก่อนหนึ่งสาม
0: เก่งมากโอเคนะเล่นคำเนาะเพื่อนอ่านถูกนะ5ตัวแรก5 5แต่50ไม่ใช่50แล้วก็5อีกเก่งมากเลยโอเคค่ะนะทีนี้รางวัลใหญ่เราหมดไปแล้วอ่ะ2อีก4อันเดี๋ยวไว้เล่นอย่างอื่นอีกนะคะ
1: นะ
0: โอเคนะ
1: เราก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ
0: ใหญ่เดี๋ยวก็วอร์มอัพอีกนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะเผื่อบางคนง่วงๆเนาะกินมาง่วงๆนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะเกมต่อไปเราจะ

0: านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้พวกเราทำตามเช่นถ้าบอกว่า stand up ให้ทำอะไร
1: ยืน
0: ยืนใช่ถ้าเกิดบอกว่า sit down
1: นั่ง
0: นั่งถ้าบอกว่า turn left
1: ซ้ายขวา
0: ฮะ turn leftด้านซ้ายอยู่ไหน
1: ซ้าย
0: อยู่ไหนนะคะเชิญให้ถูกถ้าเกิดบอก turn right
1: ซ้าย
0: ขวาต้องขวานะคะอย่างงงนะหมุนสลับกันแล้วงงเอาละเอาอีกทีนึง turn left ด้านไหนคะ
2: turn left ด้านไหนคะ
0: ด้านซ้ายมือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น turn right ขวามือนะคะถ้าเกิดครูบอกว่า sleep ให้ทำอะไร
2: Sleep
0: ให้นอนทำท่านอนก็พอไม่ต้องนอนจริงๆนะนะคะถ้าครูบอกว่า swim ทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า run ให้ทำอะไร run wing นะคะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงๆนะถ้าครูบอกว่า dance ทำอะไรคะ
1: เต
0: ้นนะคะทำท่าเต้นทำท่ายังไงอ่ะเต้น
2: เต้นยังไงก็ได้ใช
0: ่ไหมแบบนี้แหละอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้โอเคถ้าครูบอกว่า sing a song ทำอะไรคะร้องเพลงทำท่าร้องเพลงหรือใครอยากจะร้องออกมาก็ได้ sing a song นะคะถ้าครูบอกว่า laugh พวกเรามารู้จักแน่ไม่ใช่ laugh ใครรู้คำศัพท์คำนี้บ้างlaughยังไม่ใช่
1: หันหน้า
0: หันหน้าเล่นกระโดดยังไม่ใช่ laugh อันนี้พวกเราน่าจะชอบ
1: หันหน้า
0: ไม่ใช่ laugh แปลว่าหัวเราะใช่ต้องแบบนี้แหละถ้าบอก laugh แบบนี้เลยนะคะเสียงดังๆเลย laugh แปลว่าหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cryยิ้มร้องไห้ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะอยากจะแลฟหรืออยากจะคลายแลฟเนาะโอเคต่อมาเพย์ฟุตบอล
2: เ
0: พย์ฟุตบอลคืออะไรทำท่าไงดีคะเพย์ฟุตบอลใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะเพื่อนนะเตะฟุตบอลก็พอสมมติว่ามีฟุตบอลนะคะอย่าเตะเพื่อนนะอย่าตีกันนะคะต่อมา watch W-A-S-H watch แปลว่าล้างนะคะ watch a face ล้างอะไรคะ
1: ล้างหน้า
0: ล้างหน้าถ้าล้างมือใช้คำว่าอะไร watch
1: hands
0: watch hands ถ้าเกิดว่าสระผม watch hair นะคะไม่ใช่ head นะหัวใช่สระผมเอา hair ก็พอนะโอเค watch แปลว่าล้างนะคะต่อมา watch TV สั่งให้ไปดูทีวีต้องหาทีวีแล้วไปดูเนาะต่อมา jump กระโดดอันนี้ได้กระโดดแล้วนะคะ eat
1: ก
0: ินทำท่าไงดี
1: กระโดดไปข้างหน้า
0: eat กินกินทำท่ากินนะคะdrink
1: ดื่มน้ำ
0: ดื่มใช่ไหมทำท่ายังไงดีนะต่อมา take a bath take a shower take a bath
2: เล่นบาส
0: ว่ายน้ำยังไม่ใช่ take a bathทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต้องเทคอาบาส
1: อาบน้ำ
0: อาบน้ำค่ะถ้าบ้านใครใช้เป็นฝักบัวเทคอาชาวเวอร์นะเทคอาบาสก็คือใช้ขานแล้วก็นะอยู่เอ๊ะมีไหมเทคอาบาสตรงนี้นี่ค่ะนี่คือเทคอาบาสนะก็คือลงไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ๆใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ซันไลท์ลงไปใช่ไหมไม่ใช่
3: ใส่ซันไลท์ไหม
0: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิลเนาะเขาอาบน้ำอย่างนี้นะคะนะของเราลงกะละมังก็ได้เนาะเทคอาบาสแปลว่าอาบน้ำทำท่าไงดีคะอาบน้ำเอาอย่างนั้นโอเคสุดท้าย get dressed แปลว่า get dressed แปลว่าแต่งตัวใช่ไหมคะใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงได้หมดเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเลขหมายเลขเนาะแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะโอเคเดี๋ยวนะคะทุกคนจะมีหมายเลขอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่นะคะจะเป็นคนเรียกหมายเลขใครได้หมายเลขไหนนะคะก็ฟังคำสั่งดีๆว่าพี่ให้ทำอะไรแล้วลองดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเราจะให้รางวัลอย่างเดียวเราไม่เคยลงโทษเลยอ
3: ่
0: ะ
3: วันนี้จะทำโทษดีกว่า
0: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่านะเพราะ listen to me carefully ฟังครูดี
1: ๆเรากำลังสบายจุบมือท่านปมมือท่านโอเคค่ะ
0: นี่เกินแน่นี่เป็นตัวอย่างเกินเดี๋ยวจะโดนฟังดีๆฟังดีๆนะคะพี่จะอ่านหมายเลขถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจฟังเราไม่รู้เป็นหมายเลขเราอันนี้ก็จะโดนทำโทษแล้วนะพอเป็นหมายเลขเราฟังไม่ออกหรือเราไม่ตั้งใจฟังพี่ว่าพี่ให้เราทำอะไรทำผิดนะเราก็อาจจะโดนลงโทษเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆค่ะ
3: เรียบร้อย
0: ให้พี่ดีกว่านะเพื่อความสนุกสนานให้พี่นะคะเป็นคนเรียกหมายเลขแล้วก็บอกให้ทำอย่าช้าอย่าช้ามาตรงนี้ก็ดี
1: สวิม
3: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าก่อนทำท่าว่ายน้ำทำท่าว่ายน้ำ
3: ใหม่นะคะคำอื่นได้ไหมคะคำอื่นนะคะ
1: ถ้าทำผิดลงโทษ
3: ไม่ได้ค่ะคิวลูกก็จำ
0: โอเครอดรอดรอดเพลงพร้อมมากเลยค่ะ
1: เ
0: ริ่
1: มเลยนี่
0: ตั้งใจฟังดีๆมาเลยสลีปให้ทำอะไรเอ่ยSleep คืออะไรคะ
1: Sleep
0: นอนทำท่ายังไงดี Sleep โอเค
1: คุณนี่ต้องเปิดเสียง
3: ก่อนอื่นเราเล่นเพลงก่อนดีกว่าได้ไหม
1: ครับเล่นเพลงครับ
3: ร้องเพลง
1: ดีกว่า
3: กำลังใจก่อนนะคะ
0: าซิดาแอนสลี
1: มาซิดาค่ะไม่ใช่สลี
0: เวกับเวกับ
1: ตื่นแล้ว
0: เวกับตื่นนอนเก็ตอัพหรือเวกับนะนะคะตื่นแล้วเนาะเลยร้องเพลงไปเล่นต่อถือเอาไว้ถือไว
1: ้
0: 3 number 3 number 3เต้นเมาคลีล่าสัตว
1: ์เพลงอะไรดีเพลงอะไรดี
4: ลอง
1: ฟ
4: ัง
0: เอามาคลีไหมแอปเปิ้ลนะ
1: เร็วมาเต้นกับพี
0: ่พี่เต้นด้วยคนนี้น่าจะชอบนะแต่ว่าโอเคโอเค
1: เอาไม่เอาโอเคค่ะ
0: นะอีกสัก2คำเนาะ2คำคำนี้ก็น่าจะดีอีก2คำพอละนะค่ะโอเคหมายเลขไหนดีครับพี
1: ่เอาเป็น7เอาเป็น60 16ค่ะ16ไม่ฟังกูเลย
0: 16มา
1: ทำอะไรดี
0: 16ทำอะไรดีอ่ะ
1: ทำอะไรดี
0: คำนี้ดีกว่า laugh แปลว่าอะไรแล้ว laugh
1: ปรบมือ5ครั้ง
0: เพื่อนแล้วแล้วให้ทำอะไรแล้วแล้ว
1: กระโดด
0: ไม่ใช่คนนี้ก็กระโดด
1: แล้วเมื่อกี้ว้า
4: ว
1: แล้วอะไร
4: แล
1: ้
4: ว
1: ใช
4: ่ไปโรงเรียน
0: ตรงข้ามกับร้องไห
4: ้กินข้าว
0: แล้ว
1: กับร้องไห้
0: ใช่แล้วอันนี้แหละอันนี้แหละหัวเราะนะคะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: อัมินอัมิน
0: ฝั่งนี้เหมือนยังไม่ค่อยออกเลยนะทเวนตี้ทเวนตี้อะไรดี
1: ทเวนตี้โฟทเวนตี้โฟทเวนตี้โฟ
0: ทเวนตี้โฟ
1: ทำอะไรดีคะ
0: เทคอาบาสเทคอาบาสทำอะไรคะ
1: ตีลังกาล้าง
0: เทคอาบาส
1: ตีลังกาสาม
4: รอบ
0: ทำท่าอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำยังไง
1: อ
0: ย่างนั้นแหละอาบน้ำอย่างนี้นะโอเคThank you

0: I've heard many ethnic stories. One of them is the Karen ethnic group. And today, I have a chance to travel to Opoi Market. 90% of this market is Thai people of Karen descent, who migrated from Myanmar since the Thai-Myanmar War. All the villagers in the market wear Karen shirts with adults or children. This made me see a lovely lifestyle. And the highlight that should not be missed is offering food to monks on a bamboo raft along the Pa Chi River. It is a beautiful cultural tradition. It can be said that this is a very charming and interesting image.
1: How much for this shirt? How much?
2: How much
1: is this shirt?
2: It is shirt.
1: เก่งมาก350บาทใช่ไหมครับงั้นพูดว่า350 350บาทลดราคาได้ไหม
2: ได้ครับ
1: นั้นให้ออกเสียงด้วยครับ Can I get a discount?
2: Get a discount.
1: เก่งมาก discount ที่แปลว่าลดราคาแล้วมีสีอะไรบ้างครับ
2: สีฟ้าครับ
1: สีฟ้าภาษาอังกฤษว่า
2: blue
1: เก่งมาก blueแล้วมีสีอื่นหรือเปล่าครับเช่น
2: เหลืองนะคร
1: ับ เหลืองภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
2: yellow
1: เก่งจังเลยเอาอีกนะครับสีเขียวพูดว่า
2: green
1: แล้วมีอีกสีที่ที่เจ๊ชอบมากนั่นก็คือสีแดงภาษาอังกฤษว่า
2: red
1: ถูกครับแล้วช่วยที่เจ๊ก็เลือกด้วยนะครับเลือกไม่เป็นคิดว่าสีเหมาะกับทีเชอร์เกรกครับ
2: ส
1: ี
2: ฟ
1: ้
2: า
1: สีฟ
2: ้
1: าภาษาอังกฤษว่า
2: blue
1: เก่งมากเลยครับชื่ออะไรครับ
2: ผมชื่อเด็กชายกิติทัศน์พงศ์กิจเกษมครับ
1: ชื่อเล่นอะไรครับ
2: น้อง AJ
1: น้อง AJ ผมชื่อทีเชอร์เกรกยินดีที่ได้รู้จักกันครับ nice to meet you เราจะให้น้อง AJ ดูว่าทีเชอร์เกรกหล่อขึ้นหรือเปล่า5 4 3เป็นยังไงครับหล่อขึ้นหรือเปล่า
2: ใส่แล้วหล่อ

0: ขอบคุณผมนะครับ
1: ขอบคุณมากพูดว่า you look so handsome
0: So handsome
1: ที่แปลว่าดูดีหรือว่าหล่อมากแต่สู้น้อง AJ ไม่ได้ก็หล่อเหมือนกันครับ You look so handsome ทางบ้านอย่าลืมนะครับเราจะมี quiz challenge ให้น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวจบรายการเฉลยคำตอบด้วยครับน้อง AJ ลืมไปคำว่าตลาดใช้คำว่า market รู้จักตลาดโอ๊ปปอยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ขอคำแนะนำด้วยเพราะว่าทิชก็เริ่มหิวกินอะไรดีครับ
0: ข้าวห่อกะเหรี่ยงครับ
1: ข้าวห่อกะเหรี่ยงไม่เคยกินมาก่อนรสชาติเป็นยังไงบ้าง
0: รสชาติจะหวานครับ
1: เยี่ยมทิชก็ชอบหวาน
0: ครับ
1: นั้นใบทางไหนดีฮะ
0: ทางนี
1: ้ทางนี้แล้วโอเคถึงแล้วนะครับข้าวห่อกะเหรี่ยงไม่เคยเห็นมาก่อนครับขายยังไงครับเท่าไหร่ครับ
0: ชิ้นละ30บาทคร
1: ับ30บาทภาษาอังกฤษพูดว่า30 บาท
0: เ
1: ก่งมากน้องชื่ออะไรครับ
0: น้องโอ๊ตครับ
1: น้องโอ๊ตน้องเอเจโอ้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอข้าวห่อกะเหรี่ยงคืออะไรครับ
0: ข้าวเหนียวเปล่าแล้วก็จิ้มกับมะพร้าวผสมกันปี๊บครับ
2: ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะทานคู่กับตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นมะพร้าวกวนกับน้ำตาลปี๊บนะคะก็จะเอาข้าวเหนียวจิ้มทานคู่กันค่ะก็คือจะเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงค่ะ
1: ครับนั้นสอนนิดนึงนะครับข้าวเหนียว sticky rice
3: sticky rice
1: แล้วได้ยินคำว่ามะพร้าวภาษาอังกฤษว่า coconut
0: coconut
1: โอ้รอไม่ได้ขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ค
1: ่
3: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วกินยังไงครับ
2: เนี่ยค่ะก็จะเอาตัวนี้ค่ะแกะออกมาเลยค่ะแล้วก็แกะใบตอง
1: สอนคำนี้ใบด้วยนะครับใบตองใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: นั้นใช้คำว่า banana leaf โอเคเดี๋ยวเราจะดูว่าข้างในมันจะเป็นยังไงได้แล้วนะครับรสชาติจะเป็นยังไงครับน้องโอ๊ต
0: หวานหวานค่ะ
1: หวานหวานพูดว่า sweet
0: sweet
1: มาดูกันว่ามันจะหวานหรือว่า sweet แค่ไหนครับ
0: จิ้มเยอะๆเลยค่ะ
1: โอ้
0: อร่อยไหมครับ
1: อร่อยมากหวานก็จริงครับแล้วหอมด้วย
0: อร่อยก็ซื้อไปเยอะๆนะคะ
1: ได้เลยครับราคาเท่าไหร่ครับ
0: 30 บาท
1: ภาษาอังกฤษพูดว่า30 บาทถูกต้องครับโอ้โหราคาถูกครับเอาเป็นว่า1ชุดกลับบ้านได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: โอ้ thank you so much ขอบคุณมากครับนี่โอ้มีดอกไม้ด้วยดอกไม้ภาษาอังกฤษว่า flower thank you very much ขอบคุณมาก
4: ข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมคะข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมคะ
1: โอ้หอมหอมขายอะไรอยู่ครับ
4: ข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะ
1: นี่แหละนะข้าวเหนียวหมูปิ้งน้องชื่ออะไรครับ
4: หนูชื่อได้ยินฟ้าในแอร์ค่ะ
1: สอนให้นิดนะครับคำว่าฟ้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า sky
4: ก
1: เก่งมากแล้วขายยังไงครับ
4: ขายชุดละ30บาทค่ะ
1: 30บาทจะได้กี่ไม้ครับ
4: ได้3ไม้ค่ะ
1: 3ไม้
4: แล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะ
1: มีข้าวเหนียวด้วยนี่ข้างในมีข้าวเหนียว
4: ใช่ค่ะ
1: หอสวยมากเลย
4: เอาเก็บชุดดีค่ะ
1: มาคนเดียวคิดว่า1ชุดก็พอครับหรือภาษาอังกฤษจะถามว่า how many
4: packages
1: do you want เก่งมากที่แปลว่าเอากี่ชุดชุดหนึ่งก็พอครับข้าวเหนียวร้อนๆโหน่ากินน้องฟ้าสอนไปด้วยได้ไหมครับคำว่าข้าวเหนียวพูดว่า sticky rice เก่งมากหมูปิ้งคือ grilled pork yes อีกคำหนึ่งนะครับใบตอง banana leaf เก่งมากลงท้ายปอฟันสุดยอดโอ้โหทิชเกรกรอไม่ได้พอได้เลยนะแล้วข้างหน้าครับพอเองหรือเปล่าที่มีดอกไม
4: ้ที่ห่อค่ะ
1: ขอแบบนี้ได้ไหมที่มีดอกไม
4: ้
1: ขอบคุณมากครับ thank you น้องฟ้าครับใครเป็นผู้สอนห่อข้าว
4: แม
1: ่สอนให้โอเคเดี๋ยวสอนให้นะครับคำว่าเชือกใช้คำว่า rope ถูกต้องครับเฮ้ยลืมไปดอกไม้ใช้คำว่า flower ถูกต้องครับ
4: เสร็จแล้วค่ะทิชเชอร
1: ์โอ้ขอดูด้วยได้ไหมครับนี่คุณผู้ชมครับเห็นไหมมีที่จับด้วยน่ารักมาก30บาทพูดว่า30 บาทถูกต้องครับโอเคในมือทิชเชอร์มีเงินเท่าไหร่ครับ
4: 40 บาท
1: หรือภาษาอังกฤษว่า40 บาทแสดงว่าน้องฟ้าต้องทอน10 บาทหรือว่า 10 บ

0: 10 baht.
1: Okay, here you are, 40 baht. And this is change, 10 baht. Oh, ได้แล้วนะครับข้าวห่อกะเรียงแล้วก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งแต่ Teacher Greg ชอบกินหวานมีร้านหรือเปล่าที่มีของหวานไหมครับ
0: มีค่ะเดี๋ยวหนูพาไปร้านเพื่อนหนู

0: พูดเก่งด้วยนะครับงั้นสอนนิดนึงลองพูดตามครับ I am
1: a good seller
0: แปลว่าฉันเป็นคนขายของเก่งดีและฉลาดครับสอนคำศัพท์ดีกว่าครับคำว่าของหวานภาษาอังกฤษพูดว่า sweets เก่งมากคนขายของคือ
1: seller
0: ลองพูดครับ I am a seller ที่แปลว่าฉันเป็นคนขายของขายจริงด้วยครับนั้นช่วยแนะนำเมนูอะไรขายดีที่สุดครับ
2: ขนมถ้วยขายดีที่สุดครับ
0: โอเคสอนนิดนึงนะครับฉันแนะนำภาษาอังกฤษจะพูดว่า I recommend เช่นฉันแนะนำขนมถ้วยก็คือ I recommend
2: ขนมถ้วย
0: ขายยังไงครับชุดละเท่าไหร่ครับ
2: ชุดละ20บาทครับ
0: ชุดละ20น้องฟ้าจำได้หรือเปล่า20พูดว่า
1: 20
0: ลองพูดด้วยครับ20 บาทโอ้อยากกินทุกอย่างนั้นเอาขนมถ้วยขนมถั่วแปะเอาทุกอย่าง1ชุดครับ
2: คร
0: ับ น้องฟ้าช่วยกินด้วยนะเอาน้องฟ้าชอบกินอะไรครับมีอะไรไหมเมนูพิเศษ
1: จะกินขนมถ้วย
0: ขนมถ้วย me too ผมด้วยครับ I like it โอ้มาแล้วขนมถ้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับดูดิของกินมาเพียบเลยเยอะมากเลย
1: ตลาดโอปอยแล้วของกินเยอะค่ะ
3: นักท่องเที่ยวชอบมาซื้อของแล้วก็นั่งครับ
0: ใช่แล้วเพราะเป็นบรรยากาศที่ดีเย็นสบายครับแล้วคำว่าโอปอยแปลว่าอะไรครับ
1: พักผ่อน
0: เป็นภาษาอะไรครับ
1: กะเรียงค
0: ่
1: ะ
0: กะเรียงรู้หรือเปล่าภาษาอังกฤษมี3คำที่แปลว่าพักผ่อนพูดว่า just relax
1: take it easy
0: just chill ใช่แล้วนะ3คำที่แปลว่าพักผ่อนหรือว่าโอ้อยนั่นเองครับโอ้เห็นแล้วนะครับอยากกินด้วยน้องพอชอยากกินเมนูอะไรครับข้าวเหนียวหมูปิ้งนั้นให้พูดว่า sticky rice
3: and grilled pork
0: โอเคเชิญเลยครับน้องฟ้าเลือก1เมนูครับกินอะไรดีเน
1: า
0: ะ
1: ขนมถ้วยค
0: ่
1: ะ
0: ขนมถ้วยแล้วทีเจก็กินมาแล้วนะครับข้าวห่อกะเรียงรอบนี้จะชินะเอาอันนี้ขนมอะไรครับน้องพอดครับ
3: ขนมมันครับ
0: ขนมมันโอ้เหนียวนิดนึงแต่อร่อยน้องฟ้าเป็นยังไงครับอร่อยมั้ยอร่อยภาษาอังกฤษไม่ยากพูดว่า yummy delicious แล้วภาษากะเหรี่ยงมีคำอะไรบ้างที่แปลว่าอร่อย
1: ออเบค่ะ
0: ออเบได้2คำวันนี้โอ๊ะปอยที่แปลว่าพักผ่อนแล้วก็ออเบที่แปลว่าอร่อย
4: ทิ้งขยะมั้ยครับ
0: เฮ้ยมีคนมาเก็บขยะด้วยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะเด็กๆที
0: ่
1: น
0: ี่
1: เป็นจ
0: ิ
1: ตอาสา
0: จิตอาสาใช้คำว่า volunteer เด็กๆทุกคนถ้าจะถามว่ามีขยะไหมครับพูดว่า do you have
1: any trash
0: oh yes we do มีเยอะมากเลยอ่ะงั้นเด็กๆช่วยเก็บขยะด้วยในมือน้อง AJ มีถังหรือภาษาอังกฤษว่า bucket ถูกต้องและคำนี้ด้วยนะครับขยะภาษาอังกฤษว่า trash โอเคน้องเอเจครับขอบคุณมากโอ้เด็กดีจิตอาสาจริงครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่รุ่งทิวาคนที่คอยดูแลตลาดและดูแลน้องๆในตลาดโอ๊ปปอยพี่รุ่งทิวาเล่าให้ผมฟังว่าน้องๆที่เราเห็นเดินกันอยู่ในตลาดจะเป็นลูกหลานชาวกะเหรี่ยงน้องๆทุกคนนอกจากจะมีความขยันมันเพียรตื่นแต่เช้ามาช่วยพ่อแม่ขายของแล้วที่ตลาดแห่งนี้ก็ยังปลูกฝังให้ทุกคนเป็นจิตอาสาคอยเดินเก็บขยะตามโต๊ะนักท่องเที่ยวให้ทุกคนช่วยกันดูแลความสะอาดตลาดโอปอยให้หน้าท่องเที่ยวนั่นเองครับ
5: หนูชอบมาทำงานที่ตลาดค่ะพอได้เจอคนเยอะสนุกดีค่ะ
6: หนูตื่นตั้งแต่ 4:00 เพื่อที่จะมาช่วยพ่อแม่ขายของหนูมาทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยค่ะมาเที่ยวตลาดโอปอยกันเยอะๆนะคะ
7: หนูชอบมาตลาดค่ะเพราะหนูได้มาเจอกับเพื่อน

0: หลายคนและได้มาเล่นกันด้วยค่ะตลาดโอปอยยินดีต้อนรับนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ
1: ผมเป็นจิตอาสาครับผมอยากให้ตลาดพวกเราสะอาดครับมาเที่ยวตลาดโอปอยมาเยอะๆนะครับ
2: เมื่อผมได้มีโอกาสมาเจอน้องๆที่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้งทีผมจะไม่พลาดที่จะให้ความรู้ภาษาอังกฤษกับน้องๆและวันนี้ผมก็ได้เตรียมกิจกรรมมาให้น้องๆเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อปลูกฝังให้น้องๆได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและจะได้รู้ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้น่ากลัวหรือยากอย่างที่คิดเลยครับYou're welcome. ยินดีต้อนรับเด็กๆเราจะทักทาย Teacher Greg พูดว่า Good afternoon.
3: Good afternoon.
2: แล้ววันนี้ Teacher Greg มาฝากเพลงด้วยเด็กๆรู้จักคำว่าแตงโมรู้จักไหมครับแตงโมภาษาอังกฤษจะพูดว่า watermelon. Watermelon. งั้นให้เด็กๆทำท่าอย่างนี้นะครับพร้อมกันครับ Watermelon. Watermelon. แล้วคำว่ากล้วยภาษาอังกฤษพูดว่า
4: banana
2: banana
3: banana
4: banana
2: เหมือนว่าเราปอกกล้วยอยู่นะครับ banana
4: banana
2: ชิกะชิกะชิกะ
4: ช
2: ิ
4: กะช
2: ิ
4: กะ
2: ได้อยู่ครับชิกะชิกะชิกะ
4: ชิกะชิกะชิกะ
2: แล้วทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ fruit salad โอเคให้ยืนดีกว่าสนุกกว่า stand up please ready 1 2 3 watermelon watermelon banana
4: banana
2: Chicka, chicka, chicka, chicka, chicka, chicka, fruit salad, oh, fruit salad. Oh, from where I think. Hopefully, นิดนึง watermelon แปลว่า
4: แตงโม
2: แล้ว banana ก็คือ
4: กล้วย
2: แล้วคำสุดท้าย fruit salad อันนั้นคืออะไรครับมารวมกันมีแตงโมมีกล้วยมีเยอะแยะลองดังๆนะครับ ready?สะบัดมือครับ shake your hands 1 2 3 go
3: watermelon watermelon banana banana
4: chicky chicky chicky
2: hey
4: chicky chicky chicky
2: fruit salad oh fruit salad ปรบมืออีกรอบนึงน่ารัก sit down please นังที่ครับเก่งมากร้องเต้นแต่พูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าสอนให้นิดนึงเช่นถ้าจะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตลาดโอ๊กปอยให้เด็กๆพูดด้วยนะ Welcome to Oak Boy Market
4: Welcome to Oak Boy Market
2: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าขอบคุณที่มาเที่ยวที่นี่ครับไม่ยากพูดว่า Thank you
4: Thank you
2: for coming today
4: for coming today
2: มาดูกันว่าเด็กๆจำได้หรือเปล่า Teacher Greg รับบทเป็นนักท่องเที่ยวแล้วจะให้เด็กๆต้อนรับ Teacher Greg 3 2 1
4: Welcome to Oak Boy Market
2: Thank you แล้วสมมุติว่า Teacher Greg ไปช้อปปิ้งซื้อเยอะแยะแล้วจะแสดงความขอบคุณด้วยนะครับพูดว่า Thank you for coming today โอเคลองเลยนะ 3 2 1 ปะปังโหเรียบร้อยนะครับไปช้อปปิ้งซื้อเยอะแยะพูดว่า
4: Thank you
2: โอเคปรบมือให้ตัวเองเก่งมากแล้วอันนี้คืออะไรครับ
4: ไม้ไผ
2: ่ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษว่า bamboo
4: bamboo
2: รอบนี้ลองพูดและปรบมือด้วย bamboo
4: bamboo
2: นู่นแม่น้ำใช้คำว่า river
4: river
2: เก่งมากนักท่องเที่ยว tourist
4: tourist
2: แล้วจะปิดด้วยเพลงของเรา stand up please 1 2 3
3: Watermelon,
4: watermelon,
3: banana,
4: banana,
2: chicky, chicky, chicky,
4: hey, chicky, chicky, chicky,
2: fruit salad, oh, fruit salad. Clap your hands, great job. คำที่เด็กๆต้องรู้นะครับคำว่าโอ๊ะปอยก็คือ relax.
4: Relax.
2: เช่น Teacher Greg ก็กำลังเครียดอยู่นะครับโอ้แล้วจะให้ Teacher Greg พักผ่อนเด็กๆพูดออกเสียงดังๆครับ Relax
4: Relax
2: Chill
4: Chill
2: Take it easy
4: Take it easy
2: Okay Great job โปรบมือให้ตัวเองอีกรอบหนึ่งนะครับเยี่ยมวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขมาก

0: ากเลยครับที่ได้เดินทางมาที่นี่และได้มีโอกาสมาสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆชาวกะเหรี่ยงถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้น้องๆจะชอบการเรียนภาษามากยิ่งขึ้นและไม่ใช่แค่น้องๆที่ผมได้เดินทางมาเจอนะครับน้องๆทางบ้านที่ติดตามรายการ Vocab Journey Kids Story ก็เช่นกันครับ Teacher Greg ให้ทุกคนตั้งใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรียนให้สนุกรับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนครับ And the next story will be about an amazing kid. Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าพักผ่อน A. Trash B. Relax C. Enjoy คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B relax ข้อ A trash แปลว่าขยะข้อ C enjoy แปลว่าสนุกสนานนั่นเองครับ
1: โอเคเดี๋ยวเอาชุดหนึ่งกลับบ้านได้ไหมฮะ
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: 30 บาทโอเค
2: ได้ค่ะ
1: น้องอีเด็กขอตั้งหน่อยต้องไม่มี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ อัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกคำสนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในซีซั่น4นี้ของเราจะรวบรวมเหล่าไอดอลที่ประสบความสำเร็จจากการพูดของเขานะคะอย่างที่ครูได้บอกไปตั้งแต่ EP ที่แล้วนะคะว่าการเรียนรัดที่เร็วที่สุดคือการศึกษาจากคนที่เขาสำเร็จแล้วซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาตามรอยความสำเร็จของพิธีกรมากความสามารถคนหนึ่งครูบอกเลยนะคะเป็นพี่ชายที่ครูเงาะรู้สึกทึ่งในความสามารถของเขามากๆคนแรกที่จะมานั่งที่เก้าอี้ไอดอลของเราวันนี้เป็นบุคคลที่เริ่มเข้าสู่วงการการสื่อสารเนี่ยนะคะคือพูดเนี่ยนะคะมัธยมค่ะโดยเป็นนักโต้วาทีแล้วก็พาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการเรียกว่าดึกมากแล้วนะคะ29ปีกับ30รายการคุณพระคุณเจ้ารายการของเขาเนี่ยนะคะแต่ละรายการนี้ก็จะมีความหลากหลายและที่สำคัญเขามีรางวัลการันตีนะคะเป็นพิธีกรยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งเขาจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ลิงเสนาลิงสมเกียรติจันทร์พรามค่ะ

็คือสมัยก่อนบอกให้ท่านทั้งหลายฟังก็คือว่าก่อนที่จะมาเป็นพิธีกรมาเป็นนักแสดงมาเป็นนักพูดเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องมาก่อนเป็นคนที่พูดหน้าเสาธงมาก่อนเป็นหัวหน้าห้องมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมที่6แล้วก็เป็นประธานนักเรียนทีนี้มันก็ต้องไปพูดที่หน้าเสาธงไปนําเขาสวดมนต์นําเขาร้องเพลงมีข่าวอะไรของนักเรียนก็ต้องมาพูดให้นักเรียนฟังทําละครลูกเสือก็กํากับละครลูกเสือก็ต้องเขียนบทอะไรเงี้ยเราก็จะมีภาษาทักษะไปแข่งขันแต่งกลอนไปคัดไทยฉะนั้นเวลาสำนวนหรือสำเนียงเราก็จะดีกว่าคนอื่นเล็กน้อยเพราะว่ามันต้องพูดต่อหน้าที่ชุมชนทีนี้ด้วยความเป็นภาวะผู้นำมันก็เลยทำให้เรามีโอกาสได้ตำแหน่งหนึ่งหรือรางวัลหนึ่งก็คือการเป็นรางวัลก็คือของสยช.ก็คือสำนักกรรมการคณะกรรมการเยาวชนแห่งชาติเราก็ได้รับรางวัลเป็นผู้นำดีเด่นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้เรามาถูกทางแล้วตามความฝันความฝันตอนนั้นก็คืออยากเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตอนนี้ไม่อยากเป็นละตอนนี้ไม่อยากเป็นละอยากเป็นคนธรรมดาดีกว่ารู้สึกว่าตำแหน่งนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยไปก็เป็นคน

0: ธรรมดาดีกว่าแล้วก็เป็นเสนาลิงดีกว่าอะไรเงี้ยมีความสุขได้ทำความสุขให้กับคุณผู้ชมนะก็รู้สึกว่าเราต้องมีภาวะผู้นำภาวะผู้นำนั้นขาดไม่ได้เลยก็คือการพูดจูงใจให้คนเห็นคล้อยหรือเห็นตามหรือเห็นต่างกับสิ่งที่เราพูดนั่นคือสิ่งที่ผู้นำต้องมีแล้วก็ต้องเป็นก็คือการพูดต่อที่ชุมชนนะฉะนั้นถ้าเรามีเรื่องนี้เมื่อไหร่ปุ๊บโอ้โหเขาเรียกสิ่งอื่นๆมันก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นคุณจะไปพูดอะไรจะไปทำอะไรคนก็จะฟังง่ายไม่งั้นเวลาเราเล่าเรื่องอะไรคนก็จะเหรอทั้งที่เรากุเรื่องขึ้นมานะมันก็เชื่อนะเพราะว่ามันศรัทธาเราไปแล้วอะไรแบบนี้ก็ทำเรื่องนี้มาตลอดจนมามัธยมปลายคือตอนม.3แล้วก็ตอนม.ปลายเนี่ยม.3ได้เรียนเขาเรียกเรียนโต้วาทีก็ไปโต้วาทีในโรงเรียนก็ไปโต้วาทีตามที่ต่างๆจนวันหนึ่งรายการของพี่แอ้กันิกาธรรมเกศรนะครับทำรายการชื่อโต้คารมมัธยมศึกษาออกทางช่อง3อสมทตอนนั้นนะครับก็ไปได้โอกาสไปโต้วาทีเป็นตัวแทนของโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับแต่ผมไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมนะฮะหัวหน้าทีมเป็นรุ่นพี่ครูเงาะก็คือพี่ทุเรียนพี่ทุเรียนเป็นหัวหน้าทีมมีพี่เป็นคนที่2แล้วก็มีเพื่อนพี่โอ๊คเป็นคนที่3
1: อยู่โรงเรียนเดียวกันอ
0: ยู่โรงเรียนเดียวกันเสร็จแล้วก็ไปแข่งโต้วาที
2: คุณสมเกียรติจันทรามครับกราบเรียนและท่านคณะกรรมการและขอกราบการและคุณจตุพลสวัสดีท่านฝ่ายเสนอทุกคนและขอกราบหน้ามนเหล่าคนดูวันนี้ผมมาโต้คารมมัธยมศึกษาในยติที่ว่าผู้ชายนั้นร้ายกว่าผู้หญิงและถ้าไม่จริงขอให้ท่านปรบมือ
0: เราแพ้เบญจมราชูทิศเราได้ที่3เบญจมราชูทิศได้ที่1เบญจมราชูทิศก็คือณัฐวุฒิใสเกลือก็ได้ที่1แสดงว่าทักษะต่างๆเรื่องการพูดเนี่ยมันก็สั่งสมมาตั้งแต่ตอนเด็กน้อยนี้ก็เริ่มไปเป็นวิทยากรเริ่มไปเป็นนักพูดในทีวีวาที9นะตอนนั้นพี่แอ้เป็นพิธีกรถ้าในโต้คารมก็คืออาจารย์จตุพลถ้าจำง่ายๆแต่จริงๆพี่แอ้เป็นทั้งหมดแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงมีอาจารย์อภิชาติบ้างอะไรเงี้ยทั้งหมดคือไอดอลในการเรารู้สึกว่าโหคนพวกนี้พูดแบบเขาพูดยกตัวอย่างอะไรได้อย่างอัศจรรย์หมายถึงว่าเราฟังแล้วเราเฮ้ยทั้งเชื่อเขาแล้วมันมีความสุขแล้วทั้งสนุกและได้สาระแล้วขำได้ด้วยในบางโอกาสอะไรเงี้ยโอ้โหแบบมันเราก็เลยใฝ่ฝันว่าเราจะเป็นผู้ที่พูดให้ดีที่สุดพูดให้เก่งทีนี้เราจะทำไงเราก็ต้องฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยมันก็สั่งสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาเป็นมีโอกาสได้ไปทอล์คชวินไมโครโฟนกับพี่ทุเรียนก็คือเป็นเหมือนแบบพูดกันสองคนเป็นพูดปกติมันจะเดี่ยวใช่ไห
1: ม
0: อันนี้พูดกันสองคนส่งรับกันก็จะเป็นแบบคู่แรกนะเป็นทอล์คแบบคู่แรกๆของประเทศไทยเลยเสร็จแล้วก็ส่งกันทีนี้ในรายการนั้นนะชื่อรายการคืนนี้ออกอากาศทาง IBC เคเบิลแต่ตอนนั้นก็ทำก็เป็นวิทยากรในทีวีวีทีเป็นออกไปพูดอะไรอย่างนี้หมดละทีนี้ก็เริ่มมันก็ฝึกเหมือนฝึกฝีมือในเขาเรียกเวทีคนละเวทีมันจะสอนคนละแบบนะในทุกๆวินาทีอ่ะมันจะสอนเราให้รู้จักสแกนเงาะสแกนคุณผู้ช
1: ม
0: เราต้องสแกนกรรมคนนี้คนนี้มาเศร้าๆอย่างเงี้ยเราเล่นเรื่องเศร้าๆอ่ะถ้าเราต้องการให้เขาร้องไห้อ่ะต้องแทงไปที่ใจเขาเลยว่าไม่ต้องทุกข์นะแล้วจะเศร้าทำไมมีเรื่องใช่เปล่าแตะไหล่นิดเดียวน้ำตาร่วงเลยพอเวทีต่างๆมันก็เลยสั่งสอนส่งเสริมเราเคยไปงานหนึ่งนะพี่เงาะคุณผู้ชมผมพูดอยู่กับพี่ทุเรียนนะวันนั้นเป็นเสนาลิงแล้วนะพูดอยู่กับพี่ทุเรียนมีคนน่ะตลกมากข้างหน้านี่ประมาณ1,000คนตลกมากแต่ในนั้นมันรับได้หลายพันคือโรงแรมแอมบาสเดอร
1: ์
0: มีคนเขียนกระดาษแผ่นเล็กๆพวกมึงขอประทานโทษพวกมึงพูดอะไรกันอยู่ลงไปได้แล้ว
1: โอ้โห ยังไง
0: แบบในใจนี่แบบโอ้โหแบบมันวูบเลยนะ
1: เข้าใจ
0: ในใจแบบแต่ด้วยสปิริตเล่นเรื่องที่เราเตรียมกันมาฮาเหมือนเดิมคนข้างหน้าพวกประธานประเทินฮาเหมือนเดิมประมาณพันข้างหน้าเนี้ยแต่ข้างหลังมันไม่ได้เพราะเสียงมันเป็นบุ้งบุ้งไปอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้ยินสู้กับโต๊ะจีนมันสอนเรานะเรื่องนี้มันสอนเรามากเลยแล้วเราบอกว่าพี่เดินไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาที่ทำงานบอกว่าผมอะพูดครั้งนี้ไม่เอาตังค์เลยไม่ต้องโอนตังค์ให้ผมไม่เอาเพราะไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็นั่งรถกลับไปกับทุเรียนแล้วก็บอกทุเรียนว่าเฮ้ยกูไม่ทำละจะไม่พูดอีกต่อไปเลย
1: ครั้งนั้นอะ
0: ครั้งนั้นอะเป็นครั้งแบบ
1: กระดาษแผ่นเดียว
0: กระดาษแผ่นเดียวอะทำร้ายจิตใจมากเลยเพราะว่าเราพูดตั้งใจมากแล้วสนุกมากด้วยเสร็จแล้วเราจะไม่พูดอีกต่อไปเลยทุเรียนบอกว่าแค่นี้ก็แย่แล้วเหรอแค่กระดาษแผ่นเดียวเหมือนที่เงาะพูดเลยแค่กระดาษแผ่นเดียวอ่ะแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหร
1: อ
0: แล้วสิ่งที่เราทำมาตลอดเส้นทางที่มาถึงวันนี
1: ้
0: มันชนะไอ้กระดาษแผ่นนี้ไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ยโอ้โหแบบหลังจากนั้นนะมันเป็นเหมือนองคุลิมานเลยพ
1: ี่
0: เงาะคุณผู้ชมมันเหมือนองคุลิมานเลยกำลังจะเดินไปฆ่าแม่ตัวเองคนสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเจ้ามาบอกเลยว่าสกิดตึ้งมันบรรลุเลยนะเงาะแล้วมันทำให้บรรลุไปทุกสิ่งในการที่ทำงานด้วยในวันที่พี่ทุเรียนพูดเนี่ยมันโอ้โหเออใช่แล้วหลังจากนั้นไม่มีคำว่าแพ้ท้อแท้เลิกเหอะถดถอยอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ทำงานมาเรื่อยๆจนได้มาทำในรายการ168ชั่วโมงที่เป็นทอล์คโชว์ก็มาจาก The Cable แล้วก็มาทำเป็นเสนาจากนั้นก็เป็นโชคดีมากมันเป็นรายการที่ได้เรตติ้งของแต่ละช่องเป็นแบบท็อปเสมอเลยแล้วก็มาเป็นช็อกเกมอันดับหนึ่งของช่อง3แล้วก็เป็นที่นี่หมอชิดก็อันดับหนึ่งของทอล์คโชว์ตรงนั้นตอนนั้นช่อง7มาทำรายการอื่นๆมันก็พีคไปหมดเลย มาทำ I Can See มาทำ
1: ไม่หมดหนี้
0: อะไรทุกอย่างมันก็คือพีคไปหมดสำหรับเรื่องการเป็นพิธีกรก็คือเรื่องการที่จะพูดจนเป็นพิธีกรได้คือ เราต้องมีสิ่งหนึ่งก็คือมีตัวตนของเราพิธีกรคือตัวตนบวกนักแสดงถ้านักแสดงคุณรับบทคุณแสดงไปเลยให้เป็นบทมากที่สุดให้เป็นตัวละครตัวนั้นมากที่สุดแต่ถ้าไอ้ตัวนี้ต้องเป็นตัวละครตัวนั้นแสดงเป็นพิธีกรอยู่และคุณต้องบวกตัวคุณไปด้วยจะบาลานซ์เป็นครึ่งครึ่งหรือเป็น60-40แล้วแต่เรื่องมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าพูดถึงเชิงการพูดอย่างเดียวสมมติว่าถ้าพูดอย่างเดียวมีคำจำกัดความของผมนะจำกัดกันเอาเองง่ายๆก็คือพูดให้ดีคือถ้าพูดดีเนี่ยก็เฉยเฉยแต่ถ้าพูดให้ดีมันเกินกว่าคำว่าพูดดีพูดดีผมพูดกับเงาะแบบนี้ก็พูดดีแต่ถ้าพูดให้ดีคุยกับเงาะแบบไหนคุยกับคุณผู้ชมแบบไหนเช่นผมออกเสียงที่เลวร้ายนิดหน่
1: อ
0: ยคุณผู้ชมก็จะจับความรู้สึกได้เลยเช่นคำว่าไปเหอะไปเหอะไปเหอะไปเหอะไปเหอะเห็นไหมฉะนั้นก็พูดดีนะเช่นคำว่าครับเป็นคำรับนะเช่นรับคำว่าครับครับครับครับเห็นไหมเป็นคำเพราะน
1: ะ
0: พูดดีนะแต่มันไม่ดีมันอารมณ์มันไม่ดีใช่ไหมมันก็ต้องพูดให้ดีฉะนั้นถ้าเราทำแล้วให้มันดีสุดท้ายไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราไปในเชิงของดีอ่ะสิ่งที่ดีความดีคนดีพูดดีทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาแบบไหนฉะนั้นสำหรับผมก็คือว่าถ้าเราจะเป็นคนพูดที่ดีก็คือพูดให้ดี พอเราพูดให้ดีที่เหลือเป็นมุกคุณต้องเฉลยเช่นคุณจะเหมือนกดดันไอ้เงาะกดดันคนนู้นกดดันตากล้องถ่ายอะไรคุณจะเลื่อนไปมาทำไมครับผมถามคุณนิดนึงที่บ้านคุณสร้างบันไดเลื่อนเหรอครับผมถามหน่อยกุ๊กกรูอ่ะกุ๊กกรูรู้เลยว่าหยอกเอิญแต่ถ้ากดดันทำให้เขาเหมือนที่เราใช้คำว่าบูลลี่กันทุกวันนี้ใช่ไหมเลื่อนอะไรมึงจะเลื่อนอะไรทั้งหนังเป็นไส้เลื่อนเหรอฮะแล้วไม่ใส่ใจเขาอีกต่อไปแล้วก็ไม่คุยต่อแสดงว่าเขาโดนทำร้ายอยู่พี่ว่าท้ายที่สุดมันเป็นเรื่องของ
1: เจตนา
0: ของใจข้างในของเรานั้นพุทธเจ้าแม้แต่กฎหมายเองเลยดูที่เจตนาเป็นหลักสมมติว่าคุณอยากจะเป็นนักพูดที่เก่งต้องมีความอยากพูดก่อนเหมือนเงาะเหมือนพี่เหมือนพี่ตุ้นเรียนเหมือนคนอื่นเหมือนใครๆก็ตามอย่างเงี้ยคืออยากจะพูดก่อนพออยากจะพูดเนี่ยมันถึงจะพัฒนาสกิลได้ดีขึ้นฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาของว่าถ้าคุณอยากทำอะไรคุณจงรักมันถูกไหมพอคุณรักมันปุ๊บคุณก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีกว่าสิ่งอื่นเท่านั้นเอง
1: ม
0: ุดถ้าคุณอยากจะพูดทีนี้ต้องหาเมื่อก่อนมันหาที่เรียนลำบากนะพี่เงาะ
1: ค
0: ุณผู้ชมมันไม่ใช่อยู่ๆจะมาแบบว่าจะพูดจะมาดูมีคนมาสอนออนไลน์ไม่มีนะแต่วันนี้รายการนี้ก็ดีพี่เงาะสอนอยู่ก็ดีหรือว่ามันมีคอร์สออนไลน์บางอย่างหรือฟรีคอร์สบางอย่างอะไรก็ตามหรือเป็นแค่หนังสือแล้วเขาเอามาโพสต์ลงเป็นโปรแกรมที่คุณอ่านใน1พารากราฟ1ย่อหน้า1อะไรก็ตามเดี๋ยวนี้มันสอนหมดเลย
1: พี่ลิงแล้วพี่ลิงอยู่มา29ปีอ่ะเรียกว่าแบบว่ารุ่นดึกดำบรรพ์อย่างแท้จริงผ่านมาหลายยุคหลายสมัยมากค่ะโดยเฉพาะยุคนี้พี่ที่สื่อออนไลน์มันเกิดขึ้นเราเห็นแนวทางที่เด็กเริ่มนำเสนอแตกต่างละจากยุคก่อนสำหรับพี่ลิงเองเนี่ยเราก็เห็นว่าพี่ลิงก็ไปลงช่อง YouTube ด้วยถูกไหมคะพี่ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารยังไงบ้างไหมคะ
0: คือในยุคก่อนการออกทีวีหรือการเป็นพิธีกรหรือการพูดออกทีวีคำก็จะถูกสงวนบางอย่างห้ามใช้แต่พอมาในยุคที่มี YouTube มีอะไรเงี้ยคำบางคำใช้ได
1: ้
0: คำบางคำไม่ถูกสังคมตราหน้าว่าหน้ารังเกียจเดียดฉันอะไรทีนี้ใน YouTube เหนือชั้นไปกว่านั้น
1: โอ้โห
0: เหมือนเราพูดอยู่หลังบ้านแล้วกินเหล้าขาวไปด้วยเข้าใจไหมเข้าใจฟีลลิ่งป่ะแต่เราก็ต้องเข้าใจเขา
1: ค่ะ
0: และเข้าใจเราเมื่อ30ปีที่แล้ว
1: ถูก
0: ยิ่งรุ่นอาจารย์ยิ่งโอ้โหไปอีกผมยี่เชื่อมระหว่างรุ่นใหม่รุ่นเก่าถูกไหมแต่ยุ่นเก่าอีกคือโอ้โหไม่ไหวแล้วพอไปถึงเด็กน้อยรุ่นนั้นมุกก็ต่างกันไปเรื่อยๆเรื่องราวของมุกก็ต่างกันไปสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำมากกว่าเกี่ยวกับคำเกี่ยวกับเรียกว่ามารยาทหรือกาลเทศะมากกว่
1: า
0: แต่ถ้าถามผมไม่มีอะไรผิดจริงๆนะไม่ได้ตอบแบบว่าไม่ได้มีอะไรผิดแต่ไม่ถูกจริตของคนในยุคต่างๆเท่านั้นเอง
1: คือเดี๋ยวนี้มันมีเป็นลักษณะนี้ด้วยพี่ลิงเหมือนกับยิ่งหยาบมากยิ่งคนติดตามชอบแชร์เยอะใครเขียนคำแรงแชร์เยอะอย่างเงี้ยค่ะพี่ลิงมองเห็นว่าในมุมพี่นะอะไรคือเส้นที่เราเรียกว่าถ้าเราจะบอกเด็กๆรุ่นใหม่ว่าเอ้ยอะไรที่แบบว่าอย่างเงี้ยได้เลยลูกสนุกสนานไปอะไรคือเส้นที่บอกเอ้ยตรงนี้ดูหน่อยละกันพี่พอจะแชร์ในมุมพี่ได้ไหม
0: ถ้าถามพี่ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเอาไม้บรรทัดอะไรวัดดีกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บรรทัดของเราวัดสมมติเรามีองค์ความรู้เท่านี
1: ้
0: เราก็อาจจะบอกว่าลดลงหน่อยแล้วก็ให้ผ่านได้แต่ถ้าเอาไม้บรรทัดของคุณยายเราวัด คุณยายก็จะบอกว่าไม่อนุญาตเชิญเธอกลับไปแก้ใหม่เลยให้หมด ทุกอย่างทีนี้อยู่ที่ว่าพูดแล้วทำลายใครไหมเท่านั้นถ้าถามพี่นะได้ทำลายสังคมไห
1: ม
0: ทำลายจริยธรรมที่ดีหรือเปล่าเช่นพูดด่าพ่อล่อแม่อยู่ตลอดเวลา
1: อ
0: ันเนี้ยถูกแชร์แต่คุณอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างคุณต้องเตรียมจริตของตัวคุณเอาไว้ให้ได้คุณต้องมีภูมิคุ้มกันให้ดี ทีนี้เราอยู่ที่ว่าเราเลือกเรายังไงเราได้เสพภาษานั้นแน่ๆ

0: ค่ะ
1: แต่เราต้องมีวัคซีนพ่อแม่ก็ต้องแจ้งว่าแบบนี้ไม่ดีทีนี้ถ้าถามพี่ไม่จีรังนะการพูดแบบนี้ไม่ใช่นักพูดคำคุณอาจจะพูดเก่งด้วยซ้ำแต่ไม่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเขาเรียกไม่น่าเป็นเยี่ยงอย่างแต่เราดูได้ไหมเราก็ดูได้เพื่อโอ้มันเก่งนะแต่เราเอาเยี่ยงอย่างไม่ได้แต่สำหรับคนที่พูดแล้วเก่งเออดีเช่นอาจารย์จตุพลสมมตินี่แหละแล้วเวลาแกสอนแต่ละอันคำสอนออกมาโอ้โหได้คิดตลอดอันนี้แหละใช่
0: ค่ะหลังจากที่ฟังพี่ลิงไปแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ครูก็จะถอดรหัสความสำเร็จเพื่อให้ทุกคนได้เอาไปหยิบเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินแล้วชัดเจนมากตั้งแต่ตอนแรกที่พี่ลิงเริ่มพูดเลยว่าคนที่จะมีภาวะผู้นำได้เนี่ยต้องมีทักษะการสื่อสารเพราะเราจะต้องสื่อสารเพื่อที่จะโน้มน้าวใจคนเชื่อเราฟังตามเราได้นะคะซึ่งวันนี้หลายคนอาจจะเห็นความสำเร็จของพี่ลิงละเห็นโอ้โหได้รางวัลด้วยโอ้โหทำรายการหลากหลายมากเลยทั้งหมดทั้งมวลรวมไปถึงโอ้โหทำไมเขาเก่งจังในการอ่านคนวิเคราะห์ได้คนนี้ฉันจะปล่อยอะไรอันนี้ฉันจะทำแบบไหนอย่าไปคิดว่ามันเป็นความบังเอิญนะคะคุณต้องฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วคุณจะเห็นเลยนะคะว่าทั้งหมดมาทักษะทั้งหมดนี้ไม่ได้ได้มาด้วยความบังเอิญการจะเกิดทักษะได้เกิดจาก2 อย่างค่ะคือทำซ้ำกับรับมาดีทำซ้ำรับมาดีเอารับมาดีก่อนรับมาดียังไงพี่ลิงเล่าว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆต้องไปอ่านข่าวมาเพื่อมาเล่าให้คนอื่นฟังต้องไปอ่านบทประพันธ์มาเพื่อเอามาเขียนมาแต่งคือแกรับเข้ามาดีก่อนแกถึงจะถ่ายออกไปดีได้ถูกไหมคะแกรับอะไรอีกแกไปฟังครูบาอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จตุพลอาจารย์ตั้งแต่ยุคโอ้โหสมัยที่เรียกว่าเป็นนักพูดสุดยอดทั้งนั้นทำซ้ำๆโดยการรับเข้ามาซ้ำๆรับซ้ำอย่างเดียวไม่พอแกถ่ายออกด้วยแกทำตั้งแต่เด็กอะค่ะฉะนั้นอยากที่จะได้แบบนี้มันคือการทำซ้ำค่ะไม่ใช่เกิดมาแล้วบังเอิญนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูเห็นแล้วชัดมากจากพี่ลิงก็คือคาแรคเตอร์เราเคยเรียนกันแล้วตั้งแต่ซีซั่นก่อนๆครูก็เคยแชร์แล้วว่าคนเราจะมีเสน่ห์ได้เนี่ยคำว่าเป็นตัวของตัวเองพี่ลิงบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่ลิงอยู่รายการนี้โอ้โหดราม่าอยู่อีกรายการหนึ่งตรงชึ่งเฮ้ยเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเหรอไม่ใช่ค่ะเพราะความว่าเสน่ห์ของมนุษย์ที่ครูเคยบอกไปตั้งแต่ซีซั่นก่อนเสน่ห์ของมนุษย์คือเสน่ห์แห่งความมีคาแรคเตอร์สมดุลเห็นไหมคะถ้าคนหนึ่งจริงจังอย่างเดียวโอ้โหมันก็น่าเบื่อมากๆเลยถ้าคนหนึ่งเป็นคนที่แบบตลกอย่างเดียวก็ไร้สาระแต่เขาดันมีทั้งสองอย่างอยู่ในตัวเองแล้วเขาสามารถหยิบจับอะไรที่มีในตัวเขาอะขึ้นมาใช้ตามกาละแล้วก็เทศะของเขานะตามสถานที่และเวลาที่เหมาะสมอีกคำหนึ่งที่ครูเงาะชอบนะคะในสิ่งที่พี่ลิงพูดคือทั้งหมดทั้งมวลในการถ่ายทอดของพี่ลิงเขาต้องการให้พูดให้ดีต่างกันนะคะกับคำว่าพูดดีพูดดีเช่นเราบอกว่าสวัสดีค่ะก็ดูเพราะดีแต่พูดให้ดีมันมีคำว่าให้ความดีกับด้วยใช่ไหมมันคือเจตนาฉะนั้นถ้าเราพูดสวัสดีถูกไหมฮะแต่เจตนาเราไม่ดีก็ไม่ได้พูดให้ดีแต่ถ้าเราจะพูดให้ดีเราต้องกลับมาดูที่เจตนาของเราแม้บางครั้งเป็นคำที่ไม่สุภาพแต่เจตนาของเราอ่ะมันสวยอ่ะเราอยากให้เพื่อนมีรอยยิ้มอ่ะมันก็เป็นคำว่าพูดให้ดีได้นะคะสุดท้ายค่ะสิ่งที่อยากจะฝากเด็กๆไว้คือคำที่พี่ลิงบอกว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตพี่ลิงเลยนะจุดที่แบบจุดเรียนรู้ของพี่ลิงก็คือในวันที่พี่ลิงล้มเลิกคำว่าท้อไปเลยนะวันนี้เด็กๆหรือผู้ชมที่ติดตามรายการแล้วอยากจะไปทำอยากจะไปฝึกแบบพี่ลิงอยากจะเข้ามาสู่เส้นทางแบบนี้แน่นอนคุณอาจจะเจอจุดท้าทายมากมายมีคนเข้ามาซึ่งพี่ลิงก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าไอ้คนที่เขียนวันนั้นมันอาจจะเมาหรือเปล่ามันอาจจะรอแบบถ้าพี่ลิงลงเนี่ยนักร้องคนโปรดของเขาขึ
1: ้
0: น
1: มา
0: อะไรอย่างเงี้ยคือไม่เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่เขามาวิพากษ์วิจารณ์เราเขามีบาดแผลหรือประสบการณ์อะไรในชีวิตเราต้องชัดในเป้าหมายปลายทางของเราคำหนึ่งที่หัวชอบมากๆเลยที่พี่ทุเรียนได้พูดกับพี่ลิงว่าแค่นี้เองเหรอไอ้แค่คนคนเดียวแค่นี้มันจะล้มล้างความตั้งใจทั้งหมดที่เราสร้างสมมาได้จริงๆหรือฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าเกิดวันใดคุณเจอคำว่าท้อขึ้นมาให้กลับมาถามตัวเองสองคำถามเป้าหมายของเราคืออะไรเรากำลังทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรและสองและที่เราทำมาทั้งหมดมันไม่มีค่ากับคำวิจารณ์ของใครบางคนหรือเห็นไหมคะถ้าเกิดสิ่งที่เราทำมันมาจากเจตนาที่ดีไม่ตั้งใจไปเบียดเบียนทำร้ายใครนะมาจากความตั้งใจหน้าที่ของเราก็คือทำต่อไป

0: ง่ายๆแค่นั้นนะคะซึ่งวันนี้เงาะมั่นใจว่าคนดูทางบ้านนะคะได้ประโยชน์จากสิ่งที่พี่ลิงแชร์นะคะจากประสบการณ์29ปีของพี่ลิงเนี่ยบอกเลยนะคะว่าลายครับสำหรับคุณเงาะเนี่ยต้องแอบแชร์ให้ฟังนะคะว่าในเวทีที่พี่ลิงได้รางวัลในครั้งนั้นคุณเงาะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกรรมการแล้วเราคุยกันในหมู่กรรมการว่าจะหาพิธีกรคนไหนที่พริ้วได้แบบที่พี่ลิงเป็นสามารถหยิบจับไปลงตรงไหนแล้วดูใช่ไปหมดกับทุกที่ได้เท่ากับที่พี่ลิงเป็นเงาะเองเคยทำรายการเป็นพิธีกรร่วมกับพี่ลิงก็เองได้ความรู้จากพี่ลิงมามากมายเลยพี่ลิงเคยสอนบอกว่าหลอกไปก่อนหลอกเป็นเหมือนเราจะไปทางเดียวกับมันก่อนแล้วเราค่อยหักมุมเนี่ยมันคือไหวพริบปฏิภาณและทั้งหมดก็คือชั่วโมงบินค่ะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนลองเอาหลักการเหล่านี้ไปลองประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราดูนะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะไม่มีอะไรเริ่มได้แล้วสำเร็จเลยในครั้งแรกนะคะมันจะเป็นกำแพงเมืองจีนได้ก็ต้องมีอิฐก้อนแรกก่อนเนาะเริ่มสร้างวันนี้ค่ะสะสมทีละเล็กทีละน้อยจนวันที่เราสามารถเป็นนักพูดที่ดีได้นะคะแล้ววันนี้ขอบคุณพี่ลิงมากๆนะคะ
1: ยินดีครับผม
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาละค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใน EP หน้านะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าใครจะมาเป็นไอดอลคนต่อไปบนเก้าอี้ตัวนี้ใน The Speech Idol ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: บ๊ายบาย
1: และสำหรับน้องๆ นะครับที่สนใจอยากจะพูดเพื่ออะไรเพื่อไปเป็นพิธีกรหลักการง่ายๆถ้าเราอยากจะพูดให้ดีก่อนคือพูดให้รู้เรื่องก่อนระดับต้น2ก็คือพูดในสิ่งที่เราถนัดที่เรารู้เรื่องมันมากที่สุดลองพูดเรื่องนั้นแล้วบันทึกเทปตัวเองแล้วก็เอาไปโพสต์ลงใน YouTube ในแพลตฟอร์มอะไรก็ตามก็เป็นการฝึกเขาเรียกฝึกง่ายที่สุดฝึกพูดจากสิ่งที่เรารู้เรื่องและเข้าใจหลังจากนั้นก็คือการบวกการให้ภาษาลงไปเช่นพูดให้มันมีอักขระถูกต้องสำเนียงน่าฟังไม่ใช่พูดแล้วยกเสียงเป็นเสียงส
2: แล้วก็คือพวกเรานะคะ
1: มันฟังตลอดมันจะรำคาญนะครับพยายามปรับเสียงออกมาให้อยู่โทนกลางๆแล้วคุณก็จะเป็นพิธีกรที่มีคนฟังแล้วไม่น่ารำคาญแม้แต่เขาหลับตาเขาก็ยังฟังได้นะครับแล้วถ้าเราอยู่ใน YouTube ทีนี้ต่อไปก็คือหาเรื่องที่เราถนัดแล้วต่อไปเติมคาแรคเตอร์เติมสิ่งที่คนอื่นไม่มีคุณมีหรือคนอื่นมีคุณมีดีกว่าเช่นเวลาไปเป็นคุณใส่ผมสีฟ้าเดินออกไปทุกครั้งคนก็จะจำได้ว่าอ๋อไอ้หัวฟ้ามาแล้วเว้ยอะไรแบบนี้นะฮะลองหาตัวตนจะมีคนที่แต่งเป็นชุดมัจจุราชแล้วก็เดินออกไปหาคนชั่วที่ทำความชั่วแล้วเราจะจัดการเขาเงี้ยถ้าคุณบอกความชั่วคุณมาคุณจะแลกกับอายุยืนได้100อะไรก็ว่าไปมันก็จะมีสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นคนเราจะเป็นพิธีกรได้ดีหรือพูดได้ดีคือทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดก่อนแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นนะครับ
3: สัปดาห์หน้ามาร่วมถอดบทเรียนกับ The Speed Idol เต๋าเศรษฐพงษ์กับอีกหนึ่งบทบาทในการสร้างสรรค์คอนเทนต์เป็นยูทูบเบอร์ติดตามชมได้ในวันเสาร์เวลา 16:00 นทางช่อง ALTV หมายเลข4
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะเปิดรายการด้วยเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ละอย่างเนี่ยดูน่ารับประทานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงคำศัพท์นะคะที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่น่ากินนะคะอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหลากหลายคำเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่า delicious ที่จะใช้นะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะใช้คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราสามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะคะที่จะมาแสดงว่าโอ้โหอาหารนี่อร่อยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า good นะคะ wow this is good โอ้นี่อร่อยดีหรือว่า this food is good หรือว่าอาจจะเป็น this food tastes good ก็คืออาหารนี่รสชาติดีเยี่ยมจังเลยนะคะอาหารนี้อร่อยดีค่ะแต่ถ้าอร่อยมากเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า great wow this food is great this food tastes greatนะคะภาษาพูดง่ายๆน่ารักนะคะอาจจะใช้คำว่า yummy ก็ได้ wow this is so yummy หรือว่า wow this is yummy เฉยๆก็ได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า scrumptious นะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหอร่อยอร่อยจังเลยค่ะ this food is scrumptious this food is scrumptious อาหารนี้เนี่ยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือ appetizing ความหมายก็คือว่าน่าทานนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกเนี่ยเจริญอาหารค่ะ this food looks appetizing this food looks appetizing ก็คืออาหารนี้เนี่ยนะคะดูโหยน่าทานจังเลยค่ะแล้วรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะฉะนั้นจะต้องขออนุญาตนะคะ attack the food เริ่มรับประทานอาหารกันเลยละกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ We meet once again AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือยังมีให้ได้เรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทุกลำนะคะที่จะเข้าเทียบท่าไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้นะคะหรือว่าท่าเรืออื่นก็จะต้องมีการแจ้งสัญชาติเนาะแล้วก็แจ้งด้วยนะจำนวนลูกเรือกี่คนหรือว่าถ้าเป็นเรือสำราญเนี่ยผู้โดยสารก็จะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการตรวจคนเข้าเมืองนี้นะคะลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องกรอกเอกสารขาเข้าแล้วก็จะกรอกเอกสารขาออกด้วยเมื่อออกนอกประเทศนะคะที่เราเรียกกันว่า departureArrival card แต่บางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นคำนี้แทนค่ะ embarkation หรือว่า disembarkation card ที่ใช้กรอกเมื่อเดินทางเข้าออกประเทศค่ะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็จะใช้กัน2คำนี้เรียกเอกสารนี้ว่า DE card แล้วก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ไม่ใช้คำว่า departure กับคำว่า arrival อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ใช้กันนะคะ arrival กับ departure ค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคำว่า embark เนี่ยจะหมายถึงลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้ว disembark เนี่ยก็คือการขึ้นจากเรือหรือว่าลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งก็จะใช้กับการเดินทางด้วยเรือกับการเดินทางด้วยเครื่องบินตัวอย่าง This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. เรือสำราญลำนี้เนี่ยนะคะจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้าค่ะแต่ถ้า embark on หรือว่า embark upon นะคะอันนี้เนี่ยจะหมายถึงการเริ่มดำเนินการในสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่ยากค่ะตัวอย่างประโยค We're embarking on a new project this year. We're embarking on a new project this year. พวกเรากำลังเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนรายการของเราอยู่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอกพัชรีรักษาวงคินส์เบเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมชมในห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วคำศัพท์นะคะที่พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับท่าเรือเนี่ยเยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีคำว่า dock วันนี้เราเน้นกันที่คำนี้ค่ะ dock อ่านออกเสียงว่า dock ค่ะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำนี้จะหมายถึงท่าเรือท่าเทียบเรือนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือว่า British English เนี่ยนะคะก็จะหมายความว่าท่าเทียบเรือก็ได้แล้วก็จะหมายถึงอู่เรือก็ได้ค่ะไว้ซ่อมเรือเนาะนอกจากนี้คำว่า dock ยังสามารถเนี่ยนะคะนำมาใช้กับสิ่งอื่นๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นอุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าช่องเสียบต่อจอพรินเตอร์ใช้คำว่า dock หรือว่าจะเป็น docking station รวมถึงพวกแท่นชาร์จนะคะพวกนี้เขาก็ใช้คำเป็นว่า dock ได้เหมือนกันแม้แต่การเชื่อมต่อยานอวกาศค่ะซึ่งความหมายของ dock นะคะที่หมายถึงการเชื่อมต่อน่าจะมาจากการผูกเรือเข้ากับฝั่งไม่ให้เรือโคลงที่เรียกกันว่า docking ค่ะพูดถึงอู่ซ่อมเรือกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า dry dock หรือว่าอู่แห้งเขียนติดกันก็ได้หรือว่าเขียนแยกเป็น2คำก็ได้เช่นกันค่ะอู่แห้งเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะเป็นอู่แห้งแบบขุด graving ก็จะขุดตามขาดของเรือเลยนะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเสริมด้วยคอนกรีตค่ะโดยเหลือด้านหนึ่งเนี่ยไว้ที่จะเป็นประตูสำหรับเปิดเข้าไปนะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบลอยหรือว่า floating อู่แบบนี้เนี่ยจะลอยอยู่ในน้ำที่ลึกพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจะต้องจมอู่ลงไปในน้ำค่ะคือเขาจะใช้วิธีเอาเรือเนี่ยเข้าไปเทียบก่อนนะคะเมื่อเข้าที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็จะสูบน้ำออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปปรับปรุง

ใต้ท้องเรือได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เวลาเดิมที่เดิมแบบนี้เลยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ต้องขอขอบพระคุณการท่าเรือแห่ง

สวัสดีค่ะพัชรีรักษาวงคิมสแพแก้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเอเนี่ยนึกถึงสำนวนนี้ Don't put all your eggs in one basket Don't put all your eggs in one basket สำนวนนี้นะคะจะหมายถึงอย่าไปหวังพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะหรือว่าง่ายๆเลยอย่าลงทุนอย่าลงเงินแรงกายแรงใจไปกับสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดเลยค่ะสำนวนนี้ค่ะก็จะเปรียบเปรยเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยใส่หรือว่าวางไข่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะไว้ในตะกร้าเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำตะกร้านั้นเนี่ยตกไข่ก็จะแตกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะคะหรือว่าเราไปทุ่มอะไรสักอย่างกับสิ่งเดียวเนี่ยมีอะไรผิดพลาดนะคะเราก็จะสูญหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันบ้าง If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket ถ้าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะคะแนะนำเลยนะว่าอย่าลงทุนเพียงสิ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะสูญเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเอภัชรีรักษาวงเคนส์แพแก้ค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับเรื่องราวคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือแล้วก็สินค้าแต่ละประเภทที่ข้ามแดนเข้ามานั้นจะต้องทำการเสียภาษีนำเข้าเสียก่อนนะคะเราเรียกกันว่า duty duty duty ซึ่งก็จะหมายถึงภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้านะคะหรือว่าสิ่งของเวลาผ่านด่านหรือว่าข้ามแดนมาเรียกว่าภาษีนำเข้า import dutyแล้วก็ export duty ก็คือภาษีส่งออกค่ะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศตามสนามบินท่าเรือด้านชายแดนก็จะมี duty free shop หรือว่าจะเป็น duty free store ซึ่งเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีนะคะก็คือว่าduty free ไม่ต้องเสียค่าอากรหรือว่าปลอดอากรปลอดภาษีค่ะปลอดภาษีศุลกากรสินค้าที่ปลอดภาษีนะคะก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษลดพิเศษเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแพงๆนอกจากนี้นะคะ duty ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะซึ่งก็จะหมายถึงหน้าที่ภารกิจการงานความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ค่ะและเราก็มีประโยคมาฝากกันด้วย he has many dutiesduties to do. He has many duties to do. เขามีหน้าที่และภารกิจเนี่ยหลากหลายเหลือเกินค่ะและ2คำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ on duty กับ off duty. on duty ก็คืออยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจการงานอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างหน้าที่ส่วน off duty สะกดด้วย f 2ตัวนะ off off duty ก็คือนอกเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ค่ะคำนี้มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานชัดเจนอย่างเช่น the police officer was charged with robbing while he was off duty ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับกลุ่มโจรได้ระหว่างที่เขาอยู่นอกเวลาทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วขอบคุณมากๆการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในเวลาเดิมแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นการให้ความรู้รอบตัวกันละกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกซึ่งพอพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือโรคร้ายแรงนะในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นอยู่หลายคำทีเดียวซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับหลายคนนะครับว่าใช้คำไหนกันแน่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรามักจะเจอคำว่า epidemic outbreak หรือ pandemic ในวันนี้เราจะคุยถึง3คำนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ2คำแรกเนี่ย outbreak กับ epidemic หลายคนอาจจะใช้แทนกันเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่า outbreak เนี่ยเป็นการระบาดของโรคเนี่ยเฉพาะชุมชนหรือถิ่นเริ่มต้นของโรคเท่านั้นนะครับส่วนคำว่า epidemic นั้นนะครับ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในเวลาเดียวกันและมีอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะแทนที่จะแพร่ระบาดโรคเนี่ยในที่ที่เดียวกันเหมือนคำว่า outbreak นั้นนะครับการแพร่ระบาดโรคของ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือรอบๆกันนะครับในหลายสถานที่ส่วนคำว่า pandemic นั้นนะครับก็เป็นแพร่ระบาดโรคเนี่ยที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยข้ามทวีปและในที่สุดนะครับก็ทั่วโลกก็ว่าได้ยกตัวอย่างโรคแล้วก็ละกันนะครับอย่างเช่น HIV หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คือ H1N1 พอจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจากการพาดหัวข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอโบลากันบ้างดีกว่านะครับยกตัวอย่างครับ The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729 The death from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคเอโบลาในแอฟริกาตะวันตกพุ่งสูงถึง729รายนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับมีคำที่น่าสนใจคือคำว่า death toll คำว่า death toll ในที่นี้อย่าไปสับสนกับคำว่า tollway ที่เรารู้จักกันนะครับ death toll ในที่นี้ก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ตายเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ risen คำว่า risen ก็มาจากคำว่า rise ก็แปลว่าสูงขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันคราวหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ได้เวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะรายการที่จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาขึ้นในเรื่องของความรู้คำศัพท์สำนวนต่างๆของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะและที่ค่ายที่นี่นะคะจะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสพูดกันเยอะๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงของ English Speaking เขาก็เลยมีกิจกรรม Speech Contest ขึ้นมาแล้วกฎกติกาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปถามทางทีมงานหรือว่า staff ของเขา Hey so tell us about the speech contest
1: Okay thank you Kumpachari my name is Stefan here we are at Suambua Resort in Chiang Mai with Yotimburana School here we have one of the representatives of the school her name is Kati hello Kati how are you today
2: hello I'm fine and so สวัสดีค่ะ my name is Chai Chan Kamkom I'm from Yotimburana School and my nickname is KatiAnd if you ask me about what I gain from this activity, then I would say that it really helps me with my English skills, mostly in speaking and listening and also reading comprehension. And also, it also helps me with my confidence, improving my confidence in front of the people when I went to the public speaking and so on. And also, it really helps me with my personality and I really love this activity. So,I think that this FT should be set up more on the next camp also. Thank you.
1: Thank you, Gati. These are just some of the awesome and cool activities that we have at AYC English Camps. I would like to say thank you very much and back to you, Kumpachari. Bye-bye, everyone.
0: Wow, that looks like a lot of fun. Thank you. เอาละค่ะเรียกได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะการพูดแล้วก็การฟังนั่นเองก็คือ speech speech เนี่ยก็คือทักษะหรือว่าการพูดนะคะก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างกันกับคำว่า talk ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ

show talk show นะคะ talk ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการพูดนะคะที่เป็นการให้ความรู้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำอะไรสักอย่างจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ค่ะโอเควันนี้ no more time ไม่มีเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันครั้งต่อไปแล้วกัน AYC Food Fit for Five วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AYC Food Fit for Five ค่ะเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน community ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับสหภาพยุโรปหรือว่า European Union European Union ก็คือ EU ค่ะโดยผู้นำอาเซียนเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะจึงได้ประกาศปฏิญญานะคะว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2ภาษาอังกฤษคือ Declaration of ASEAN Concord 2 Declaration of ASEAN Concord 2ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย3เสาหลักด้วยกันนะคะมาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าค่ะคำว่า Declaration เนี่ยจะหมายถึงการประกาศสถานการณ์หรือว่าแผนการที่สำคัญคำประกาศหรือว่าแถลงการนะคะ He posted the declaration in a publicplace เขาเนี่ยส่งแถลงการนะคะหรือว่าคำประกาศไปยังสถานที่สาธารณะค่ะซึ่งคำว่า declaration เนี่ยมาจากคำกริยา to declare ที่จะหมายถึงการประกาศหรือว่าการเปิดเผยการแจ้งที่เรามักจะคุ้นเคยกันเวลาที่จะต้องนำสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะคะเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจจากศุลกากรใช่ไหมคะอย่างเช่นสุราหรือว่าบุหรี่ที่เกินจำนวนนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเอกสารให้เรากรอกันนะคะหรือว่าบางทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะถามว่า anything to declare คุณมีของต้องสำแดงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีของจะต้องแจ้งไหมคะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้นำของเข้ามาเกินจำนวนที่เขาระบุไว้หรือว่าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้าประเทศก็ตอบไปเลยว่าNothing to declare. I have nothing to declare. ความหมายก็คือว่าไม่มีอะไรจะต้องสำแดงหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าของที่นำมาเนี่ยไม่ได้เป็นของต้องห้ามค่ะแต่ถ้ามีนะคะก็จะไปอยู่ในประเภท goods to declare ที่จะต้องเสียภาษีหรือว่ากำจัดทิ้งไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสแตเกอร์สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะเราได้ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะอย่างเช่นการจัดอีเวนต์ต่างๆเราพูดถึงกันไปแล้วพิธีกรในงานต่างๆลำดับต่อไปเนี้ยหลายคนจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงเรื่องของอีเวนต์เนี่ยนะคะก็คือสาวๆน้องๆพริตตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราพูดกันติดปากว่าพริตตี้นะคะเพราะว่าคิดว่านะว่ามาจากคำว่า pretty ที่แปลว่าสวยงามหรือว่าน่ารักซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดว่าPretty girl หรือว่า pretty lady หรือว่าถ้าจะใช้คำว่า pretty เนี่ยเราต้องใช้คำนี้ pretties จะดีกว่านะคะคือพูดโดยรวมถ้าพูดในบริบทไทยเนี่ยคนก็คือจะเข้าใจกันแต่ไปพูดต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะว่า pretty คืออะไรแล้วเราก็อาจจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้ She works as a pretty ก็คือเธอเนี่ยนะคะทำงานเป็น pretty ค่ะแต่ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจริงๆให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะจะต้องเป็น adjective อย่างเช่นประโยคนี้ they are

ก็ pretties แล้วนี่ก็ตั้งใจเป็น P ตัวใหญ่นะคะก็เป็นนามเฉพาะไปเลยแล้วกันเนาะแต่ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินเขาเรียกกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอาจจะสับสนแล้วก็มีคำอื่นๆที่ใช้อธิบายได้ชัดเจนกว่าอย่างเช่นคำว่า models at exhibitions หรือว่าจะเป็น beauties at exhibitions ก็ได้หรือว่าระบุชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็น motor show lady พูดถึงคำว่า pretty นะคะทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือคำว่า pity p i t y pity ค่ะที่แปลว่าน่าสงสารน่าเวทนานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่านะคะเอาสองคำนี้มารวมกันเลยแล้วกันเนาะ I pity the pretty lady because she has no friends ฉันรู้สึกสงสารสาวสวยคนนั้นเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับงานอีเวนต์กันไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะบริษัทอัมสัมอินทิเกรชั่นจำกัดค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะโหนกระแสการออกกำลังกายเป็นประเด็นพูดในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันละชั่วโมงหนึ่งวันละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละ20 นาทีเนี่ยทำไปเถิดนะครับไม่ว่าจะทำที่บ้านทำหน้าบ้านทำหน้าปากซอยทำที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปฟิตเนสก็ยังได้แต่ขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงนะครับที่คนไทยชอบพูดคำว่าเราไปฟิตเนสกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนัยยะหรือความหมายเนี่ยแตกต่างไปกว่าที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะครับเพราะที่คนไทยบอกว่าไปฟิตเนสนั่นคือไปสถานที่ออกกำลังกายถูกไหมครับแต่คำว่าฟิตเนสสำหรับเจ้าของภาษาเนี่ยมักจะพูดถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงเนี่ยของร่างกายเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าไปสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยต้องพูดเป็นเต็มประโยคนะครับก็คือ I'm going to the fitness center หรือถ้าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะนิยมใช้คำประโยคนี้มากกว่านะครับ I'm going to the gym ครับถ้าเรามีโอกาสได้ค้นคว้าข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องเจอคำนี้แน่ๆเนี่ยคือคำว่า workout ไม่ว่าจะเขียนแยกกันแบบนี้หรือเขียนติดกันแบบนี้ความหมายเหมือนกันนะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็แปลว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขียนแยกกันแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือกริยายังไงก็แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับอย่างเช่น Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ทวนอีกครั้งนะครับ Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ประโยคนี้ก็หมายความว่า Tom ออกกำลังกายที่ฟิตเนสและเริ่มต้นแผนออกกำลังกายของเขาด้วยครับส่วนคำว่า workout ในความหมายทั่วไปนะครับต้องระวังนิดนึงเพราะต้องดูที่บริบทและดูที่ประโยค workout โดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับแต่แปลว่าประสบความสำเร็จในที่สุดหรือชัยชนะหรือเป็นนัยยะที่แปลว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น his workout will work out in the end ประโยคนี้ก็หมายความว่าการออกกำลังกายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยหลังจากที่รายการปุ๊บเนี่ยแฟนรายการทุกท่านนะครับควรจะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Food Fit for Five
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: everybody! Welcome to English Level Up!
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: I like to try something new ครูพี่นุ่นอยากจะลองอะไรใหม่ๆจังเลยค่ะ
1: อะไรทายนะคะtry it off ครูพี่นุ่นเหนื่อยเหรอคะ
2: ไม่ใช่ค่ะครูพี่แนทครูพี่นุ่นพูดคำว่า try ที่แปลว่าลองนั่นเองค่ะ try something new แปลว่าลองอะไรใหม่ๆค่ะ
1: โอ้ครูพี่แนทหูไม่ดีเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะชวนน้องๆมาเติมพลังในเรื่องของคำว่า try it กันค่ะ
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า try it กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Housekeeping
4: Come in
3: จะเปลี่ยนเยอะขนาดนี้เปลี่ยนโรงแรมเลยดีไหม
4: What did you say?
3: Nothing, sir.
4: Do you want me to change hotel?
3: No. เหมือนเขาฟังรู้เรื่องไงก็ไม่รู้ค่ะ
4: I want a toilet roll.
3: Toilet roll we don't have. We have jam roll, strawberry roll, green tea roll, and chocolate.
5: เฮ้ยเจ้าเขาหมายถึงกระดาษชำระในห้องน้ำอ่ะ
3: Do you mean tissue?
4: No, I have to.
3: Yes, we have tissue.
4: I need a toilet roll.
3: Yes, tissue.
5: นี่ tissue มันก็คือกระดาษทิชชู่เอาไว้เช็ดหน้าเช็ดจมูกแต่ถ้า toilet roll ฝรั่งเขาจะเอาไว้ใช้กันในห้องน้ำมันคือม้วนในส้วมเข้าใจไหม
3: One moment. Okay, sir. Here you are.
4: Thank you.
3: Welcome.
4: I want something else. I would like some toiletries.
3: Huh? Toiletries? Sir, you want a toilet tea?In the toilet.
4: No, toilet trees with an S.
3: จะบ้าเหรอต้นไม้ต้นเดียวไม่พอเอาต้นไม้หลายต้นอีก toilet trees.
5: คุณผู้ชมครับ toilet trees เนี่ยนะครับแน่นอนฮะไม่ใช่ต้นไม้ในห้องน้ำเนี่ยนะครับแต่ toilet trees ก็คือพวกสิ่งของที่เราใช้ในห้องน้ำนั่นเองครับเราจะมีอะไรบ้างมี toothpaste ยาสีฟัน toothbrush แปรงสีฟัน Q-tips นะฮะหรือจะเป็น cotton buds เนี่ยนะครับผมก็คือเจ้า cotton bud เนี่ยนะครับหรืออาจจะมีแชมพู conditioner soap ก็คือสบู่ทั้งหมดนี้ก็คือ toilet trees นั่นเองครับ
3: Okay sir toilet trees
4: yes thank you you can just put it right thereYeah, right there next to my tissue. Wait. I would also like some water.
3: Oh, ไม่สั่งทีเดียวให้มันแบบไปๆมาๆอยู่ได้เนี่ย
4: Are you tired from going back and forth?
3: นี่ตกลงเขาเป็นฝรั่งหรือคนไทยคะเนี่ย
5: ทำไม
3: เขาจะฟังรู้เรื่องเลย
5: ผมไปถามว่าเจ้ากี่ขวดน้ำอ่ะ
3: How many bottoms would you like?
4: How many bottoms would I like?
5: นี่หมายถึงก้นหรือหมายถึงขวดเนี่ย
3: ขวดสิ
5: ก็ขวดก็ต้องออกเสียง bottle ตัว L bottle bottom ก็คือก้น button ก็จะเป็นกระดุมหรือปุ่มใช่ไหม bottles how many bottles would you like
3: how many bottle would you like
4: how many can you carry
5: เอามาได้กี่ขวดอะก็เอามาให้เยอะ
3: ๆ
5: ไป four ก็พอแล้วไป
3: โอเค sir anything else
4: no that's fine Just kidding. Yeah, my mirror is really dirty. Do you think you could wipe the mirrors?
3: You want me to be your what?
5: ไม่ใช่ wipe ภรรยา wipe
3: wipe
5: แปลว่าเช็ดกระจก
4: one more thing. can I also get a towel?
3: Towel เป็นอะไรคะ
4: towel.
3: Yes, this towel.It's Bangkok.
4: No, not a town. Bangkok is a city. But I said towel.
5: รู้จักไหม towel? ผ้าเช็ดตัวนี่ผ้าขนหนูงี
3: ้อ้าว towel.
5: บ้านเราชอบออกเสียงว่า towel, แต่ฝรั่งก็ออกเสียงว่า towel.
3: Okay, sir. Towel.
4: Thanks.
3: Okay, sir. I'm going now.
4: Not so fast. my floor is filthy.Could you mop it?
3: No, สิร์ช there is no mob today
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ม็อบที่แปลว่าเหมือนแบบมาประท้วงกันมาชุมนุมกันนู่นไม้ถูพื้นแปลมาดิ
3: โอเคเซิร์ชม็อบ
5: อ
3: ันนี้แถมเหลือเรียกอีกบรูม
5: คุณผู้ชมครับนี่ก็คือ broom แล้วเอาไว้ sweep the floor นั่นเองนะครับ broom คือไม้กวาด sweep คือกวาดนั่นเองครับส่วนนี้ก็คือ mop ก็คือไม้ถูพื้นก็เอาไว้ mop the floor คือถูพื้นแล้วเอ๊ะแล้วฟังดูมันเหมือนกับการประท้วงหรือการชุมนุมนะครับที่จริงแล้วการชุมนุมที่บ้านเราใช้คำว่า mop เนี่ยเราไปเพี้ยนมาจากคำว่า mob mob mob ดังนั้นนะครับการชุมนุมหรือการประท้วงเนี่ยนะครับเราจะไม่เรียกว่า mop ในภาษาอังกฤษนะครับถ้าไปคุยฝรั่งเขาจะนึกว่าจะถูพื้นกันเราจะเรียกว่า rally นะครับ
3: พี่คะ
5: ครับ
3: เขาไม่ได้ไปแข่ง rally ค่ะ
5: เขาไม่ได้แข่งรถเหรอ
3: ใช่
5: ผมไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยrally ก็คืออาจจะเป็นการรวมตัวกันของรถหลายคันครับแต่ rally ก็คือการรวมตัวกันของคนไปชุมนุมเพื่อ demonstration
3: เขาไม่ได้สาธิตอะไรด้วยคะ
5: เขาไม่ได้สาธิตอะไรเลยเหรอ
3: ใช
5: ่อ๋อนึกว่ามาขายของสาธิตจะบ้าเหรอ demonstration คือการสาธิตแต่ demonstration ก็จะแปลว่าการชุมนุมนั่นเอง
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นการใช้คำว่า tried กันบ้างหรือเปล่า
2: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Are you tired from going back and forth? คุณเหนื่อยจากการเดินไปเดินกลับหรือเปล่า
1: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
2: น้องๆคะมาดูหลักการใช้ของ3คำนี้กันค่ะคำว่า try, tried, tired 3คำนี้มีวิธีใช้ต่างกันนะคะคำแรกค่ะคือคำว่า tried try เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าลองหรือพยายามนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น That restaurant is so good you should try it แปลว่าร้านอาหารนั้นดีมากเลยคุณควรจะไปลองนะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า try เป็น verb ค่ะแปลว่าลอง
1: try เป็น verb ช่วงที่2ที่แปลว่าพยายามแล้วหรือลองแล้วเป็น verb ที่เป็นอดีตของคำว่า try ที่แปลว่าพยายามหรือลองค่ะยกตัวอย่างเช่นI tried to call him, but there was no answer. ฉันพยายามที่จะโทรหาเขาแล้วแต่ว่าไม่มีใครรับสายค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tried เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed จะกลายเป็นกริยาช่องที่2แปลว่าพยายามแล้วหรือลองแล้วค่ะ
2: ส่วนคำว่า tired เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าเหนื่อยยกตัวอย่างประโยคเช่น I am so tired. ฉันเหนื่อยมากเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired เป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
1: อย่าลืมนะคะคำว่า tried เป็น verb ช่วงที่2ค่ะแปลว่าลองแล้วหรือพยายามแล้วส่วนคำว่า tired แปลว่าเหนื่อยค่ะเป็น adjective 2คำนี้นะคะสลับกันแค่ ir กับ ri เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก่อนนำไปใช้น้องๆต้องตรวจดูให้ดีๆนะคะ
2: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า try tried tried กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
6: คุกในส่วนนี้นะครับบอกได้เลยว่าเมนูที่เราจะนำเสนอเนี่ยน่าจะให้น้องๆเนี่ยได้รู้ไว้มากกว่าที่จะเชิญชวนให้ทำและทานเองนะครับ because you know small street stalls selling the palm sized green leaves with betel nut are everywhere ว่าง่ายคือเป็นร้านหมากนั่นเองครับ and I'm here with Zomi Wu who will show us how it's made สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: มินกะลาบาม
7: ินกะลาบา
6: โอเค so what are the ingredients in making the betel nuts การที่จะทำหมากเนี่ยฮะซุ้มหมากพลูเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้าง what do we need
7: just meansก็ใบกลีฟส์ only leaves
6: โอเคก็เป็นใบพลูลักษณะนี้นะครับ and then
7: the beetle
6: oh this beetle นี่ นี่คือตัวหมากนะครับโอเค
7: and then the tobacco this 92 mint from India
6: โอ้ยเป็นใบมิ้นนะครับเป็น so it's dried mint leaves นะ
7: yeah
6: แห้งๆนะใส่ลงโอเค
7: it smell very good
6: very good
7: yeah
6: and what's this what is it
7: cement
6: oh ปูนโอเค all right can she do me one please
7: มาตะคุละตะยังแล้วลูกไปก่อนนะ
8: อ
7: ัน
8: น
7: ี้
8: ทําน่ะคุณทําได้ด
7: ูซ้ํา
6: โอเค
7: Would you like to try one It's very good
6: โอเคลองดูสักบ้างนึงนะฮะ What's that the green stuff there
7: Is that sweet
6: ฮะ
7: sweet tobacco
6: Boy what did she put in
7: This one is a root
6: All root เป็นรากนะฮะเป็นรากของไม้สมุนไพรอัน
7: นี้ you can try now
4: But this one doesn't have tobacco right
7: No tobacco
4: อันนี้คือไม่มียาสูบนะครับเพราะว่าบรรดาก็จัดไป
1: เป็นอย่ ไรกันบ้างคะน้องจากรายการ Itchy Feet น้องเห็นคำว่า try it กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไหม
2: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Would you like to try one? คุณอยากจะลองไหม
1: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า try ในที่นี้นะคะเป็น verb ช่วงที่1ค่ะแปลว่าลองนั่นเอง
2: มาเล่นเกมกันค่ะน้องๆถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันพยายามอย่างมากที่จะไม่หัวเราะภาษาอังกฤษจะพูดว่า I hard not to laughใช้อะไรดีคะระหว่าง tried กับ tried ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะตอบ tried นั่นเองค่ะ I tried hard not to laugh แปลว่าฉันพยายามอย่างมากที่จะไม่หัวเราะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tried เป็น verb ช่องที่2ค่ะแปลว่าพยายาม
1: แล้วถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าฉันเหนื่อยมากตอนที่ฉันกลับถึงบ้านเมื่อคืนนี้เราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I was sore when I got home last night ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า tried กับคำว่า tired ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า tired นั่นเองค่ะ I was so tired when I got home last nightฉันเหนื่อยมากเลยตอนที่ฉันกลับถึงบ้านเมื่อคืนนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired เป็น adjective นะคะแปลว่าเหนื่อยค่ะ
2: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะ
1: ต่อไปไปพบกับช่วง
2: Better to know เอาละค่ะช่วง Better to know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำที่น้องๆ นะคะมักจะใช้สับสนกันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคำที่เติม S เข้าไปและความหมายเปลี่ยนค่ะน้องๆค่ะน้องๆบางคนก็อาจจะคิดว่าการเติม S หรือ ES ที่ท้ายคำศัพท์ก็จะกลายเป็นพหูพจน์มีหลายสิ่งใช่ไหมคะแต่ความหมายยังเหมือนเดิมถ้าน้องๆจำแบบนี้นะคะก็คือผิดเลยค่ะเพราะว่าหลักการเติม S หรือ ES นะคะที่ท้ายคำศัพท์เนี่ยก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่วันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะกับคำศัพท์ที่แค่เติม S ความหมายก็เปลี่ยนแล้ววันนี้นะคะจะมีคำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างมาดูกันเลยคำแรกนะคะคือคำว่า good เป็น adjective ค่ะแปลว่าดีหรือเหมาะสมแต่ถ้าเติม S เข้าไปจะเป็น goods จะกลายเป็นคำนามค่ะแปลว่าสินค้ายกตัวอย่างเช่น she is a good friend เธอเป็นเพื่อนที่ดีเห็นไหมคะคำว่า good ในที่นี้เป็น adjective แปลว่าดีค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ we sell only electrical goods เราขายเฉพาะสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า goods ที่เติม s นี้ค่ะแปลว่าสินค้า
2: คำว่า minute เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่านาทีแต่ถ้าเติม s เข้าไปเป็น minutes จะแปลว่ารายงานการประชุมค่ะยกตัวอย่างเช่น I enjoyed every minute of the party ฉันสนุกไปกับทุกนาทีของงานปาร์ตี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า minute ในที่นี้นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่านาทีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Who is going to take the minutes ใครจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมน้องๆเห็นไหมคะเขียนรายงานการประชุมเราจะใช้คำว่า take the minutes นั่นเองค่ะ
1: คำว่า manner เป็นคำนามแปลว่าวิธีการแต่ถ้าเติม s เข้าไปเป็น manners เป็นคำนามจะแปลว่ามา

0: ารยาทค่ะยกตัวอย่างเช่น he was elected in the normal manner เขาได้รับเลือกตั้งในวิธีการปกติอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ it's bad manners to eat mouth open การกินโดยการอ้าปากถือเป็นการเสียมารยาทน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manners ที่เติม s แปลว่ามารยาทค่ะน้องๆคะเรามาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าร้านนี้ขายแต่สินค้าราคาแพงเท่านั้นภาษาอังกฤษจะพูดว่า This shop only sells the expensive ใช้อะไรดีคะระหว่าง good กับ goods ที่เติม s ใช้อะไรดีนะติ๊กต๊อกถูกต้องนะคะต้องใช้คำว่า goods ที่เติม s นั่นเองค่ะแปลว่าสินค้า This shop only sells the expensive goods แปลว่าร้านนี้นะคะขายแต่สินค้าราคาแพงเท่านั้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า goods เติม s นะคะแปลว่าสินค้านั่นเองค่ะ
1: เขาจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมเราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ He will take the ใช้อะไรดีคะระหว่าง minute กับ minutes ใช้อะไรดีนะติ๊กต๊อกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า minutes นั่นเองค่ะ He will take the minutes เขาจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า minutes ที่เติม s นะคะจะเป็นคำนามค่ะแปลว่ารายงานการประชุม
2: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอมีมารยาทที่ดีภาษาอังกฤษจะพูดว่า She has the good ใช้อะไรดีคะระหว่าง manner กับ mannersใช้อะไรดีนะติ๊กต๊อกถูกต้องนะคะต้องตอบ manners เติม s นั่นเองค่ะ She has the good manners แปลว่าเธอมีมารยาทที่ดีน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manners เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ามารยาท
1: ใครตอบถูกหมด
3: เก่งมากเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูพี่เด็ดกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
2: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ค่ะ
4: วันนี้เราจะไปดูคนญี่ปุ่นปฏิบัติภารกิจสำคัญของชีวิตและหัวใจกันค่ะนั่นคือภารกิจการหาคู่เพราะอะไรจึงต้องมีบริการหาคู่จริงจังแบบนี้ก็เพราะคนญี่ปุ่นเขาเริ่มมีปัญหากับการสร้างความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามมากขึ้นเรื่อยๆค่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้าคนญี่ปุ่นแต่งงานกันน้อยลงมีครอบครัวลดลงลูกก็ไม่ค่อยจะมีสิ่งเหล่านี้กำลังกระทบกับภาพรวมของการพัฒนาประเทศมากดังนั้นเรื่องการหาคู่ที่เราคิดว่าไร้สาระหรือเปล่าทำไปทำไมแต่จะบอกเลยว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจริงจังกับการสนับสนุนให้มีกิจกรรมหาคู่มากค่ะจริงจังขนาดไหนตามฟูจิเซนเซไปกันค่ะ
5: วันนี้ครับมาจากชินญูกุมาที่ชินมาชินะครับกำลังไปไหนมาดูดวงเอ้าแล้วการที่มาดูดวงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะหาคู่ให้ด้วยนะมาดูดวงแล้วจัดหาคู่ให้ด้วยโอ้โหได้สองอย่างเลยตอนนี้ไงพรมแดงเป็นสแน็คไปดูให้ด้วยกันดีกว่าไปกัน
4: เอ้าทำไมถึงพูดภาษาไทยได้เก่งแบบนี้ล่ะคะยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกนะคะ
6: ฮะ
5: ผมเฮ้ยแล้วผมไม่ได้หูฝาดนะเนี่ยคือพูดไทยได้เหรอครับ
6: พูดไทยได้นิดหน่อย
5: ฮะนิดหน่อยเคยอยู่ประเทศไทยหรือไงครับ
6: เรียนที่กรุงเทพเคยอยู่ที่กรุงเทพ
5: เหรอ
6: แต่ว่า25ปีก่อนกับนุ่นค่ะ
5: โอ้25ปีก่อน
6: としがバレるけどね。
5: お
6: はい。もともとは近くで別の居酒屋をいいのかなと思ってこういう。
5: ก่อนหน้านี้เธอเปิดร้านอาหารก่อนนะฮะแล้วก็มีคนมากินแล้วเธอก็บอกว่ามีการจัดปาร์ตี้กันบ่อยๆแล้วก็มีการนะฮะแนะนำผู้ชายผู้หญิงทำให้เกิดคู่หลายคู่หลังจากนั้นเธอก็มีเพื่อนที่เปิดสถาบันคล้ายๆกับว่าทาบทางก็คือสถาบันให้เจอระหว่างผู้ชายผู้หญิงนะครับแต่ว่าถ้าถึงเวลาเนี่ยจะแนะนำให้เจอระหว่างผู้ชายผู้หญิงมันรู้สึกว่าเป็น ็นพิธีการเกินไปแล้วก็เป็นทางการเกินไปเอางี้ดีกว่าเธอเปิดร้านแบบนี้จะได้เป็นการแบบว่ามาเจอกันแล้วก็มาคุยกันร้องเพลงกันแบบนี้จะได้เป็นการช่วยเหลือกันได้ดีกว่าก็เลยเปิดแบบนี้ครับนี่เป็นที่มาที่ไป
4: ร้านอะไรจะน่าสนใจขนาดนั้นมีทั้งดูดวงทั้งบริการนัดบอร์ดหาคู่ครบจบในที่เดียวเพราะสถานที่กินดื่มแบบนี้ก็มักจะมีชายหญิงมานั่งชิวๆกันอยู่แล้วค่ะบรรยากาศให้หัวใจพาไปจริงๆนะคะและสำหรับเจ้าของธุรกิจอย่างเธอเราขอบอกว่าเธอมองการไกลมากค่ะคือสามารถทำให้บริการของเธอเข้าถึงจิตใจของลูกค้าได้สุดๆจริงๆค่ะ
5: คุณลองคิดดูครับว่าคนที่หาคู่ไม่ได้เนี่ยจะมีสภาพจิตใจเป็นยังไงนะฮะเธอก็จะแนะนำด้วยนะว่าควรจะแต่งตัวยังไงควรจะพูดยังไงควรจะวางตัวยังไงควรจะมีนิสัยยังไงตอนนี้ปัจจุบันนี้มีผู้หญิงมาขอปรึกษาเธอเยอะเลยบางคนดูสวยนะครับแต่ว่าอาจจะพูดมากเกินไปเพราะว่ามาที่เนี่ยนะฮะแล้วได้ดื่มด้วยเนี่ยจะทำให้ผ่อนคลายและสามารถพูดจากใจจริงได้นะครับ
4: นี่ไม่ใช่ดูดวงเท่านั้นนะคะยังมีบริการให้คำปรึกษาทางด้านบุคลิกภาพด้วยเพราะว่าจะมาหาคู่ก็ต้องทำตัวเองให้ดึงดูดวิธีการที่จะไปสู่คำว่าดึงดูดใจผู้ที่พบเห็นได้เนี่ยแหละค่ะที่ไม่ง่ายเลยและด้วยเหตุใดเธอจึงมีความสามารถในการให้คำปรึกษาได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าเปิดร้านมา7 ปีแล้วค่ะประสบการณ์การพบปะผู้คนที่หลากหลายทำให้เธอมีคำแนะนำที่ดีค่ะ
5: ก็คือนะถ้าเราอยากจะหาคู่ทำยังไงสมมติว่าฟูจิไม่มีคู่นะครับก็มาที่นี่แล้วก็มาปรึกษานะครับปรึกษาแล้วก็เอาบัตรประชาชนมายื่นนะครับว่าเราอายุเท่าไหร่เป็นยังไงแล้วก็มาลงบันทึกนะครับมีชื่องานดีเลกอะไรชอบอะไรนะครับมีนิสัยยังไงแนะนำตัวเขียนไว้นี้ครับ
4: วิธีการให้หนุ่มสาวที่ต้องการหาคู่ได้พบปะกันก็คือนัดมาที่ร้านนี้หรือจัดปาร์ตี้ที่ร้านอาหารไทยงานคริสต์มาสปีใหม่คือหาโอกาสให้มีการพบปะกันนั่นเองค่ะโดยจะต้องมีการแสดงเจตจำนงไว้ก่อนว่าจะมาร่วมงานนะมีผู้หญิงมากี่คนผู้ชายกี่คนก็ว่ากันไปค่ะซึ่งมาจนถึงวันนี้เธอเป็นกรรมเทพให้คนประสบความสำเร็จในด้านความรักกันไปแล้วประมาณ60 คนค่ะ
6: ก็สมมติว่าดูสระอีมีแต่ยังไม่ได้ชั่งตั
5: วมีคู่ไหนที่ประทับใจพิเศษไหมก็คือมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งครับที่เป็นลูกค้าแล้วก็บอกว่านะครับอยู่ในวัยประมาณก็30 ปลายๆกับ40นะครับก็คือสัมภาษณ์แล้วไม่เคยมีแฟนมาก่อนมาแล้วเนี่ยคือแต่งตัวเป็นแบบว่าโสมๆเลยถ้าแบบเนี้ยผู้หญิงจะไม่ชอบนะก็คือแต่มีข้อดีคือว่านอนสอนง่ายแนะนำอะไรเชื่อหมดเลยก็ไปได้ดีเริ่มมีแฟนนะฮะมีวันหนึ่งก็คือเป็นวันเกิดของสุภาพสตรีนะที่กำลังจะเริ่มคบนะฮะถามว่าอยากได้อะไรนะครับสุภาพสตรีบอกว่าไม่เอาคำว่าไม่เอาก็เลยไม่ให้นะแต่จริงๆแล้วความคิดของผู้หญิงก็คือคำว่าไม่เอานี่คือถ่อมตัวกลายเป็นว่าไงครับทุกคนก็เลยช่วยกันเชียร์ครับก็บอกว่าเฮ้ยต้องซื้อแหวนให้หรือเปล่าหรือซื้อสร้อยให้หรือเปล่ามีการเชียร์กันต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมช่วยบอกรักด้วยนะอย่างวันนี้ก็เลยไปได้ดีครับปัจจุบันนี้แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วด้วยครับแล้วได้แฟนที่ดีเลยโอ้โหลองคิดดูครับถ้าไม่มีที่นี่ครับจะเป็นยังไง
4: น่าดีใจแทนนะคะเป็นธุรกิจที่นำความสุขมาให้จริงๆค่ะแต่ที่นี่ก็มีบริการอีกอย่างคือดูดวงด้วยทำไมต้องดูดวงมาฟังกันค่ะ
5: ตอนแรกผมคิดว่าการดูดวงเนี่ยนึกว่ามันเป็นชะตากรรมแต่เธอบอกว่าการดูดวงเนี่ยดูว่านะว่าพันธกิจเรายังไงแล้วงานดิเรกเรายังไงหรือสิ่งที่เราต้องการหรือชีวิตประจำวันเป็นยังไงเอามาบวกด้วยดังนั้นเนี่ยเป็นความเป็นไปได้ที่จะเจอคู่ที่ดีเลยนะเนี่ยแสดงว่าเพราะความคิดคล้ายกันหรืออะไรที่มันตรงกันได้เนี่ยดูจากตรงนั้นไม่ใช่แค่ดูดวงเฉยๆดูถึงสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็สิ่งที่เราเป็นคนนิสัยยังไงเนี่ยจะดู
2: จากรายการนะคะเป็นเรื่องราวของการหาคู่ในญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเพื่อที่จะแต่งงานแล้วก็สร้างครอบครัวนะคะน้องๆซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ส่งผลต่อประเทศนะคะในเรื่องของการพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นนะคะเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำศัพท์คำว่าคู่รักกัน
2: มาดูคู่รักแบบแรกกันค่ะน้องๆค คำว่า boyfriend และ girlfriend แปลว่าแฟนนั่นเองค่ะ

0: ยกตัวอย่างเช่น he is my boyfriend เขาเป็นแฟนของฉันหรือ she is my girlfriend เธอเป็นแฟนของผมคำว่าคู่สมรสในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า spouse นั่นเองค่ะคำว่า spouse นะคะแปลว่าคู่สมรสหรือว่าคู่แต่งงานที่ใช้เรียกแบบกลางๆค่ะยกตัวอย่างเช่น what is your spouse name คู่สมรสของคุณชื่ออะไรน้องๆเห็นไหมคะคำว่า spouse เป็นคำนามแปลว่าคู่สมรสค่ะพอสมรสแล้วนะคะน้องๆก็จะเป็นคู่สามีภรรยาใช่ไหมคะดังนั้นคำว่าภรรยานะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wife ส่วนคำว่าสามีเราจะใช้คำว่า husband นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น the husbands and wives love each other คู่สามีภรรยานะคะรักกันส่วนคำว่าคู่รักหรือว่าคู่ชีวิตนะคะเราสามารถใช้คำว่า partner ได้ด้วยค่ะแต่ต้องระวังการใช้คำนี้นะคะเพราะคำว่า partner จะแปลว่าหุ้นส่วนธุรกิจได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น she still hasn't found her romantic partner เธอยังคงไม่พบคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า partner ในที่นี้แปลว่าคู่รักหรือว่าคู่ชีวิตค่ะ
1: soulmate เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าเนื้อคู่ยกตัวอย่างประโยคเช่น he and I are soulmatesHe is the one who I want to spend the rest of my life with.
0: เขาและฉันนะคะเป็นเนื้อคู่กันค่ะเขาคือคนที่ฉันเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า soulmate เป็นคำนามค่ะแปลว่าเนื้อคู
2: ่เอาละค่ะวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเราลองมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
0: เรื่องแรกนะคะคือคำว่า try นั่นเองค่ะ try เป็น verb ค่ะแปลว่าลองหรือพยายามค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed นะคะน้องๆก็จะเป็นอดีตค่ะเป็น tried ที่เป็น verb ช่องที่2ค่ะแปลว่าลองแล้วพยายามแล้ว
2: แต่ถ้าคำว่า tired จะเป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
0: good เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าดีหรือเหมาะสม goods เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าสินค้า minuteเป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่านาที minutes เติม s นะคะน้องๆเป็นคำนามค่ะแปลว่าการประชุม manner เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าวิธีการ manners เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ามารยาท
2: boyfriend girlfriend fan spouse คู่สมรส wife ภรรยา husband สามี partnerคู่รักคู่ชีวิตหรือแปลว่าหุ้นส่วนธุรกิจก็ได้ค่ะ soulmate เนื้อคู
0: ่โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า time flies when you are having fun
0: ในขณะที่เรากำลังสนุกนะคะเราไม่รู้เลยว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้ว
2: และน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้
3: สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: I like to try something new ครูพี่นุ่นอยากจะลองอะไรใหม่ๆจังเลยค่ะ
1: อะไรทายนะคะtry it off ครูพี่นุ่นเหนื่อยเหรอคะ
2: ไม่ใช่ค่ะครูพี่แนทครูพี่นุ่นพูดคำว่า try ที่แปลว่าลองนั่นเองค่ะ try something new แปลว่าลองอะไรใหม่ๆค่ะ
1: อ๋อครูพี่แนทหูไม่ดีเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะชวนน้องๆมาเติมพลังในเรื่องของคำว่า try it กันค่ะ
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า try it กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Housekeeping
4: Come in
3: จะเปลี่ยนเยอะขนาดนี้เปลี่ยนโรงแรมเลยดีไหม
4: What did you say?
3: Nothing, sir.
4: Do you want me to change hotel?
3: No. เหมือนเขาฟังรู้เรื่องไงก็ไม่รู้ค่ะ
4: I want a toilet roll.
3: Toilet roll we don't have. We have jam roll, strawberry roll, green tea roll, and chocolate.
5: เฮ้ยเจ้อเขาหมายถึงกระดาษชำระในห้องน้ำอ่ะ
3: Do you mean tissue?
4: No, I have tissue.
3: Yes, we have tissue.
4: I need a toilet roll.
3: Yes, tissue.
5: นี่ tissue มันก็คือกระดาษทิชชู่เอาไว้เช็ดหน้าเช็ดจมูกแต่ถ้า toilet roll ฝรั่งเขาจะเอาไว้ใช้กันในห้องน้ำมันคือม้วนในส้วมเข้าใจไหม
3: One moment. Okay, sir. Here you are.
4: Thank you.
3: Welcome.
4: I want something else. I would like some toiletries.
3: Huh? Toilet tea. You want a toilet tea in the toilet?
4: No, toilet trees with an S.
3: จะบ้าเหรอต้นไม้ต้นเดียวไม่พอเอาต้นไม้หลายต้นอีก toilet trees.
5: คุณผู้ชมครับ toilet trees เนี่ยนะครับแน่นอนฮะไม่ใช่ต้นไม้ในห้องน้ำเนี่ยนะครับแต่ toilet trees ก็คือพวกสิ่งของที่เราใช้ในห้องน้ำนั่นเองครับเราจะมีอะไรบ้างมี toothpaste ยาสีฟัน toothbrush แรงสีฟัน Q-tips นะฮะหรือจะเป็น cotton buds เนี่ยนะครับผมก็คือเจ้า cotton bud เนี่ยนะครับหรืออาจจะมีแชมพู conditioner soap ก็คือสบู่ทั้งหมดนี้ก็คือ toilet trees นั่นเองครับ
3: Okay sir toilet trees
4: yes thank you you can just put it right thereyeah, right there next to my tissue. Wait. I would also like some water.
3: Oh, ไม่สั่งทีเดียวให้มันแบบไปๆมาๆอยู่ได้เนี่ย
4: Are you tired from going back and forth?
3: นี่ตกลงเขาเป็นฝรั่งหรือคนไทยคะเนี่ย
5: ทำไม
3: เขาจะฟังรู้เรื่องเลย
5: ผมไปถามว่าเจ้ากี่ขวดน้ำอ่ะ
3: How many bottoms would you like?
4: How many bottoms would I like?
5: นี่หมายถึงก้นหรือหมายถึงขวดเนี่ย
3: ขวดสิ
5: ก็ขวดก็ต้องออกเสียง bottle ตัว L bottle bottom ก็คือก้น button ก็จะเป็นกระดุมหรือปุ่มใช่ไหม bottles how many bottles would you like
3: how many bottle would you like
4: how many can you carry
5: เอามาได้กี่ขวดอะก็เอามาให้เยอะ
3: ๆ
5: ไป four ก็พอแล้วไป
3: โอเค sir anything else
4: no that's fine Just kidding. Yeah, my mirror is really dirty. Do you think you could wipe the mirrors?
3: You want me to be your wife?
5: ไม่ใช่ wipe ภรรยา wipe
3: wipe
5: แปลว่าเช็ดกระจก
4: one more thing. can I also get a towel?
3: Towel เป็นอะไรคะ
4: towel.
3: Yes, this towel.It's Bangkok.
4: No, not a town. Bangkok is a city. But I said towel.
5: รู้จักไหม towel?
3: ฮะ
5: ผ้าเช็ดตัวนี่ ผ้าขนหนูงี
3: ้ towel.
5: บ้านเราชอบออกเสียงว่า towel, แต่ฝรั่งก็ออกเสียงว่า towel.
3: Okay, sir. Towel.
4: Thanks.
3: Okay, sir. I'm going now.
4: Not so fast. my floor is filthy.Could you mop it?
3: No sir, there is no mob today.
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ม็อบที่แปลว่าเหมือนแบบมาประท้วงกันมาชุมนุมกันนู่นไม้ถูพื้นแผ่วมาดิ
3: Okay sir ม็อบอันนี้แถมเหลือเรียกอีก broom
5: คุณผู้ชมครับนี่ก็คือ broom แล้วเอาไว้ sweep the floor นั่นเองนะครับ broom คือไม้กวาด sweep คือกวาดนั่นเองครับส่วนนี้ก็คือ mopก็คือไม้ถูพื้นก็เอาไว้ mop the floor คือถูพื้นแล้วเอ๊ะแล้วฟังดูมันเหมือนกับการประท้วงหรือการชุมนุมนะครับที่จริงแล้วการชุมนุมที่บ้านเราใช้คำว่า mop เนี่ยเราไปเพี้ยนมาจากคำว่า mob mop mob ดังนั้นนะครับการชุมนุมหรือการประท้วงเนี่ยนะครับเราจะไม่เรียกว่า mop ในภาษาอังกฤษนะครับถ้าไปคุยฝรั่งเขาจะนึกว่าจะถูพื้นกันเราจะเรียกว่า rally นะครับ
3: พี่คะ
5: ครับ
3: เขาไม่ได้ไปแข่ง rally ค่ะ
5: เขาไม่ได้แข่งรถเหรอ
3: ใช
5: ่โหไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยrally ก็คืออาจจะเป็นการรวมตัวกันของรถหลายคันครับแต่ rally ก็คือการรวมตัวกันของคนไปชุมนุมหรือจะเรียกว่า a demonstration
3: เขาไม่ได้สาธิตอะไรด้วยค่ะ
5: เขาไม่ได้สาธิตอะไรเลยเหรอ
3: ใช
5: ่อ๋อนึกว่ามาขายของสาธิตจะบ้าเหรอ demonstration คือการสาธิตแต่ demonstration ก็จะแปลว่าการชุมนุมนั่นเอง
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นการใช้คำว่า tried กันบ้างหรือเปล่า
2: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Are you tired from going back and forth? คุณเหนื่อยจากการเดินไปเดินกลับหรือเปล่า
1: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
2: น้องๆคะมาดูหลักการใช้ของ3คำนี้กันค่ะคำว่า try, tried, tired 3คำนี้มีวิธีใช้ต่างกันนะคะคำแรกค่ะคือคำว่า tried try เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าลองหรือพยายามนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น That restaurant is so good you should try it แปลว่าร้านอาหารนั้นดีมากเลยคุณควรจะไปลองนะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า try เป็น verb ค่ะแปลว่าลอง
1: try เป็น verb ช่วงที่2ที่แปลว่าพยายามแล้วหรือลองแล้วเป็น verb ที่เป็นอดีตของคำว่า try ที่แปลว่าพยายามหรือลองค่ะยกตัวอย่างเช่นI tried to call him, but there was no answer. ฉันพยายามที่จะโทรหาเขาแล้วแต่ว่าไม่มีใครรับสายค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tried เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed จะกลายเป็นกริยาช่องที่2แปลว่าพยายามแล้วหรือลองแล้วค่ะ
2: ส่วนคำว่า tired เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าเหนื่อยยกตัวอย่างประโยคเช่น I am so tired. ฉันเหนื่อยมากเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tiredเป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
1: อย่าลืมนะคะคำว่า tried เป็น verb ช่วงที่2ค่ะแปลว่าลองแล้วหรือพยายามแล้วส่วนคำว่า tired แปลว่าเหนื่อยค่ะเป็น adjective 2คำนี้นะคะสลับกันแค่ ir กับ ri เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก่อนนำไปใช้น้องๆต้องตรวจดูให้ดีๆนะคะ
2: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า try tried tried กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
6: คุกในเอพิโซดนี้นะครับบอกว่าเมนูที่เราจะนำเสนอเนี่ยน่าจะให้น้องๆเนี่ยได้รู้ไว้มากกว่าที่จะเชิญชวนให้ทำและทานเองนะครับ because you know small street stalls selling the palm sized green leaves with butternut are everywhere ว่าง่ายคือเป็นร้านหมากนั่นเองครับ and I'm here with Zombie U who will show us how it's made สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: มินกะลาบาม
7: ินกะลาบา
6: โอเค so what are the ingredients in making the butternut การที่จะทำหมากเนี่ยฮะซุ้มหมากพลูเนี่ยมันต้องทำไงบ้าง what do we need
7: just means tobacco leaves only leaves
6: โอเคก็เป็นใบพลูลักษณะนี้นะครับ and then
7: the beetle
6: oh this beetle นี่คือตัวหมากนะครับโอเค
7: and then the tobacco and this 92 mint from India
6: โอ้ยเป็นใบมิ้นนะครับเป็น so it's dried mint leaves นะ
7: yeah
6: แห้งๆนะใส่ลงไปโอเค
7: it smell very good
6: very good
7: yeah
6: And what's this? What is it?
7: Cement.
6: Cement. Oh, bone. Okay. All right.

0: and a half.
1: Boy, what's that? The green stuff there.
2: It's a sweet.
1: Huh?
2: Sweet tobacco.
1: Boy, what did she put in?
2: This one is a root.
1: All root been rag. I have a rag of my sumun thai.
2: You can try now.
1: But this one doesn't have tobacco, right?
3: Tama, try it. จะอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไหม
4: ครูพี่นุ่นจ๋านะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Would you like to try one? คุณอยากจะลองไหม
3: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า try ในที่นี้นะคะเป็น verb ช่วงที่หนึ่งค่ะแปลว่าลองนั่นเอง
4: มาเล่นเกมกันค่ะน้องๆถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันพยายามอย่างมากที่จะไม่หัวเราะภาษาอังกฤษจะพูดว่า I hard not to laughใช้อะไรดีคะระหว่าง tried กับ tried ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะตอบ tried นั่นเองค่ะ I tried hard not to laugh แปลว่าฉันพยายามอย่างมากที่จะไม่หัวเราะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tried เป็น verb ช่องที่2ค่ะแปลว่าพยายาม
3: แล้วถ้าครูพี่เดชต้องการจะพูดว่าฉันเหนื่อยมากตอนที่ฉันกลับถึงบ้านเมื่อคืนนี้เราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I was sore when I got home last night ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า tried กับคำว่า tired ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า tired นั่นเองค่ะ I was so tired when I got home last nightฉันเหนื่อยมากเลยตอนที่ฉันกลับถึงบ้านเมื่อคืนนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired เป็น adjective นะคะแปลว่าเหนื่อยค่ะ
4: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะ
3: ต่อไปไปพบกับช่วง
4: Better to Know เอาละค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำที่น้องๆ นะคะมักจะใช้สับสนกันนั่นเองค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคำที่เติม s เข้าไปและความหมายเปลี่ยนค่ะน้องๆค่ะน้องๆบางคนก็อาจจะคิดว่าการเติม s หรือ es ที่ท้ายคำศัพท์ก็จะกลายเป็นพหูพจน์มีหลายสิ่งใช่ไหมคะแต่ความหมายยังเหมือนเดิมถ้าน้องๆจำแบบนี้นะคะก็คือผิดเลยค่ะเพราะว่าหลักการเติม s หรือ es นะคะที่ท้ายคำศัพท์เนี่ยก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่วันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะกับคำศัพท์ที่แค่เติม s ความหมายก็เปลี่ยนแล้ววันนี้นะคะจะมีคำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างมาดูกันเลยคำแรกนะคะว่า good เป็น adjective ค่ะแปลว่าดีหรือเหมาะสมแต่ถ้าเติม s เข้าไปจะเป็น goods จะกลายเป็นคำนามค่ะแปลว่าสินค้ายกตัวอย่างเช่น she is a good friend เธอเป็นเพื่อนที่ดีเห็นไหมคะคำว่า good ในที่นี้เป็น adjective แปลว่าดีค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ we sell only electrical goods เราขายเฉพาะสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า goods ที่เติม s นี้ค่ะแปลว่าสินค้า
4: คำว่า minute เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่านาทีแต่ถ้าเติม s เข้าไปเป็น minutes จะแปลว่ารายงานการประชุมค่ะยกตัวอย่างเช่น I enjoyed every minute of the party ฉันสนุกไปกับทุกนาทีของงานปาร์ตี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า minute ในที่นี้นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่านาทีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Who is going to take the minutes ใครจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมน้องๆเห็นไหมคะเขียนรายงานการประชุมเราจะใช้คำว่า take the minutes นั่นเองค่ะ
3: คำว่า manner เป็นคำนามแปลว่าวิธีการแต่ถ้าเติม s เข้าไปเป็น manners เป็นคำนามจะแปลว่ามารยาทค่ะยกตัวอย่างเช่น he was elected in the normal manner เขาได้รับเลือกตั้งในวิธีการปกติอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ it's bad manners to eat with your mouth open การกินโดยการอ้าปากถือเป็นการเสียมารยาทน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manners ที่เติม s แปลว่ามารยาทค่ะ
4: น้องๆคะเรามาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าร้านนี้ขายแต่สินค้าราคาแพงเท่านั้นภาษาอังกฤษจะพูดว่า This shop only sells the expensive ใช้อะไรดีคะระหว่าง good กับ goods ที่เติม s ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอก ถูกต้องนะคะต้องใช้คำว่า good

0: ที่เติม S นั่นเองค่ะแปลว่าสินค้า This shop only sells the expensive goods แปลว่าร้านนี้นะคะขายแต่สินค้าราคาแพงเท่านั้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า goods เติม S นะคะแปลว่าสินค้านั่นเองค่ะ
1: เขาจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมเราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ He will take the ใช้อะไรดีคะระหว่าง minute กับ minutes ใช้อะไรดีนะติ๊กตักติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า minutes นั่นเองค่ะ He will take the minutes เขาจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า minutes ที่เติม s นะคะจะเป็นคำนามค่ะแปลว่ารายงานการประชุม
0: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอมีมารยาทที่ดีภาษาอังกฤษจะพูดว่า she has the good ใช้อะไรดีคะระหว่าง manner กับ manners ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบ manners เติม s นั่นเองค่ะ she has the good manners แปลว่าเธอมีมารยาทที่ดีน้องๆเห็นไหมคะคำว่า mannersเติม S นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ามารยาท
1: ใครตอบถูกหมด
2: เก่งมากเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูพี่เด็ดกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
0: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: วันนี้เราจะไปดูคนญี่ปุ่นปฏิบัติภารกิจสำคัญของชีวิตและหัวใจกันค่ะนั่นคือภารกิจการหาคู่เพราะอะไรจึงต้องมีบริการหาคู่จริงจังแบบนี้ก็ญี่ปุ่นเขาเริ่มมีปัญหากับการสร้างความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามมากขึ้นเรื่อยๆค่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้าคนญี่ปุ่นแต่งงานกันน้อยลงมีครอบครัวลดลงลูกก็ไม่ค่อยจะมีสิ่งเหล่านี้กำลังกระทบกับภาพรวมของการพัฒนาประเทศมากดังนั้นเรื่องการหาคู่ที่เราคิดว่าไร้สาระหรือเปล่าทำไปทำไมแต่จะบอกเลยว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจริงจังกับการสนับสนุนให้มีกิจกรรมหาคู่มากค่ะจริงจังขนาดไหนตามฟูจิเซนเซไปกันค่ะ
4: วันนี้ครับมาจากชินจูกุมาที่ชินมาชินะครับกำลังไปไหนมาดูดวงเอ้าแล้วการที่มาดูดวงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะหาคู่ให้ด้วยนะมาดูดวงแล้วจัดหาคู่ให้ด้วยโอ้โหได้สองอย่างเลยอ๋อนี่ไงพรมแดงเป็นสแน็คไปดูให้ดูกันดีกว่าไปงั้น
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ส
5: วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค
4: ่
5: ะ
4: สวัสดี
5: ค
4: ่
5: ะชินค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: เอ้าทำไมถึงพูดภาษาไทยได้เก่งแบบนี้ล่ะคะยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกนะคะ
6: ผม
4: เฮ้ยเฮ้ยแล้วผมไม่ได้หูฝาดนะเนี่ยคือพูดไทยพูดไทยได้เหรอครับ
6: พูดไทยได้นิดหน่อย
4: ฮะ
6: นิดหน่อย
4: เคยอยู่ประเทศที่ประเทศไทยหรือไงครับ
6: ไปเรียนที่กรุงเทพคืออยู่ที่กรุงเทพ
4: เหรอ
6: แต่ว่า25ปีก่อนก็ลืมค่ะ
4: โอ้25ปีก่อน
6: ทุกสิ่งก็ไปอยู่เกี่ยวกัน
4: โ
6: อ้ใช่มともとは近くで別の居酒屋をいいのかなと思ってこういう
4: ก่อนหน้านี้เธอเปิดร้านอาหารก่อนนะฮะแล้วก็มีคนมากินแล้วเธอก็บอกว่ามีการจัดปาร์ตี้กันบ่อยๆแล้วก็มีการนะฮะแนะนำผู้ชายผู้หญิงทำให้เกิดคู่หลายคู่หลังจากนั้นเธอก็มีเพื่อนที่เปิดสถาบันคล้ายๆกับว่าทาบทางก็คือสถาบันให้เจอระหว่างผู้ชายผู้หญิงนะครับแต่ว่าถ้าถึงเวลาเนี่ยจะแนะนำให้เจอระหว่างผู้ชายผู้หญิงมันรู้สึกว่าเป็นพิธีการเกินไปแล้วก็เป็นทางการเกินไปเอางี้ดีกว่าเธอเปิดร้านแบบนี้จะได้เป็นการแบบว่ามาเจอกันแล้วก็มาคุยกันร้องเพลงกันแบบนี้จะได้เป็นการช่วยเหลือกันได้ดีกว่าก็เลยเปิดแบบนี้ครับนี่เป็นที่มาที่ไป
3: ร้านอะไรจะน่าสนใจขนาดนั้นมีทั้งดูดวงทั้งบริการนัดบอร์ดหาคู่ครบจบในที่เดียวเพราะสถานที่กินดื่มแบบนี้ก็มักจะมีชายหญิงมานั่งชิวๆกันอยู่แล้วค่ะบรรยากาศให้หัวใจพาไปจริงๆนะคะและสำหรับเจ้าของธุรกิจอย่างเธอเราขอบอกว่าเธอมองการไกลมากค่ะถึงสามารถทำให้บริการของเธอเข้าถึงจิตใจของลูกค้าได้สุดๆจริงๆค่ะ
4: คุณลองคิดดูครับว่าคนที่หาคู่ไม่ได้เนี่ยจะมีสภาพจิตใจเป็นยังไงนะฮะเธอก็จะแนะนำด้วยนะว่าควรจะแต่ง

0: งตัวยังไงควรจะพูดยังไงควรจะวางตัวยังไงควรจะมีนิสัยยังไงตอนนี้ปัจจุบันนี้มีผู้หญิงมาขอปรึกษาเธอเยอะเลยบางคนดูสวยนะครับแต่ว่าอาจจะพูดมากเกินไปเพราะว่ามาที่เนี่ยนะฮะแล้วได้ดื่มด้วยเนี่ยจะทำให้ผ่อนคลายและสามารถพูดจากใจจริงได้นะครับ
1: นี่ไม่ใช่ดูดวงเท่านั้นนะคะยังมีบริการให้คำปรึกษาทางด้านบุคลิกภาพด้วยเพราะว่าจะมาหาคู่ก็ต้องทำตัวเองให้ดึงดูดวิธีการที่จะไปสู่คำว่าดึงดูดใจผู้ที่พบเห็นได้เนี่ยแหละค่ะที่ไม่ง่ายเลยและด้วยเหตุใดเธอจึงมีความสามารถในการให้คำปรึกษาได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าเปิดร้านมา7ปีแล้วค่ะประสบการณ์การพบปะผู้คนที่หลากหลายทำให้เธอมีคำแนะนำที่ดีค่ะ
2: ก
0: ็คือนะถ้าเราอยากจะหาคู่ทำยังไงสมมุติว่าฟูจิไม่มีคู่นะครับก็มาที่นี่แล้วก็มาปรึกษานะครับปรึกษาแล้วก็เอาบัตรประชาชนมายื่นนะครับว่าเราอายุเท่าไหร่เป็นยังไงแล้วก็มาลงบันทึกนะครับมีชื่องานดีเลกอะไรชอบอะไรนะครับมีนิสัยยังไงแนะนำตัวเขียนไว้นี้ครับ
1: วิธีการให้หนุ่มสาวที่ต้องการหาคู่ได้พบปะกันก็คือนัดมาที่ร้านนี้หรือจัดปาร์ตี้ที่ร้านอาหารไทยงานคริสต์มาสปีใหม่คือหาโอกาสให้มีการพบปะกันนั่นเองค่ะโดยจะต้องมีการแสดงเจตจำนงไว้ก่อนว่าจะมาร่วมงานนะมีผู้หญิงมากี่คนผู้ชายกี่คนก็ว่ากันไปค่ะซึ่งมาจนถึงวันนี้เธอเป็นกรรมเทพให้คนประสบความสำเร็จในด้านความรักกันไปแล้วประมาณ60คนค่ะ
2: ถ้าสมมติว่าจะดูสระอีมีการเนี่ยพอดีชันโต
0: มีคู่ไหนที่ประทับใจพิเศษไหมก็คือมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งครับที่เป็นลูกค้าแล้วก็บอกว่านะครับอยู่ในวัยประมาณก็30ปลายๆกับ40นะครับก็คือสัมภาษณ์แล้วไม่เคยมีแฟนมาก่อนมาแล้วเนี่ยคือแต่งตัวเป็นแบบว่าโสมๆเลยถ้าแบบเนี้ยผู้หญิงจะไม่ชอบนะก็คือแต่มีข้อดีคือว่านอนสอนง่ายแนะนำอะไรเชื่อหมดเลยก็ไปได้ดีเริ่มมีแฟนนะฮะมีวันหนึ่งก็คือเป็นวันเกิดของสุภาพสตรีนะที่กำลังจะเริ่มคบนะฮะถามว่าอยากได้อะไรนะครับสุภาพสตรีบอกว่าไม่เอาคำว่าไม่เอาก็เลยไม่ให้นะแต่จริงๆแล้วความคิดของผู้หญิงก็คือคำว่าไม่เอานี่คือถ่อมตัวกลายเป็นว่าไงครับทุกคนก็เลยช่วยกันเชียร์ครับก็บอกว่าเฮ้ยต้องซื้อแหวนให้หรือเปล่าหรือซื้อสร้อยให้หรือเปล่ามีการเชียร์กันต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมช่วยบอกรักด้วยนะอย่างวันนี้ก็เลยไปได้ดีครับปัจจุบันนี้แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วด้วยครับแล้วได้แฟนที่ดีเลยโอ้โหลองคิดดูครับถ้าไม่มีที่นี่ครับจะเป็นยังไง
1: น่าดีใจแทนนะคะเป็นธุรกิจที่นำความสุขมาให้จริงๆค่ะแต่ที่นี่ก็มีบริการอีกอย่างคือดูดวงด้วยทำไมต้องดูดวงมาฟังกันค่ะ
0: ตอนแรกผมคิดว่าการดูดวงเนี่ยนึกว่ามันเป็นชะตากรรมแต่เธอบอกว่าการดูดวงเนี่ยดูว่านะว่าพันธกิจเรายังไงแล้วงานดิเรกเรายังไงหรือสิ่งที่เราต้องการหรือชีวิตประจำวันเป็นยังไงเอามาบวกด้วยดังนั้นเนี่ยเป็นความเป็นไปได้ที่จะเจอคู่ที่ดีเลยนะเนี่ยแสดงว่าเพราะความคิดคล้ายกันหรืออะไรที่มันตรงกันได้เนี่ยดูจากตรงนั้นไม่ใช่แค่ดูดวงเฉยๆดูถึงสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็สิ่งที่เราเป็นคนนิสัยยังไงเนี่ยจะดู
3: จากรายการนะคะเป็นเรื่องราวของการหาคู่ในญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเพื่อที่จะแต่งงานแล้วก็สร้างครอบครัวนะคะน้องๆซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ส่งผลต่อประเทศนะคะในเรื่องของการพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นนะคะเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำศัพท์คำว่าคู่รักกัน
3: มาดูคู่รักแบบแรกกันค่ะน้องๆคำว่า boyfriend และ girlfriend แปลว่าแฟนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น he is my boyfriend เขาเป็นแฟนของฉันหรือ she is my girlfriend เธอเป็นแฟนของผม
4: คำว่าคู่สมรสในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า spouse นั่นเองค่ะคำว่า spouse นะคะแปลว่าคู่สมรสหรือว่าคู่แต่งงานที่ใช้เรียกแบบกลางๆค่ะยกตัวอย่างเช่น what is your spouse name คู่สมรสของคุณชื่ออะไรน้องๆเห็นไหมคะคำว่า spouse เป็นคำนามแปลว่าคู่สมรสค่ะ
3: พอสมรสแล้วนะคะน้องๆก็จะเป็นคู่สามีภรรยาใช่ไหมคะดังนั้นคำว่าภรรยานะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wife ส่วนคำว่าสามีเราจะใช้คำว่า husband นั่นเองค่ะยกตัวอย่าง the husbands and wives love each other คู่สามีภรรยานะคะรักกัน

0: ันส่วนคำว่าคู่รักหรือว่าคู่ชีวิตนะคะเราสามารถใช้คำว่า partner ได้ด้วยค่ะแต่ต้องระวังการใช้คำนี้นะคะเพราะคำว่า partner จะแปลว่าหุ้นส่วนธุรกิจได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น she still hasn't found her romantic partner เธอยังคงไม่พบคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า partner ในที่นี้แปลว่าคู่รักหรือว่าคู่ชีวิตค่ะ
1: soulmate เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าเนื้อคู่ยกตัวอย่างประโยคเช่น He and I are soulmates. He is the one who I want to spend the rest of my life with. เขาและฉันนะคะเป็นเนื้อคู่กันค่ะเขาคือคนที่ฉันเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า soulmate เป็นคำนามค่ะแปลว่าเนื้อคู่
0: วันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเราลองมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
1: เรื่องแรกนะคะคือคำว่า try นั่นเองค่ะ try เป็น verb ค่ะแปลว่าลองหรือพยายามค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed นะคะน้องๆก็จะเป็นอดีตค่ะเป็น tried ที่เป็น verb ช่องที่2ค่ะแปลว่าลองแล้วพยายามแล้ว
0: แต่ถ้าคำว่า tried จะเป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
1: goodเป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าดีหรือเหมาะสม goods เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าสินค้า minute เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่านาที minutes เติม s นะคะน้องๆเป็นคำนามค่ะแปลว่ารายงานการประชุม manner เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าวิธีการ manners เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ามารยาท
0: boyfriend girlfriend fan spouseคู่สมรส wife ภรรยา husband สามี partner คู่รักคู่ชีวิตหรือแปลว่าหุ้นส่วนธุรกิจก็ได้ค่ะ soulmate เนื้อคู
1: ่โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลเวลอัพกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้าเลเวลอัพกันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า Time flies when you are having fun
1: ในขณะที่เรากำลังสนุกนะคะเราไม่รู้เลยว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้ว
0: และน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้
1: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ได้น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: in the world of furniture is that create so many dust from many processes. Then we have to make sure that workers not inhale that particles into the lungs. The way that we have to control the dust in the system for the wood dust furniture, that we have to suck the air, we suck the dust from the heat particle source, for example, for the planing, sawing, and in the process. And then the dust flow through the pipe. And for the larger one, we have a system we call air control device. The first one we call them like a setting chamber. Under the system, we use, somebody we can see many wood dust furniture, they use a cyclone. And the cyclone also take the dust from the process, from the air current. And for the smaller one, that exhaust to the environment. And also we have another one, the most popular one in the manufacturing. For example, we call the bed filters that most of the dust that can be trapped inside, right? They collect even the tiny particles.
1: แผนกที่จะเจอฝุ่นและสารเคมีที่หนักๆเลยก็จะมีช่างสีและก็ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ช่างไม้ก็จะมีเรื่องของฝุ่นไม้แล้วก็น้ำยาที่เคลือบในตัวไม้น้ำยากันปวกต่างๆนานาในระหว่างที่เราใส่ไม้หรือว่าเลื่อยไม้มันก็จะปิวเป็นละอองอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ขณะที่เราไม่ได้ใส่ละอองที่อยู่ตามพื้นมันก็สามารถปิวได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นละอองที่เล็กมากเราก็ไม่สามารถป้องกันได้หมดถ้าปิดจมูกที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ผืนละ10บาท5บาทมันก็ช่วยได้นิดหน่อยหน้ากากบางอันมีเครื่องกรองอะไรนี้ก็ช่วยได้เยอะหน่อยแต่มันก็ไม่หมดอยู่ดีเราก็อยากจะหาอะไรที่มันป้องกันได้ดีกว่านี้ช่วงงานเยอะๆก็จะมีอย่างฝุ่นไม้ที่เราเลื่อยกันทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยบางทีเข้าจมูกเราก็รู้สึกจะมีอาการไอเจ็บคอเจ็บไรหน้าอกอะไรประมาณนี้บางครั้งก็ทําให้เป็นถึงกับขั้นมีน้ํามูกเป็นหวัดเลยบางครั้งก็ตามตัวนี่ก็จะเป็นผื่นคันถ้าเราเจอที่เยอะนะมันก็จะมีผลต่อร่างกายเรา
2: There are more than 11,000 wood products manufacturers and many thousands of workers working in these manufacturers. Failure of wood dust control in the workplace might impact the health of the workers, so dust control is very important. A ventilation system is needed with a dust control device, such as filtration systems.
1: ถ้าเป็นไปได้อยากให้ผลิตเครื่องที่ช่วยดักฝุ่นได้ครอบคลุมทั้งโรงงานเลยเพราะส่วนมากช่างทำงานช่างไม่ค่อยอยากจะปิดจมูกเพราะมันรู้สึกอึดอัดอยากได้วัสดุที่มันติดตั้งง่ายทนทานไม่ใหญ่เถอะทะจนเกินไปไม่กินเนื้อที่ของโรงงานถ้ามีวัสดุตัวนี้เข้ามาช่วยได้ก็จะดีมากมันจะได้รักษาชีวิตเราให้ยืนยาวไปจนแก่ทำงานได้นานๆ
2: Associate Professor Dr. Pramukh Osiri is interested in industrial ventilation. He joined the research team of the Faculty of Public Health and designed the filtration system, using the coarse dust as a medium to filter the fine dust.
0: Actually, when we take the air from a dust source system, we decide, we enlarge the area of the pipe and then the dust that fall into the area. And we set that one to be like a filters, wood dust filters. And then the smaller particle that flow to the air, right, air current, and then it came back again to the filters. And then we filter the tiny particle by use the larger particle.

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่

0: 9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: วัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และทางรายการของเรานะคะก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆได้มาร่วมสนุกและทำการกุศลแบบนี้ทุกๆสัปดาห์เลยค่ะใช่ไหมคะ Professor
0: Yeah I think the program is great because we have a very valuable lesson to children at this age and that is social responsibility it's something that they should have with them their whole lives and it's very important to everyone around the world
1: ใช่ค่ะเพราะว่าการให้นี่ง่ายๆเลยนะคะเราเริ่มจากสิ่งรอบข้างตัวเราค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราแบ่งขนมให้เพื่อนก็เป็นการให้นะคะมีของอะไรมากกว่าก็แบ่งปันให้เพื่อนได้หรือถ้าสมมติว่าเราเก่งในวิชาไหนเป็นวิชานึงแล้วเราติววิชาให้เพื่อนก็เหมือนกับการแบ่งปันความรู้เช่นกันค่ะและในวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง20คนพร้อมที่จะไปร่วมกันเล่นเกมเพื่อการกุศลกันไหมคะ
2: พร้อม
1: แล้วค่ะเย้เยี่ยมมากเลยค่ะน้องๆไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะใครอยากเป็นคนแรกที่ออกมาสะกดคำตรงนี้ใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะ
4: มายค่ะ
1: น้องมายกี่ขวบแล้วคะ
4: 8ครึ่งค่ะ
1: 8ครึ่งขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is plastic
4: P-A-S-T-I-R-E
0: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell plastic is P-L-A-S-T-I-C.
1: Bike stop ก็ยังคงว่างเปล่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีของเราก็คือหมายเลขน้องนนท์ น้องนนท์มาแก้มือใหม่ใช่ไหมคะวันนี้
5: ใช่ครับ
1: วันนี้พร้อมไหมคะลูก
5: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้ว professor
0: your word is monitor
4: m o n i t e r
0: okay your answer is incorrect I'm so sorry you're so closeThe ending is O-R.
1: Yeah. You knew. น้องนนท์ น้องนนท์ก็รู้ โอ๊ย ไม่เอาลูก ไม่เอา ไม่เอา ไม่เอา ให้ข่าวเรามาบ้านไกลใช่ไหมลูก มาจากไหนอะครับ มาจากเชียงใหม่ โอ้โห ไม่เอา ไม่เอา ไม่เอา ไม่เอา ไม่เอา ลูก ไม่เอา ไม่เป็นไรนะโอ้โหท่านผู้ชมคะเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องนนท์นี่ถือว่ามีความพยายามมากๆเลยแล้วก็มีความตั้งใจจริงๆไม่ต้องห่วงนะคะรายการนี้เราเลือกแรนดอมใครจะไปรู้อาจจะแรนดอมมาได้เบอร์นี้อีกพร้อมกันไหมคะน้องๆพร้อมกันไหม
2: พร้อมค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลขขอเชิญหมายเลขขอเชิญหมายเลขหมายเลขไผ่ค่ะคราวนี้เราพร้อมกว่าครั้งที่แล้วไหมคะน้องไผ่
6: พร้อมกว่าค่ะ
1: นี่ค่ะพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is terminal
4: T E R M I A L
0: All right your answer is correct congratulations
1: Good job. Yeah, yeah.ลูกหน้าหนูช็อกมากเลยรู้ไหมลูกว่า terminal แปลว่าอะไร
6: ไม่ทราบค่ะ
1: แปลว่าสถานีปลายทางค่ะถึงเราไม่รู้ความหมายแต่เราสะกดได้ถูกทำยังไงมีเคล็ดลับอะไรบอกเพื่อนๆทางบ้านไหมคะ
6: ก็ฟังให้ดีแล้วก็
1: สะกดออกมาเก่งมากน้องพายไปรอที่ bike stop คนแรกเลยคนต่อไปจะเป็นใครคะหมายเลขมาค่ะ
5: และคนต่อไปที่จะมาสะกดคำก็คือหมายเลข7ค่ะน้องอายผู้ขี้อายไม่ใช่กี่ขวบแล้วคะน้องอาย
7: 10ค่ะ
5: 10คราวนี้มาน้องอายเตรียมตัวพร้อมกว่าทุกครั้งหรือเปล่า
7: ประมาณ 60%
5: 60% เอาล่ะ professor
0: your word is alien
7: A-L-I-E-N
0: that is correct congratulations
5: เก่งมากน้องอายไปที่ไฟสต็อปเลยนี่แหละโอ้น้องอายมาหลายครั้งมากแล้วครั้งนี้ก็ได้ไปที่นั่งอยู่ที่ไฟสต็อปแล้วนะคะแต่ว่าคนต่อไปที่จะไปตรงไบค์สต็อปของเราคือใครและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะ
8: ชื่อเพนค่ะ
5: น้องเพนกี่ขวบแล้วคะ
8: 11ค่ะ
5: 11พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is butterfly
8: B U T T E RFLY
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
5: ต้องเรียนแต่งประโยคกับคำว่า butterfly ได้ไหมคะ
8: In the school has lots of butterflies and lots of beautiful colors.
0: That is a correct sentence. Good job.
5: เก่งมากค่ะน้องเพนไปรอที่ไปจับได้เลย Yeah. เอาอีกแล้วสาวสาวสาวคราวนี้เราจะเป็น5สาวเซเลอร์มูนหรือเปล่าเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำนั้นก็คือ11ค่ะโอ้โหน้องนนท์มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยเป็นไงเราแรนดอมแล้วได้มาเจอกันมั้ยจะเป็นครั้งดีใจมั้ยเนี่ย
9: ดีใจครับ
5: คราวนี้รีแลกซ์ลูกรีแลกซ์ความตื่นเต้นออกไปสุดท้ายก็จะเข้าลึกตั้งสมาธิดีๆนะพร้อมมั้ยคะ
9: พร้อมครับ
5: professor
0: Your word is present.
10: P-R-E-S-E-N-T.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
5: น้องนนท์รู้สึกยังไงบ้างลงได้เข้ารอบแล้ว
9: ตื่นเต้นมากเลยครับ
5: ตื่นเต้นมากเลยครับนี่คือน้ำตาแห่งความดีใจใช่ไหมเห็นไหมคะน้องๆคะความพยายามอยู่ที่ไหนเราจะไม่ท้อถอยเราจะต้องพยายามสะกดคำต่อไปใช่ไหมโอ้ยดีใจด้วยน้องนนท์ไปรอที่ไปซ้ำเลยเย้และคนต่อไปจะเป็นใครใครใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะ
11: ชื่ออะไรคะ
5: น้องมิ้นกี่ขวบแล้วคะ
11: 10ขวบ
5: เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะ
11: 50 50
5: 50 50ขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is intention
7: T E N S T I O N
0: Incorrect I'm sorry The correct way to spell intention is I N E N T I O N
5: ยังคงเหลืออีกหนึ่งที่ที่ไบค์สต็อปของเราไปลุ้นกันนะคะว่าคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำคือใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
12: เมนทอนค่ะ
5: เมนทอนเมนทอนอายุเท่าไหร่ละคะ
12: 11ค่ะ
5: 11พร้อมหรือยังคะ
12: พร้อมค่ะ
5: ถ้าพร้อมแล้ว

0: รามีเคล็ดลับการสะกดคำนี้ได้ยังไงคะ
1: เป็น compound word ค่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าเป็น compound word ใช่ไหมคะแยก2คำแล้วก็จำทีละคำใช่ไหมเย้ในที่สุดเราก็ได้5ผู้เข้ารอบทุกคนเชิญมาทางนี้เลยค่ะน้องๆทั้ง4ที่ Bike Stop เชิญข้างหน้าเลยค่ะคราวนี้4สาวกับ1หนุ่มนะคะแล้ววันนี้ทางรายการ Good Morning และ Thai PBS ก็มีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกๆคนทั้ง20คนเลยค่ะก็คือเสื้อยืดที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5ท่านที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD รอมคนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้ก็จะเข้าไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลแต่ว่าน้องๆทั้ง5นี้จะทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันในช่วงต่อไปเลยค่ะ Let's go to spelling charity
2: เอาละครับถึงเวลาที่ตัวแทนทั้ง5คนจะต้องฝ่าด่านสะกดคำศัพท์เพื่อสะสมเงินรางวัลกันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันเต็มที่เลยล่ะครับร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้คงลุ้นกันสนุกแน่ๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลและในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
3: องค์การกองทุนเด็กดอย
0: โครงการกองทุนเด็กดอยโดยมูลนิธิกระจกเงาใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรเอ่ยถ้าอยากเป็นตัวแทนตอบ
4: เพราะว่าเขามีโอกาสได้กว่าเราครับ
0: เราก็เลยอยากจะช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะ
4: ใช่คร
0: ับ เอาละค่ะน้องๆคะเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
4: คร
0: ับ ค่ะถ้าเข้าใจแล้วเรามาเริ่มจากผู้เข้ารอบคนแรกเลยค่ะนั่นก็คือน้องไผ่นั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะน้องไผ่พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันเลยค่ะมีทั้งหมด1ถึง9นะคะน้องไผ่อยากเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้วันนี้มีหลายเสียงมากเลขเลยนะคะหมายเลข5ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร fruits เหมือนจะดีใจหรือเปล่า fruits คือ
5: ผลไม้
0: ผลไม้พร้อมไหมคะน้องไผ
5: ่พร้อมค่ะ
0: ขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
6: we will start now apple
7: a w p l e
6: kiwi
7: g e v e
6: kiwi
7: pass
6: pomelo
7: again please
6: pomelo
0: ทำไม่ได้ pass ได้นะคะ
7: pass
6: durian
7: d u r i a n
6: longan
7: l o n g a n
6: cherry
7: c h
0: เอาให้จบเลยลูก
7: C H E R Y
6: Okay sorry you forgot one R C H E R R Y
0: ขาดเป็น R ตัวหนึ่ง Cherry ต้องมี2 R ใช่ไหมคะน้องไผ่คะคำเมื่อกี้ที่น้องไผ่สะกดถูกแต่ว่าพี่ว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือ Longan ฟังแล้วอาจจะคล้ายๆผลไม้ไทยชนิดหนึ่งรู้ไหมคะว่าอะไร
7: ลองกอง
0: ลองกองนั่นเองฟังแล้ว Longan Longan เอ๊ะลองกองหรือเปล่าไม่ใช่นะจริงๆแล้วคือ
7: ลำไย
0: ลำไยนั่นเองค่ะวันนี้น้องไผ่ทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะเชิญไปรอที่ไบค์สต็อปต่อได้เลยน้องอายมาเลยค่ะไม่ต้องอายนะคะเอาละค่ะหมายเลข1 2 3 4 6 7 8 9น้องอายอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะโอ้ยมีหล

0: ายเสียงในรอบนี้เลขหนึ่งค่ะเอาละค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขหนึ่งคือหมวดอะไร emotion รู้ไหมลูก emotion คืออะไร
1: อารมณ์ค
0: ่ะถูกต้องคืออารมณ์ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: We will start now. Sad.
3: S-A-D.
2: Shy. Shy.
3: Pass.
2: Happy.
3: H-A-P-P-Y.
2: Bored.
3: B-O-R-D.
2: Bored.
3: Pass.
2: Tired.
3: T-I-R-E-D.
2: Angry.
3: A-N-G-R-Y.
2: Nervous.
3: Pass.
2: Pleased.
3: P-L-E-A-S-E.P-L-E-S-E
2: Pleased
3: P-L-E-S-D Pass
2: Excited
3: E-X-C-I-T-E-D
2: Afraid
3: A-F-R-A-I-D
2: Shy
3: C-H-I-R-D
2: Okay, shy is S-H-Y
0: Shy, รู้ไหมคะว่า shy แปลว่าอะไรตรงกับชื่อเราเลยแล้วอีกหนึ่งคำที่ What was the other word that she missed?
2: Pleased. You spelled please. You just forgot the D. P-L-E-A-S-E-D.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องไอเพราะวันนี้น้องไอทำได้ดีมากเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนเป็น9คำค่ะน้องเพนค่ะเชิญเลยสาวคนที่3ของเรานะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลข2นะคะมาแนวเชื่อเพื่อนนะคะวันนี้หมายเลข2คะหมวดอะไรคะ flowers flowers คือ
4: ดอกไม้ค่ะ
0: ดอกไม้ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now rose
5: R-O-S-E
2: Orchid
5: O-R-C-H-I-D
2: Lily
5: L-I-L-Y
2: Violet
5: Again please?
2: Violet
5: V-I-O-L-E-T
2: Tulip
5: T-U-L-I-P
2: Lotus
5: L-O-T-U-S
2: Sunflower
5: S-U-N-F-L-O-W-E-R
2: Carnation
5: Pass
2: Marigold
5: Pass.
2: Jasmine.
5: J-A-S-M-I-N-E.
2: Carnation.
5: C-A-R-N-A-T-I-O-N.
2: Marigold.
5: M-E-R-R-I-G-O-L-D.
2: Okay, sorry, that last one was incorrect. It's actually M-A-R-I-G-O-L-D.Great job
0: โอ้ไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้ถือว่าน้องเพนทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด9คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น18คำค่ะไม่เป็นไรที่ไบค์ทำได้เลยเก่งมากมาแล้ว1หนุ่มเดียวที่ไบค์สต็อปของเรามีหมายเลขที่เหลือนะคะก็คือหมายเลข3 4 6 7 8และ9ค่ะโอ้ประสานเสียงพร้อมกันมากเลยน้องนนท์เรื่องอะไรดีคะหมายเลข8เชื่อเพื่อนเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไรออโต
6: โมบายสำเร็จ
0: อยากได้หรอหมวดนี
6: ้ติวมาครับ
0: คือทำไมแปลว่าอะไรครับ
6: ก็ยานพาหนะครับ
0: ยานพาหนะใช่เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะน้องนนท์
6: ครับ
0: Let's play spelling
2: We will start now Wheels
6: W-H-E-E-L S
2: Window
6: W-I-N-D-O-W
2: Belt
6: B-E-L-T
2: Seat
6: S-E-A-T
2: Hood
6: H-O-O-D
2: Sunroof
6: S-U-N-R-O-O-F
2: Engine
6: E-N-G-I-N-E
2: Spoiler
6: S-P-O-I-L-E-R
2: Console
6: C-O-N-S-O-R
2: Console
6: Pass
2: Gas tank
6: G-A-S-T-A-N-K
2: Console
6: C-O-N-S-O.
2: Console.
6: C-O-N-S-O-L-E.
2: หมดแล้ว Good job
0: แค่คำไปเลย10คำแต่คำสุดท้ายนี่ค่อยๆมาทีละกระปิดกระปอยโชคดีนะเวลาเหลือวันนี้น้องนนท์ทำไปได้เยี่ยมมากๆเลยนั่นคือ10คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น28คำเย้ perfect 10น้องเมนทอลค่ะสาวสวยคนสุดท้ายเชิญมาเลยเอาล่ะเมนทอลคนสุดท้ายตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 6 7และ9ค่ะน้องเมนทอลอยากเลือกหมายเลขอะไรคะ9 9 9โอ้ยพร้อมเสียงกันมากเลยอันนี้แบบประสานเสียงมาเลยหมายเลข9นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Park Park แปลว่าอะไรคะ
1: สวนสาธารณะ
0: ปกติชอบไปเดินเล่นสวนสาธารณะไหม
1: ก็ชอบ
0: พร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Grass
3: G-R-A-S-S
2: Swing
3: S-W-I-N-G
2: Bench
3: B-E-N-C
2: Picnic
3: P-I-N-I-C
2: Picnic
3: P-I-N-N-I-C
2: Picnic
3: Path
2: Pathway
3: P-A-T-H-W-A-Y
2: Basket
3: B-A-S-K-E-T
2: Garbage
3: G-A-R-B-A-G-E
2: Pigeon
3: Pass
2: Fountain
3: F-O-U-T-A-I-N
2: Fountain
3: F-O-U-N-T-A-I-N
0: พูดก่อนที่ออดจะหมดเวลาลงแล้วก็ถือว่านับเป็นว่าถูกไปค่ะ What was the other word that she missed?
2: Picnic and that is spelled P-I-C-N-I-C
0: Picnic
2: The next word was pigeon which is actually P-I-G-E-O-N. That is a tricky word to spell. So if you want, you can remember pig, and then remember E-O-N ending, which is pigeon.
0: แต่จะบอกว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปทั้งหมด7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะแล้วจะไปดูที่แบ็คท็อปมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะเก่งมากลูกๆวันนี้มาเลยนี่แหละค่ะแล้วน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ผ่านการเล่นเกมสะกดคำ35คำได้ทั้งหมดคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดไปมอบให้กับโครงการกองทุนเด็กดอยโดยมูลนิธิกระจกเงาค่ะโอ้โหได้บุญกันทั่วหน้าเลยนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยและสำหรับน้องๆทั้งบ้านคนไหนที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการเราแบบนี้นะคะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆคนเก่งทุกๆคนมารวมกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยการแบ่งปันความรู้คือการให้อันเป็นนิรันดร์
2: Share your knowledge. It is a way to achieve immortality.
0: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
4: Because English is all around.
7: Good morning.
2: Bye
8: bye. This is the first synthetic tissue substitute in Thailand. My name is Sorayut Chamnanved. I'm an assistant professor in neurosurgery unit, surgery department, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University. The aim of our research is to create the synthetic tissue substitute in order to repair the defect, like dural defect,skin problem or even peritoneal or precranial defect. Because I'm a neurosurgeon, we do a lot of brain surgery and spinal surgery. And many times when we finish our operation, we have to cross dura. Dura is a thick tissue that cover brain and spinal cord. If we let the dural defect, there will be a lot of problem like CDEP leak and infection.Or even trauma or damage to the brain or spinal cord. So we have to close the dura after we finish. Normally we use

0: ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปในซีซั่นนี้รายการของเราจะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านเห็นว่าอาหารของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยสามารถรังสรรค์ออกมาเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครเป็นการนำวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์กระบวนการทำเฉพาะถิ่นและวัฒนธรรมเฉพาะตัวมาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆผ่านการผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างกันหรือที่เรียกว่าอาหารฟิวชั่นจนเกิดเป็นเมนูใหม่ที่น่าสนใจและน่าลิ้มลองให้ทุกท่านได้ชมกันในรายการ Cook Culture
1: อาหารคือศิลปะแขนงหนึ่งครับที่ไม่มีวันตายเราจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยไปได้ไกลมากเพราะฉะนั้นอาหารไม่มีวันหยุดพัฒนาอาหารจะพัฒนาไปได้เรื่อย
2: ๆมันเวอร์ไวน์อ่ะมันไม่ได้จบแค่อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งเอเชียเราเนาะจากฝั่งยุโรปก็คือมันสามารถมาเจอกันได้นี่คือความไร้ขีดจำกัดของมันจริงๆค่ะอยากลองหั่นเนื้อรสชาติใหม่ๆ

0: หากพูดถึงอาหารฟิวชั่นหรือการผสมผสานวัฒนธรรมการกินจนเกิดเป็นเมนูใหม่ขึ้นมานั้นหลายคนอาจจะนึกถึงอาหารตามภัตตาคารหรูๆหรืออาหารที่ต้องถูกรังสรรค์ขึ้นโดยเชฟผู้โด่งดังแต่แท้จริงแล้วไม่จำเป็นเลยครับเพราะเมนูใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายจากพ่อครัวแม่ครัวที่ต้องสร้างเมนูอาหารใหม่ๆให้กับร้านค้าของตนเองเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของอาหารให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองและคุกคัลเจอร์ในตอนนี้เราจะยังอยู่กันที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่เรียกว่าอาหารเมืองและอุดมไปด้วยวัฒนธรรมอาหารมากมายแล้วเรามาดูกันสิครับว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเมนูอาหารเมืองถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในรูปแบบที่เรียกว่าฟิวชั่นฟู้ดและเมนูแรกในวันนี้ถูกรังสรรค์โดยเชฟโอ๊ตเจ้าของเมนูพอกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มเป็นเมนูที่ใครเห็นต้องแปลกใจเพราะว่าคงไม่เคยเจอเมนูพอกช็อปแบบนี้แต่รับรองได้เลยว่าอร่อยเมื่อใครแน่นอนครับ hey!
1: สวัสดีครับผมโอ๊ตครับรัตนทรัพย์ปิติกุลวุฒิวิทยาครับเป็นเชฟอยู่ร้านซอมไวแอนด์ไดครับเสน่ห์ของอาหารเหนือล่ะครับผมคิดว่าเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบพื้นบ้านครับผมคิดว่าเป็นอาหารที่ทำเมนูง่ายๆครับแต่ได้รสชาติใช้วัตถุดิบตามท้องถิ่นที่เรามีอยู่เมนูที่ผมชอบล่ะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวน้ำพริกหนุ่มหมูทอดครับแล้วก็ไส้อั่วแคบหมูครับเพราะว่าเป็นเมนูที่เป็นเมนูที่ทำง่ายครับเป็นเมนูทำง่ายแล้วก็เป็นเมนูที่ทุกคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่ามาเที่ยวภาคเหนือเราจะต้องได้รับประทานทุกคนครับเมนูวันนี้นะคะที่เราจะทำนะคะเป็นเมนูพ็อกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มครับคือด้วยส่วนตัวของผมครับชอบกินน้ำพริกหนุ่มอยู่แล้วผมก็เลยอยากโชว์น้ำพริกหนุ่มเนี่ยให้กับคนอื่นที่เขาไม่เคยทานหรือที่เคยทานแล้วได้ลองทานเมนูใหม่ๆก็คือนำข้าวผัดอะไปผัดกับน้ำพริกหนุ่มแล้วเปลี่ยนจากหมูที่เราเป็นหมูทอดปกติที่คนกินกันมาเป็นหมูพ็อกช็อปนำมารับประทานคู่กันเราก็จะได้อารมณ์แบบกินข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มกับหมูทอดแต่เป็นหมูพ็อกช็อปแทนครับผมเลือกใช้วัตถุดิบเองครับไม่ว่าจะเป็นพริกหนุ่มจากโครงการหลวงข้า

ข้าวเป็นข้าวหอมมะลิจากเชียงใหม่แท้ๆครับแล้วก็พ็อกช็อปอ่ะเราใช้จากฟาร์มหมูที่เป็นฟาร์มหมูปิดแล้วผ่านกรมอนามัยที่ถูกต้องขั้นตอนแรกนะครับเราก็นำพริกหนุ่มที่เราเก็บจากหรือว่าซื้อจากท้องตลาดนะครับใช้วิธีการเผานะครับแล้วก็เข้าอบให้พริกสุกพร้อมกับหอมแล้วก็กระเทียมแล้วนำไปโขกรวมกันปรุงรสด้วยเกลือกับน้ำปลาเล็กน้อยก็จะได้รสชาติที่เป็นน้ำพริกหนุ่มออกมาแล้วครับ

่วนหมูพ็อกช็อปเราก็นำหมูไปหมักด้วยเครื่องรากผักชีลูกผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วนำเข้าเครื่องซูวีอุณหภูมิ65องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงครับส่วนข้าวผัดนะครับเราก็นำน้ำพริกที่โขกแล้วไปผัดรวมกับข้าวหอมมะลิผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อย

นหมูข้าวช็อปเรานำไปย่างให้เหลืองแล้วเข้าเตาอบอุณหภูมิ180องศาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ตกแต่งจานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับ

สำหรับเมนูนี้นะครับเราจะต้องกินข้าวก่อนคำแรกแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าจากปกติที่เราเสิร์ฟน้ำพริกหนุ่มเป็นถ้วยแล้วก็ผักสดอะครับเราจะได้ความแปลกใหม่โดยการที่ว่าเรากัดเข้าไปคำแรกแล้วจะได้ความนุ่มของข้าวแล้วได้กลิ่นแล้วได้เนื้อสัมผัสของพริกหนุ่มที่เรานำเอาไปผัดกับข้าวครับส่วนหมูพอกช็อปนะครับก็จะได้ความนุ่มความหอมของเครื่องที่เราโขลกแล้วนำไปหมักในพอกช็อปครับได้ความนุ่มได้ความหอมกินคู่กันแล้วอะอร่อยมากๆเลยครับเมนูนี้นะครับเหมาะสำหรับคนในท้องถิ่นครับหรือว่าคนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่หรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำให้คนอยากลองทานอาหารพื้นบ้านจริงๆแต่ยังไม่กล้าเปิดใจเพื่อที่จะเข้าถึงอาหารท้องถิ่นจริงๆให้ได้รสชาติที่อร่อยที่สุดครับสำหรับเมนูนี้นะครับการฟิวชั่นคือว่าเราดึงวัตถุดิบหลักของน้ำพริกหนุ่มมาประยุกต์กับเมนูข้าวที่ให้กินง่ายขึ้นและกินสะดวกขึ้นครับเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมูชิ้นกลายมาเป็นหมูพอกช็อปเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารจานนี้อาหารฟิวชั่นคือการผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตการกินของคนในท้องถิ่นครับเพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับอาหารตะวันตกให้มาเป็นในส่วนผสมที่ลงตัวและเข้ากันได้ง่ายครับอย่างเช่นสปาเกตตี้น้ำพริกหนุ่มหรือว่าสปาเกตตี้ไส้อั่วครับเราสามารถนำเส้นสปาเกตตี้ที่เป็นของอิตาเลียนมาผสมกับอาหารที่เป็นพื้นเมืองอย่างเช่นไส้อั่วเอามาผสมรวมกันให้ได้เป็นหนึ่งเมนูก็คือสปาเกตตี้ไส้อั่วครับสำหรับผมล่ะครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะฮะอาหารคือศิลปะแขนงหนึ่งครับที่ไม่มีวันตายเราจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยไปได้ไกลถึงอวกาศแล้วไปได้ไกลมากเพราะฉะนั้นอาหารไม่มีวันหยุดพัฒนาอาหารจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆไร้ขีดจำกัดนะครับ

ทอล์กช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มชื่อเมนูก็ทำให้เราได้รับรู้แล้วว่าเมนูนี้เป็นเมนูในรูปแบบฟิวชั่นฟู้ดที่มีความเป็นอาหารไทยผสมผสานกับเมนู

ูอาหารของสไตล์ยุโรปซึ่งพอกช็อปคืออาหารที่นิยมรับประทานในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเนื้อหมูส่วนสะโพกหรือเนื้อสันนอกติดกระดูกมีความนุ่มปานกลางนิยมนำมารับประทานโดยการหมักด้วยซอสต่างๆและนำมาย่างหรืออบในลักษณะเดียวกันกับเนื้อสเต็กนั่นเองครับความโดดเด่นของเมนูนี้ที่บ่งบอกถึงความเป็นอาหารเหนือที่ผสมผสานเข้าไปนั่นก็คือน้ำพริกหนุ่มอาหารพื้นถิ่นของภาคเหนือซึ่งน้ำพริกหนุ่มเป็นอาหารล้านนาที่รู้จักกันมาช้านานเป็นน้ำพริกที่มีลักษณะข้นพริกหนุ่มคือพริกชนิดหนึ่งที่มีความเผ็ดไม่มากเท่าพริกอื่นๆผลของพริกหนุ่มไม่ว่าจะเป็นผลแก่หรือสุกก็จะมีลักษณะผลเป็นสีเขียวนำมาย่างโคลกใส่ส่วนผสมเมื่อปรุงน้ำพริกหนุ่มเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำมารับประทานควบคู่กันกับเมนูอื่นๆได้หลากหลายเมนูเช่นน้ำพริกหนุ่มกินคู่กับแคบหมูผักข้าวเหนียวบางสูตรมีการใส่ปลาร้าสับหรือใส่กะปิแล้วย่างไฟเพื่อเพิ่มความหอมและรสชาติกลมกล่อมได้ด้วยล่ะครับแม้ว่าน้ำพริกหนุ่มจะดูเหมือนเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายเพราะปรุงรสแค่เกลือเท่านั้นแต่เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การเลือกพริกหนุ่มที่ไม่แก่จนเกินไปย่างด้วยระดับไฟที่พอดีและหากเป็นความร้อนเอาถ่านที่ได้กลิ่นควันผสมเข้าไปด้วยแล้วยิ่งทำให้เกิดอรรถรสในการกินมากยิ่งขึ้นผสมกับความหวานและกลมกล่อมของหอมแดงชูกลิ่นด้วยกระเทียมทำให้เป็นเมนูที่ทำง่ายแต่มีเอกลักษณ์เมนูหนึ่งเลยล่ะครับเมื่อนำน้ำพริกหนุ่มและเมนูพอกช็อปมาผสมผสานเข้าด้วยกันกลายเป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดที่น่าสนใจเอามากๆเลยล่ะครับด้วยรสชาตินุ่มหอมของเนื้อหมูย่างทานคู่กับน้ำพริกหนุ่มเพื่อตัดเลี่ยนเป็นรสชาติที่ลงตัวอย่าบอกใครไม่ลองไม่ได้แล้วล่ะครับ

0: อีกหนึ่งเมนูที่ได้ถูกคิดค้นและผสมผสานขึ้นมาใหม่เป็นฟิวชั่นฟู้ดรูปแบบใหม่และที่น่าสนใจก็คือเป็นเมนูเบอร์เกอร์ที่มีน้ำพริกหนุ่มเป็นส่วนผสมเช่นเดียวกันชื่อเมนูนี้ก็คือเบอร์เกอร์หมูรสลาบเหนือกับโคลสลอน้ำพริกหนุ่มซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟก๊อกนั่นเอง
1: ค่ะสวัสดีค่ะก๊อกนะคะเจ้าของร้านเปาเกอร์เบอร์เกอร์แป้งนุ่มนะคะพื้นเพไม่ใช่คนเชียงใหม่นะแต่ว่าย้ายมาอยู่เชียงใหม่ก็มาเปิดกิจการที่นี่ชอบบรรยากาศของเชียงใหม่เนาะก็เลยย้ายมาติดใจอาหารด้วยแล้วก็อากาศด้วย2 อย่างเลยคือจริงๆแล้วเที่ยวเยอะนะคะไปหลายจังหวัดด้วยความที่งานประจำเป็นเซลล์นะก็ต้องไปหลายจังหวัดทานอาหารมาหลายๆภาคเหมือนกันก็ติดใจของภาคเหนือเพราะว่ามันมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเครื่องเทศที่แปลกกว่าอาหารใต้เนาะแล้วก็ความเผ็ดของมันก็ไม่ได้เผ็ดแบบแสบลิ้นของเราแบบนี้ค่ะก็ชอบพอมาเชียงใหม่เที่ยว2-3 ครั้งก็รู้สึกว่าอยากย้ายมาอยู่ที่นี่อะค่ะพอย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยคือจุดหลักเลยชอบอย่างหนึ่งเลยคือไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนถามว่าลาบเป็นไหมเคยทานลาบเมืองหรือยังประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเมนูนี้มันต้องอยู่ในของร้านเราละต้องอยู่ในเมนูของเราละก็เลยเลือกลาบหมูก่อนก็คือเลือกเป็นเปาเกอร์หมูลาบเมืองเนาะกับอีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำพริกหนุ่มที่เรารู้สึกว่าขึ้นชื่อของเชียงใหม่อย่างที่บอกว่าชอบความสดชื่นของโคลสลอนะคะทานแล้วสดชื่นคำว่าโคลสลอกับเบอร์เกอร์มันเป็นของไปด้วยกันได้แต่เพราะว่ามันเป็นฟิวชั่นก็คือขายต่างชาติด้วยอาจจะเป็นขายคนภาคกลางด้วยภาคใต้ด้วยที่อยากสัมผัสน้ำพริกหนุ่มในรูปแบบที่ต่างออกไปอย่างที่บอกว่าเสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่ก็มีน้ำพริกหนุ่มกับลาบที่พี่เลือกมา2 อย่างก็เลยเลือกที่จะเป็นโคลสลอน้ำพริกหนุ่มค่ะมันทานแล้วมันไปด้วยกันได้วัตถุดิบนี่เราใช้ของโครงการหลวงทั้งหมดเลยเพราะว่าเมนหลักของเราจะเป็นฟิลเล่แล้วก็ผักกาดแก้วแครอทหอมหัวใหญ่ทุกอย่างคือที่โครงการหลวงหมดเลยเลือกผักปลอดสารทั้งหมดนะคะ

รับผักเองไปเลือกเองไม่ได้แบบว่าให้เขามาคอยส่งให้ทุกวันหรือทุกอาทิตย์คือพี่เป็นเรื่องของพี่เองเลยก็อยากให้มันได้สิ่งที่ดีที่สุดด้วยเพื่อไปถึงลูกค้าผู้บริโภคขั้นตอนก็ตัวแป้งก็เป็นแป้งที่พี่เตรียมไว้เรียบร้อยเนาะส่วนตัวหมูก็จะเป็นหมูชุบแป้งทอดค่ะ

่วนนี้โคสลอกับตัวน้ำพริกหนุ่มก็คือจะแยกกันทำก่อนเนาะตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยก็คือมีพริกหนุ่มมีหอมแดงมีกระเทียม3อย่างนี้นะคะแล้วก็ย่างไฟให้แบบกลิ่นมันขึ้นมาแบบเตะจมูกเลยเสร็จแล้วก็เอามาลอกแล้วก็ตำรวมแล้วก็ปรุงโคสลอนี่คือจะมีปัจจัยหลัก3อย่างเลยจะมีกล่ำปี้มีแครอทแล้วก็มีหอมหัวใหญ่โยเกิร์ตแล้วก็หั่นซอยนะคะ

แล้วก็คลุกส่วนผสมส่วนตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยค่ะเราถึงจะแบบเอามาผสมกับตัวโคลสลอว์ที่เรามีเนี่ยให้มันแบบเข้ากัน

0: ความอร่อยคือตัวลาบหมูตัวเปาเกอร์ค่ะตัวแป้งของเราคือนุ่มค่ะทานเข้าไปสัมผัสแรกก็จะรู้สึกแบบกรอบกับนุ่มที่มันมีกลิ่นของมะแขวนขึ้นมามันแซ่บนะมันลำใช่ไหมคะภาคเหนือเรียกมันลำค่ะแล้วก็ทานคู่กับโคสลอนและพริกหนุ่มก็อย่างที่บอกว่ามันสดชื่นค่ะมันจะเฟรชหน่อยมีแคบหมูแก้มโดยรวมแล้วมันก็จะมีความนุ่มความกรอบแล้วก็ความสดชื่นค่ะเพราะว่าเปาเกอร์ก็คือมีเผ็ดของลาบนิดนึงแล้วก็ไปตัดกับความสดชื่นของโคสลอนและพริกหนุ่มเปาเกอร์ค่ะเหมาะกับผู้ใหญ่หน่อยไม่ว่าจะเป็นคนต่างถิ่นเนาะเหมือนพี่เองคนต่างถิ่นนะที่มาทานอาหารเหนือครั้งแรกก็รู้สึกว่าอยากลองอาหารเหนือรสชาติใหม่ๆแต่เด็กเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามันจะเผ็ดนิดนึงแล้วก็ชาวต่างชาติเอเชียยุโรปได้หมดเลยเพราะว่าอาหารคือมันฟิวชั่นโดยตรงเลยเนาะฟิวชั่นของพี่คืออาหารที่มันมิกซ์ผสมความต่างได้อย่างลงตัวนะสำหรับพี่นะคิดว่าฟิวชั่นคือแบบนั้นจริงๆไอ้ตัวกิจการเปาเกอร์เนี่ยตั้งแต่ทำอยู่ที่ชลบุรีละตัวเบอร์เกอร์พี่เองเนี่ยตัวเปาเกอร์พี่เนี่ยก็เป็นฟิวชั่นโดยตรงเลยเพราะว่าแป้งพี่ไม่ได้ใช้แป้งเบอร์เกอร์ทั่วไปเนาะคือชอบความนุ่มของซาลาเปามันโถเนาะเราก็ต้องมามิกซ์ให้สัมผัสเท็กเจอร์กับของทอดของกรอบของพี่นะเพื่อให้มันเป็นความฟิวชั่นเป็นอินเตอร์มากขึ้นก็เลยลองพัฒนาแอนเนาะอยากได้ความเฟรชความสดชื่นของโยเกิร์ตด้วยแล้วก็สัมผัสกับน้ำพริกหนุ่มของชาวเชียงใหม่จริงๆด้วยค่ะเสน่ห์ของน้ำพริกหนุ่มมันคือกลิ่นเนาะเนื้อสัมผัสหรือรสชาติเนี่ยการปรุงน้อยมากนะคะตัวน้ำพริกหนุ่มแต่อยู่ที่การจี่เนาะจี่พริกจี่กระเทียมจี่หอมเนี่ยอันนี้คือสำคัญเลยกลิ่นขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเราทำไงให้กลิ่นของน้ำพริกหนุ่มมันเฟรชเข้ากันกับโยเกิร์ตของเราโคสลอของเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเมนูนี้ก็ทานเปาเกอร์หมูลาบเมืองเนาะกับโคสลอน้ำพริกหนุ่มแล้วก็มีแคบหมูค่ะเพราะว่าแคบหมูนี่คือมันปัจจัยหลักมาต้องคู่กับน้ำพริกหนุ่มคิดแบบนี้นะสำหรับฟิวชั่นที่ร้านที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาคือจริงๆอาหารไร้ขีดจำกัดนี่พี่มองว่ามันถ้าให้นึกถึงตัวพี่เองตั้งแต่เด็กเลยพี่ก็รู้สึก Amazing กับอาหารเจนะอาหารเจนี่คือไร้ขีดจำกัดโดยตรงคนเราแบบเมื่อไม่ทานเนื้อสัตว์เนาะก็สามารถมีอาหารแปรรูปขึ้นมาเพื่อเหมาะกับคนไม่ทานเนื้อสัตว์ทานเจได้เนี่ยแหละเค้าเรียกว่าไร้ขีดจำกัดจริงๆไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งเอเชียเราเนาะจากฝั่งยุโรปก็คือมันสามารถมาเจอกันได้นี่คือความไร้ขีดจำกัดของมันจริงๆค่ะคำว่าไร้ขีดจำกัดเนาะก็คือมันเวอร์ไวน์น่ะมันไม่ได้จบแค่อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวพริกหนุ่มเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้แค่ทำแค่น้ำพริกอย่างเดียวเนาะบางเจ้าก็เอาไปชุบแป้งทอดบางที่ก็อาจจะมีเอาไปทานสดเลยก็ได้เนาะบางคนอาจจะแบบชอบความเผ็ดอ่อนๆของมันแต่ชอบสีสันของมันก็ใส่สลัดยังได้เลยนะไม่แน่เมนูต่อไปเนาะอาจจะแบบมากกว่านี้ก็ได
1: ้อีกหนึ่งเมนูอย่างเบอร์เกอร์หมูรสลาบเหนือกับโคสลอน้ำพริกหนุ่มที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ยุโรปได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีด้วยการผสมผสานเมนูที่มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างแฮมเบอร์เกอร์เป็นอาหารเมนูจานด่วนชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดที่เชื่อกันว่ามาจากประเทศเยอรมันซึ่งเป็นชื่อเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าฮัมเบิร์กมีลักษณะคล้ายแซนด์วิชซึ่งเมนูในวันนี้ก็ได้ถูกพัฒนาโดยการใช้วัตถุดิบและวัฒนธรรมอาหารของภาคเหนือผสมผสานเข้าไปซึ่งใครจะคิดล่ะครับว่าในวันหนึ่งเราจะได้ทานแฮมเบอร์เกอร์คู่กับลาบเหนือและน้ำพริกหนุ่มแบบนี้เป็นเมนูที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับ

อาหารฟิวชั่นเป็นการปะทะกันทางอารยธรรมของอาหารนานาชาติโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เพื่อเรียงร้อยวัฒนธรรมความอร่อยจากต่างที่ต่างถิ่นให้เชื่อมเข้าหากันในความหมายก็คือการนำวัตถุดิบที่แตกต่างไม่ว่าจะด้านรสชาติถิ่นกำเนิดหรือประเภทอาหารข้าวหวานมาผสมผสานคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอย่างดีอาหารฟิวชั่นจึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในวงการอาหารเป็นการพัฒนาเมนูอาหารและสร้างมูลค่าให้กับเมนูอาหารให้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือเป้าหมายสำคัญที่เราจะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นว่าการพัฒนาเมนูอาหารนั้นไร้ขีดจำกัดในตอนต่อไปจะเป็นเมนูอาหารฟิวชั่นฟู้ดในรูปแบบใดจะน่าสนใจและน่าลิ้มลองขนาดไหนติดตามได้ในรายการ Cook Culture สัปดาห์หน้าหานะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะยังคงอยู่กับผักหวานนะคะหลังจากที่ครั้งที่แล้วค่ะนะคะเราได้ทำความรู้จักกับระบบการทำงานของหัวใจนะคะก็จะทำให้รู้ว่าหัวใจเนี่ยทำงานหนักมากๆเพราะว่าเขาจะต้องเต้นแล้วก็ทำงานตลอดเวลาตราบใดที่เรายังหายใจอยู่นั่นเองค่ะครั้งที่แล้วก็รู้กันแล้วว่าเขาทำงานยังไงนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะสาเหตุของการเกิดโรคหรือว่าการแสดงออกต่างๆที่จะทำให้คุณรู้ว่าคุณอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคนั้นๆอย่างไรบ้างในครั้งนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับโรคทางหัวใจกันให้มากขึ้นทั้งเรื่องของสาเหตุการรักษาและก็รวมถึงปัจจัยที่อาจจะทำให้คุณนั้นห่างไกลจากโรคหัวใจได้และเรายังคงอยู่กับวิทยากรของเราค่ะขอต้อนรับนะคะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะครั้งที่แล้วค่ะเราได้พูดคุยกันถึงระบบการทำงานของหัวใจผักหวานแล้วก็ชมเนี่ยได้รู้เลยว่าหัวใจของเราเนี่ยทำงานหนักมากๆแต่ครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงโรคต่างๆโรคทางหัวใจที่คุณหมอได้บอกว่าโอ้โหมันมีเยอะแยะมากมายยิบย่อยมากเลยสามารถที่จะแตกไปหลายๆโรคแล้วก็รวมถึงระบบการรักษาการตรวจวินิจฉัยก็ต่างกันด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะอย่างนี้โรคทางหัวใจมีโรคอะไรบ้างคะตั้งแต่เล็กจนโตเลย
1: ครับก็แต่ที่นักกล่าวไว้ในครั้งที่แล้วนะครับว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นมาตั้งแต่ได้กำเนิดจนถึงจนเราแก่
0: จนถึงวัยชรา
1: แล้วก็เสียชีวิตไปนะครับก็มาถึงโรคหัวใจที่ผิดปกติแต่กำเนิดนะครับก็พวกนี้ก็จะแบ่งเป็นใหญ่ๆมีอยู่2โรคไอ้2ชนิดนะคือแบบที่เรียกว่าออกตัวเขียว
0: นะครับเกิดมาตัวเขียวเลย
1: เกิดมาตัวเขียวนะครับหรือเขาเรียกว่าไซยาโนติกฮาร์ดดิซีสนะครับหรืออีกอีกอย่างนึงก็คือนอนไซยาโนติกนะครับพวกนี้มักส่วนนอนไซยาโนติกหรือไม่เขียวนี่ก็จะเป็นที่พบบ่อยก็คือเป็นโรคในผนังหัวใจรั่วนะครับหรือเส้นเลือดของหัวใจที่มันต่อกันผิดปกตินะครับพวกนี้เนี่ยการแก้ไขก็ส่วนใหญ่ก็ทำการปิดนะครับทำปิดอาจจะเป็นผ่าตัดนะครับปิดตั้งแต่เด็กนะครับส่วนโรคพิการที่ตัวเด็กเนี่ยเขียวนะฮะตัวอย่างพวกนี้ก็ต้องทำการผ่าตัดนะครับตั้งแต่เด็กๆเพื่อจะแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตได้จนถึงโตนะครับนอกนั้นก็จะเป็นความผิดปกติแบบคอมที่เป็นแบบห้องหัวใจผิดปกติอันนี้ก็ค่อนข้างจะยากหน่อยแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันนะครับหมอผ่าตัดทางโรคหัวใจเด็กเราเก่งก็สามารถที่จะแก้ไขภาวะผิดปกติเหล่านี้ได้นะครับพอโตขึ้นมาหน่อยในวัยรุ่นนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นที่พบบ่อยก็คือโรคลิ้นหัวใจนะครับจะเป็นที่เราเรียกว่ารูมาติกนะครับโรคไข้รูมาติกก็มักจะเกิดจากตอนเด็กๆที่เราเป็นไข้หวัดนี่แหละครับนะครับเป็นไข้หวัดนี่แหละเชื้อแบคทีเรียนี่นะครับที่เด็กเกิดจะเจ็บคอมีไข้แล้วก็ไม่ได้รักษาว่าก็จะมีผลกระทบไปทำให้หัวใจเนี่ยลิ้นหัวใจนี่ผิดปกติได้นะครับนะจะทำให้ลิ้นหัวใจตีบหรือหัวใจรั่วได้นะครับพวกนี้ก็จะมาด้วยอาการของเหนื่อยหอบนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือโตขึ้นมาหน่อยแล้ว
1: โตขึ้นมาหน่อยในวัย
0: ค่ะแล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้ยังเด็กแรกเกิดเนี่ยค่ะคือเกิดมาปุ๊บก็เป็นเลยสาเหตุที่ทำให้เขาเป็นนี่คือ
1: ส่วนใหญ่ก
0: ็คุณแม่หรือเปล่าคะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ด้วย
0: แล้วถ้ามาจากคุณแม่นี้มีวิธีการป้องกันยังไงบ้างไหมคะคุณหมอ
1: นะส่วนใหญ่เนี่ย ก็แนะนำให้ฝากครรภ์นะครับเพราะฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอเขาจะตรวจโดยเฉพาะวัคซีนโดยเฉพาะหัดเยอรมันซึ่งหัดเยอรมันที่เป็นเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยจะมีแค่ตัวร้อนมีผื่นเล็กๆไม่ได้สังเกตแต่มีผลถึงลูกนะครับนะฮะเขาจะก็แนะนำให้ไปฝากครรภ์เพราะฝากครรภ์นี่ก็จะแพทย์สูตินารีแพทย์ก็จะแนะนำ
0: ตรวจเช็คเป็นระยะ
1: ตรวจเช็คป้องกันโดยแล้วก็อีกอันนึงก็เกิดจากการคุณแม่กินอาจจะเป็นกินยาผิดไปทำให้มีผลกับการพัฒนาการของเด็กในครรภ์ได้นะครับและอีกอย่างนึงก็เป็นกรรมพันธุ
0: ์
1: ซึ่งกรรมพันธุ์นั้นอาจจะซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรืออีกอย่างนึงก็คือคุณแม่อายุมากโดยเฉพาะคุณแม่อายุมากเนี่ยนะครับก็ต้องไปกันไปตรวจวินิจฉัยแต่ว่าสามารถท้องได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเราแต่งงานกันช้าใช่ไหมฮะนะฮะแต่งงานช้าคุณแม่ก็จะมีอายุมากขึ้นนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณแม่ต้อง อยู่ภายใต้การดูแลของสูตินารีแพทย์
0: ค่ะอย่างนี้การตรวจว่าทารกเนี่ยจะเป็นเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจไหมนี่สามารถตรวจได้ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์หรือว่าต้องรอคลอดออกมาก่อน
1: เลยตั้งแต่ในครรภ์ครับ
0: แล้วถ้าพบอาการตั้งแต่อยู่ในครรภ์มีวิธีการป้องกันรักษา
1: ก็คงต้องคุณแม่กับคุณหมอคงต้องคุยกันนะครับนะคุยกันว่าเราจะรักษาอย่างไรนะครับไปรุนแรงแค่ไหนนะครับ
0: แล้วปกติถ้าอาการถึงขั้นเคสที่จะต้องผ่าตัดเนี่ยน้องวัยทารกนี่จะต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะสามารถเข้าผ่าตัดได
1: ้แต่ละโรคเขาจะมีอายุอยู่นะว่าอาจจะตั้งแต่7วันเลยหรือ1ปีหรือรอโตหน่อยอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีข้อบ่งชี้นะครับแต่แบบปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะทำการผ่าตัดแก้ไข
0: หมอเด็กๆเก่งเยอะขึ้น
1: ครับอยู่นี้เราได้มีความชำนาญมากขึ้นครับเครื่องไม้เครื่องมือดีขึ้นครับ
0: ค่ะทีนี้มาพูดถึงเด็กโตขึ้นมาหน่อยกันต่อค่ะคุณหมอที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอเกริ่นไปแล้วล่ะว่าเขาจะมีโรคอะไรบ้างที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
1: ที่สำคัญในปัจจุบันก็ยังเป็นโรคลิ้นหัวใจนะครับนะลิ้นหัวใจที่มันรั่วหรือตีบนะครับนะพวกนี้ก็ได้หรือว่าโรคที่เป็นตั้งแต่เด็กๆอย่างเช่นผนังหัวใจรั่วเนี่ยนะครับรอดเล็ดรอดออกมาได้นะจนมาโตแล้วมาตรวจเจอพวกนี้เราก็สามารถที่จะทำการแก้ไขได้นะครับนะและอีกโรคหนึ่งก็โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นเร็วไปอะไรเงี้ยนะครับพวกนี
0: ้แล้วอย่างโรคหวัดนะคะที่คุณหมอบอกไปว่าอาจจะเป็นตอนเด็กๆแล้วมันส่งผลทำไมมันถึงส่งผลให้มาสู่โรคหัวใจได้
1: เขาเรียกว่าไข้รูมาติด
0: ไข้รูมาติด
1: จากเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเผอิญผนังของเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันมาไอตัวผนังเยื่อบุของแบคทีเรียเนี่ยนะครับมันมาตรงกับคือลักษณะคล้ายกับเยื่อบุหัวใจของเราเยื่อบุลิ้นเวลาพอเชื้อแบคทีเรียนี่เข้าไปร่างกายก็สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียงั้นเมื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียเผอิญมันความภูมิของเราเนี่ยก็เข้าใจผิดว่าผนังเยื่อบุของหัวใจเนี่ยเป็นแบคทีเรียมันก็เข้าไปทำลายด้วยนะครับก็เรียกว่าไข้รูมาติก
0: แล้วอย่างผนังหัวใจรั่วนี่มันจะมีอาการ
1: ก็จะมา
0: แสดงออกยังไง
1: อาการเหนื่อยง่ายบวมทำอะไรก็เหนื่อยนะครับนะอันนี้
0: คือเด็กโตขึ้นมาหน่อย
1: ก็คือในวัยจะเนี่ยจะ
0: วัยรุ่น
1: ต่ำกว่า40มาเนี่ยนะครับแล้วแต่เด็กแล้วแต่ว่าความรุนแรงถ้าเป็นรุนแรงน้อยหน่อยมันก็จะมาโตมาแสดงอาการ30บ้างหรือมาช่วงที่ต้องทำงานหนักก็จะมีอาการนะครับพวกนี้ก็การแก้ไขก็
0: ค
1: ือการถ้าเป็นลูกลิ้นหัวใจก็ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นนะฮะถ้าเยอะๆนะครับถ้าไม่เยอะก็สามารถที่จะขยายด้วยบอลลูนเช่นลิ้นหัวใจตีบก็ขยายด้วยบอลลูนได้นะครับส่วนผนังหัวใจรั่วถ้าเล็ดลอดมาถึงโตเราก็สามารถมีปัจจุบันนี้เราไม่จำเป็นต้องผ่าตัดปิดละเราก็อาจจะมีเครื่องมือเข้าไปปิดโดยใช้ผ่านทางขาหนีบบริเวณตรงขาหนีบแล้วก็ใส่เครื่องมือเข้าไปปิดได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
0: แล้วนี้พออายุเพิ่มมากขึ้นล่ะคะมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจตัวไหนอีกบ้างไหมคะ
1: รู้ถ้าอย่างที่ผมบอกนะพอมาเข้าสู่ไอ้สิ่งแวดล้อมนะครับที่เจอภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันนะครับนะก็จะมาด้วยโรคหัวใจขาดเลือดจะหรือหัวใจตีบเนี่ยแหละก็จะนำ
0: โรคหัวใจตีบนี้อาการเบื้องต้นเป็นยังไงคะบ่อย
1: ๆที่แล้วก็อาจจะมาด้วยเจ็บหน้าอกนะครับเจ็บหน้าอกใจสั่นนะฮะวูบอันนี้แหละนะครับอันนี
0: ้ก็สังเกตอาการของตัวเองกันได้เลยในแต่ละโรคแล้วก็ถ้าสมมติว่ารู้ทันได้เข้ามาตรวจรักษาก่อนก็โอกาสที่จะรักษาหายก็มีด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่คุณหมอแนะนำก็คือถ้ารู้สึกว่าร่างกายตัวเราเนี่ยมีอะไรผิดปกติก็เข้ามาตรวจเช็คกับทางโรงพยาบาลให้แพทย์ได้ตรวจดีกว่าทีนี้หลอดเลือดหัวใจตีบค่ะคุณหมอมันคือความผิดที่มันเกิดจากอะไรคะ
1: ครับปกติอวัยวะของเราก็จะมีเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงใช่ไหมครับเส้นเลือดหัวใจของเราก็เหมือนกันนะครับก็จะมีเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงนะครับโดยแบ่งออกเป็นซ้ายกับขวา
0: ตีบกับอุดตันนี่เหมือนกันไหมคะ
1: ซ้ายก็เส้นหนึ่งซ้ายเนี่ยมีสองเส้นขวานี่ก็มีเส้นหนึ่งนะครับ

0: นะ
1: แล้วตีบกับอุดตันนี่คือเหมือนกันไหมคะ
0: ถ้าอุดตันเนี่ยนะครับ
1: อาการหนักกว่า
0: อุดตันนี่อาการหนักอย่างเช่นนะฮะมันจะมาจากก้อนไขมันนี่แหละแล้วก็เกิดอาการวันดีคืนดีมันแตกมันแตกพอมันแตกปั๊บก็เหมือนกับเรามีแผลเรามีแผลที่บริเวณเป็นแผลที่ผิวหนังเราอะเราจะเห็นว่าเลือดมันจะจับเป็นก้อนเพื่อทำให้เลือดหยุดใช่ไหมครับข้างในหลอดเลือดเหมือนกันเมื่อมีการแตกของก้อนไขมันร่างกายก็เราจะมีกลไกในการอุดมีการหยุดเลือดเหมือนกันแต่ว่าเผอิญมันไปอุดในหลอดเลือดมันก็เลยตันมันเรื่องอุดตันเฉียบพลันกล้ามเนื้อส่วนปลายมันก็ไม่มีเลือดไปเลี้ยงก็เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเกิดขึ้น
1: แล้วงี้รักษาได้ไหมคะคุณหมอ
0: ก็ถ้ามาโรงพยาบาลทันเนี่ยก็รักษาได้ครับ
1: เราจะรักษาด้วยวิธีไหนคะสำหรับอาการ
0: ส่วนใหญ่การรักษาเอาเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันก่อนนะครับก็จะมีรักษาได้สองแบบนะครับนะแบบที่หนึ่งก็คือการให้ยาละลายล
1: ิ
0: ่มเลือดเพราะว่ามันเกิดจากลิ่มเลือดที่อุดตันแล้วก็จะมียาละลายลิ่มเลือดนะครับวิธีสองคือขยายด้วยบอลลูนนะครับมาถึงโรงพยาบาลก็เข้าห้องส่วนหัวใจแล้วก็ทำการขยายด้วยบอลลูนนะครับนี่เป็นวิธีหลักๆคือสองวิธีใหญ
1: ่ค่ะแล้วอย่างภาวะโรคหัวใจล้มเหลวเขาจะมีอาการเบื้องต้น
0: ก็จะมาด้วยอาการ
1: มันปรับไปเลย
0: มาด้วยอาการหอบเหนื่อยนะครับหอบเหนื่อยขาบวมอะไรเนี่ยนะท้องบวมนะครับก็วันนี้จะมีอาการส่วนใหญ่ถ้าไม่ปล่อยไว้นานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเตือนเราแล้วก็คุณค่าก็จะมาหาเรา
1: เมื่อก่อนจะเข้าใจว่าพอเป็นโรคหัวใจล้มเหลวปุ๊บจะเข้าใจว่าเสียชีวิตแต่จริงๆถ้ามารักษาทันก็คือไม่เสียชีวิต
0: คือถ้าเป็นเพราะคือมันอยู่กับความหมายนะครับคือส่วนใหญ่ในเทอมของแพทย์โรคหัวใจล้มเหลวก็คือภาวะหัวใจที่บีบตัวไม่ดีแล้วก็มาด้วยเรื่องขาบวมเหนื่อยง่ายนะครับอันนี้ส่วนถ้าหัวใจวายเนี่ยนะครับคือว่าหัวใจวายคือหัวใจหยุดเต้นจะหยุดเต้นกันลองไป
1: อ๋อค่ะแล้วอย่างภาวะหัวใจขัดเลือดเนี่ยสาเหตุการเกิดของเขามาจากอะไรคะ
0: หัวใจขัดเลือดใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็อย่างที่ผมบอกฮะมาเกิดจากการอุดตันจาก
1: ไขมัน
0: ที่มาสะสมอยู่ใต้ผนังหลอดเลือดนะครับ
1: ค่ะมันเป็นความผลต่อเนื่องจากความผิดปกติของหลอดเลือดด้วยหรือเปล่าคะ
0: หลอดเลือดของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะปกตินะครับแต่ว่าเกิดจากก้อนไขมันเนี่ยมาอุดตันก็ค่อยสะสมไขมันเนี่ยนะครับจะเริ่มสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับนะตั้งแต่อายุขนาดนี้ก็มีแล้วครับขนาดน้องนี่ก็เริ่มมีแล้
1: ว
0: เริ่มตั้งแต่อายุ16ปีประมาณวัยรุ่น
1: เ
0: นี่
1: ย
0: ม
1: ันก็จะเริ่มสะสมอาหารที่เราทานเข้าไปด้วย
0: เป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับร่างกายก็จะสะสมถ้ามีพลังงานส่วนเกินหรืออาหารส่วนเกินมันก็จะสะสมเป็นไขมันไขมันนี่ก็จะอยู่ตามเซลล์ไขมันบ้างตามผนังหลอดเลือดบ้างนะครับแต่ว่าถ้าร่างกายจะมีการเคลียร์ออกงั้นการรักษาให้บาลานซ์การใช้ไขมันให้บาลานซ์ไม่มีการใช้เกินเนี่ยพวกนี้ก็จะไม่สะสมคือสะสมเสร็จร่างกายก็จะเคลียร์ออกมันก็จะเป็นโปรเซสอย่างเงี้ยตลอดชีวิต
1: ะ
0: นะครับแต่เมื่อพออายุมากการสะสมจะเริ่มเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการใช้งานน้อยลง
1: ะ
0: นะครับสมเพิ่มขึ้นนะครับจนถึงจุดหนึ่งนะฮะ
1: แล้วอย่างอาการที่แสดงออกมาของโรคหัวใจขัดเลือดผู้ป่วยจะมีอาการอะไรบ้างคะ
0: ก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยง่ายจุกแน่นเจ็บหน้าอกนะคร
1: ับ แล้ววิธีการรักษาล่ะคะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือต้องมาตรวจเมื่อตรวจพบแล้วว่าสงสัยจะมีเส้นหัวใจตีบก็ต้องมาวินิจฉัยเส้นเลือดการวินิจฉัยเส้นเลือดที่บอกไว้เมื่อคราวที่แล้วก็คือนะครับปัจจุบันก็จะมีใช้วิธีใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ CT คอมพิวเตอร์เนี่ยตรวจเส้นเลือดหรือการฉีดสีโดยตรงนะครับเมื่อพบการตีบเราก็นะถ้าตีบที่สามารถขยายบอลลูนได้เราก็จะขยายด้วยบอลลูนแต่ถ้าตีบมากก็จะต้องทำการผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจครับ
1: ค่ะแล้วอย่างพวกอาการใจสั่นใจเต้นแรงแบบนี้ค่ะคุณหมอคะหรือว่าหัวใจที่มันเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
0: ก็จะมีอันที่หนึ่งก็เกิดจากโรคนี้ด้วยคือหัวใจขัดเลือดนะครับอันที่สองก็เกิดจากการลัดวงจรของหัวใจเอง
1: มันลัดวงจรยังไงคะ
0: ก็จะมีในวงจรของเราแต่ที่ผมบอกเมื่อคราวที่แล้วคือตั้งแต่ตรงจุดคุมการเต้นของหัวใจนะครับคือ SA node เนี่ยนะมันจะส่งกระแสลงมาการส่งกระแสก็จะส่งตามเหมือนกับสายไฟอ่ะเหมือนกับสายไฟที่เราส่งตามบ้านเนี่ยก็จะส่งตามสายไฟไปสิ้นสุดอยู่ที่ผนังหัวใจด้านล่างมันก็จะบีบตัวแต่ระหว่างทาง

0: เนี่ยถ้าเกิดมีการลัดขึ้นมานะครับการลัดขึ้นมามันก็จะลัดอยู่ตรงจุดตรงไหนก็ได้ของหัวใจนะครับพอลัดปั๊บหัวใจมันก็จะทำงานผิดปกติไป
1: ค่ะแล้วอย่างความผิดปกติที่เกิดจากองค์ประกอบของหัวใจคะคุณหมอมีอะไรบ้างคะ
0: ก็ถ้าความผิดปกติขององค์ประกอบของหัวใจก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือลิ้นหัวใจผนังหัวใจแล
1: ้
0: วก็การนำหัวใจอันนี้นะครับแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อเองที่มีความผิดปกติอย่างเช่นหนาตัวผิดปกตินะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: แล้วการที่เราจะตรวจพบเหล่านั้นได้นี่คือจะต้องเช็คโดยละเอียดเลยไหมคะ
0: ใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็เราก็จะตรวจความผิดปกติตามอาการอย่างเช่นถ้ามาด้วยการเจ็บแน่นหน้าอกที่สงสัยว่าจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบเราก็จะทำตั้งแต่อันแรกก็คือก้าวหัวใจนะครับถ้ายังไม่เจอก็วิเคราะห์ต่อด้วยกันวิ่งสายพานการวินิจฉัยทางรังสีวิทยาหรือสุดท้ายก็การฉีดสีนะครับส่วนการเต้นผิดจังหวะถ้าเราสงสัยเราก็จะมีการมอนิเตอร์การเต้นของหัวใจ24ชั่วโมงนะครับถ้ายังไม่เจอก็อาจจะต้องวิเคราะห์โดยการเขาเรียกว่าการวิเคราะห์การทำงานขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับตอนนี้จะมีเครื่องใส่สายเข้าไปในหัวใจแล้ววิเคราะห์การนำไฟฟ้าหัวใจตั้งแต่จุดบนจุดล่างพวกนี้จะใช้เวลาเยอะก็จะทำลักษณะเดียวกันกับการฉีดสีเส้นเลือดหัวใจครับ
1: ค่ะมีอีกหนึ่งโรคค่ะที่ได้ยินบ่อยมากเลยนะคือภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นโรคอ้วนแบบนี้หรือเปล่าคะ
0: อ๋อไม่ใช่ครับความดันคนที่เข้าใจผิดได้ทำไมผอมทำไมจะมีไขมันสูงม
1: ี
0: ความ
1: ดันสู
0: งนะครับไม่ใช่นะความดันโลหิตสูงเนี่ยมีเป็นหลายแฟกเตอร์เป็นโรคอันหนึ่งที่มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดนะครับนะตั้งแต่สิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมอาหารการกินหรือตั้งแต่กรรมพันธ
1: ุ์
0: ตัวนี้จะเป็นได้หมดนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมก็คือการไม่ออกกำลังกายนะความอ้วนหรือการบริโภคอาหารเค็ม
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้เป็นต้นที่จะทำมีปัจจัยทำให้เกิดความดันโลหิตสูงการไม่ออกกำลังกายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ก็คือไม่ใช่ว่าคนอ้วนจะเป็นทุกคนคนผอมก็
0: ม
1: ี
0: โอกาสเป็น
1: ความดันโลหิตสูงได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าจริงๆแล้วคือคนอ้วนนะคะคุณหมอคะทั้งผู้ป่วยโรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวานเนี่ยเขาภาวะที่จะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจต่อไหมคะ
0: ใช่ครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเลยละฮะปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าโรคเมตาบอลิกหรือนะครับหรือการเผาผลาญร่างกายบกพร่องนะครับก็จะมีอ้วนนะครับมีอ้วนภาวะความผิดปกติของน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดที่สูงนะครับแล้วก็น้ำหนักที่เกินแล้วก็ความดันที่สูงอันนี้เป็นโรคเขาเรียกโรคเมตาบอลิกซินโดรมหรือโรคความบกพร่องทางการเผาผลาญนะครับงั้นถ้าเราเป็นอ้วนเราก็ต้องไปสำรวจว่าเรามีอะไรมาเข้าอย่าง
1: นะครับ
0: งั้นก็ถ้าทางที่ดีคืออย่าให้อ้วน
1: และนอกเหนือจากโรคที่คุณหมอได้กล่าวมาแล้วยังมีโรคอื่นที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นอีกไหมคะ
0: นะก็ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจขาดเลือดนะครับหัวใจขาดเลือดนะฮะก็คือความดันโลหิตสูงเบาหวานนะครับที่ต้องการไขมันนะครับแล้วก็การสูบบุหรี
1: ่
0: นะครับการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็การไม่ออกกำลังกาย
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้สำคัญที่เป็นหลักสำคัญ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเราสามารถคุมปัจจัยเหล่านี้ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยนะครับก็จะน้อยลงนะครับส่วนการป้องกันโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดก็แนะนำให้ไปฝากครรภ์ให้ดูแลจากแพทย์สูตินรีแพทย์พวกนี้ก็จะให้คำแนะนำแล้วก็ตรวจภาวะเสี่ยงของบิดาและมารดาที่จะก่อนแต่งพูดง่ายๆนะครับก็ปัจจุบันนี้เราก็ส่งเสริมให้ตรวจร่างคือมาเช็คกับแพทย์ก่อนแต่ง
1: ค่ะแล้วอย่างโรคภูมิแพ้ล่ะคะ
0: โรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสัมพันธ์กับโรคหัวใจเท่าไหร่นะครับส่วนโรคภูมิแพ้อย่างเช่นเอาโรคที่รุนแรงก็คือเช่นโรคภูมิผัวเป็นต้นนะครับที่เรารู้จักกันนะคร
1: ับ
0: ภูมิแพ้ตัวเองพวกนี้อาจจะมีผลกับตัวเยื่อบุหัวใจหรือตัวกล้ามเนื้อหัวใจได้นะครับถ้าเป็นรุนแรงอาจจะถึงการนำของหัวใจได้แล้วต้องเป็นรุนแรงจริงๆคือคอนโทรลไม่ค่อยอยู่แต่มักจะเป็นผลพวงมาจากผลแทรกซ้อนของโรคมากกว่านะครับ
1: ค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณหมอพูดถึงขั้นตอนของการรักษาการทำบอลลูนการทำบอลลูนเขามีขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
0: ก็การทำบอลลูนก็ปัจจุบันก็ไม่ได้ยากเย็นมากมายนักนะครับก็คือขั้นตอนก็เราต้องใส่

0: สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดแดงก่อน
1: น
0: ะครับไม่ว่าจะเป็นทางที่บอกไปแล้วคือทางแขนนะครับทางแขนหรือทางต้นขานะครับก็จะสายเข้าไปย้อนนะเข้าไปถึงหัวใจหลังจากนั้นก็จะตรวจสอบว่าตรงไหนเป็นตัวตีบถ้าเราเป็นตัวตีบแล้วก็ขยายด้วยบอลลูนน
1: ะคร
0: ับพอขยายด้วยบอลลูนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาออกแล้วก็ใส่ขดลวดนะฮะใส่ขดลวดเข้าไปค้ำจุดที่มันตีบเอาไว้ไม่ให้มันกลับเข้ามาตีบใหม
1: ่
0: นะครับแล้วทุกอย่างก็จะเอาออกก็จะเหลือแต่ขดลวดค้ำหลอดเลือดไว้เมื่อขดลวดนี้ก็จะอยู่กับร่างกายเราไปตลอดชีวิตนะครับซึ่งถ้าเราดูแลรักษาตัวเองดีมันก็จะไม่กลับมาตีบอีกนะครับยกเว้นแต่เราละเลยไม่ได้ดูแลมันก็จะกลับมาตีบอีกนะครับผม
1: ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีการตรวจพบอาการตั้งแต่เบื้องต้นเข้ารับรักษาไวสามารถรักษาด้วยยาอย่างเดียวโดยไม่ต้องผ่าตัดได้ไหมคะ
0: ได้ครับผมได้ครับสมมุติถ้าเรามีอาการเราก็จะมาแบ่งอาการอย่างเช่นถ้าเป็นรุนแรงหรือถ้าตรวจพบว่าเป็นขั้นรุนแรงแล้วก็ส่งไปรักษาโดยการขยายบอลลูนหรือผ่าตัดนะครับแต่ว่าในคนไข้ที่เริ่มต้นที่ไม่รุนแรงมากเราก็จะรักษาด้วยยานะครับสำคัญคือการลดปัจจัยเสี่ยงนะฮะปัจจัยเสี่ยงเช่นควบคุมเบาหวานให้ได้ระดับนะลดไขมันให้ได้ระดับนะครับนะหรือคุมความดันให้ได้ระดับที่แพทย์กำหนดนะครับพวกนี้ก็จะป้องกันไม่ให้มันตีบมากขึ้นนะครับแล้วก็ติดตามเป็นระยะอย่างเช่นต้องมาตรวจแบบความรุนแรงของโรคนะคือใช้การใช้วิ่งสายพานเนี่ยเราจะดูความรุนแรงของโรคเป็นระยะเช่นทุก2ปีทุก3ปีแล้วแต่ความเห็นของแพทย์นะครับอันนี้ก็จะป้องกันไม่ให้เราก้าวไปถึงขั้นรุนแรงอันนี้นะครับ
1: การผ่าตัดลิ้นหัวใจเนี่ยสามารถผ่าตัดได้ทันทีเลยไหมคะสำหรับคนที่มีอาการต้องผ่าตัดลิ้นหัวใจหรือว่าเขามีอวัยวะเทียมหรือว่าจะต้องรออวัยวะบริจาค
0: ผมไม่ผมส่วนใหญ่ก็การผ่าตัดลิ้นหัวใจนะครับนะฮะหรือการผ่าตัดหัวใจก็ตามเนี่ยถ้าเราเป็นไปได้เราก็จะดูภาวะคนไข้ให้แข็งแรงแต่สมมุติว่าถ้าฉุกเฉินนี่เราสามารถทำได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแต่ส่วนใหญ่ลิ้นหัวใจไม่ว่าจะตีบหรือรั่วเนี่ยนะครับนะในปัจจุบันนะครับก็สามารถว่าลิ้นหัวใจมันจะมี2อันนะครับลิ้นหัวใจเอลติกกับลิ้นหัวใจเมทัลนี่คือระหว่างห้องบนล่างไอห้องบนกับห้องล่างส่วนหัวใจเอลติกเนี่ยก็ระหว่างห้องล่างกับหลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงใหญ่นะครับในปัจจุบันเนี่ยหลอดเลือดเส้นลิ้นหัวใจเอลต้านะครับโดยเฉพาะลิ้นหัวใจที่ตีบเนี่ยเราสามารถใช้บอลลูนแล้วก็ใส่ลิ้นเทียมโดยไม่ต้องผ่าตัดได้นะครับส่วนลิ้นไมทรัลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วอย่างประมาณ 80% เขาจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมลิ้นโดยการผ่าตัดมีบางกรณีเท่านั้นที่สามารถที่จะไปเย็บคือใช้วิธีเขาเรียกว่าคลิปอะนะครับแต่คลิปโดยผ่าทางขาหนีบเนี่ยเข้าไปเหมือนกับคลิปหนีบผ้านะก็ไปหนีบให้มันรั่วน้อยหน่อยแต่ก็ยังก็มีบางเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังต้องผ่าตัดเข้าไปเปลี่ยนหรือไปซ่อมลิ้นส
1: ่
0: วนหัวใจเอลติกเนี่ยถ้าเป็นตีบเนี่ยสามารถปัจจุบันนี้อาจจะไม่ต้องผ่าตัดละใส่เข้าไปทางหลอดเลือดแล้วก็เอาลิ้นไปเปลี่ยน
1: อย่างตัวลิ้นนี่คือเป็นลิ้นเทียมใช่ไหมคะ
0: เป็นลิ้นเทียมครับเป็นลิ้น
1: เทียมมันทำจากอะไรคะ
0: ตัวไหลตัวเนื้อลิ้นนะครับในปัจจุบันนี้ทำจากไอ้ลิ้นหัวใจวัว
1: โอ้สามารถนำมาใช้กับคนได
0: ้
1: ปลอดภ
0: ั
1: ย 100%
0: ปลอดภัยครับ 100% ครับ
1: ว้าวอีกการรักษาหนึ่งค่ะได้ยินบ่อยมากคือบายพาส
0: ก็คือการต่อเส้นเลือดหัวใจที
1: ่
0: อาจารย์บอกอะนะที่รู้ใจตีบถ้าเป็นรุนแรงมาก
1: อันนี้คือเป็นขั้นรุนแรงเลย
0: ขั้นรุนแรงตีบหมดเลยตีบ3เส้นตีบยาวตีบแคลเซียมมีแคลเซียมมาเกาะเยอะไม่สามารถบรรลุได้นะครับเราก็จะใช้วิธีการผ่าตัดเรียกว่าบายพาสก
1: ็
0: จะเอาเส้นเลือดที่เลือดดำที่ขานะครับกับเส้นเลือดแดงที่หน้าอกก็แล้วแต่จะใช้เส้นเลือดไหนมาต่อก็ต่อไปในส่วนปลายของที่ตีบนะครับนะคนไข้ก็จะกลับมาเป็นปกติ
1: ค่ะอย่างนี้ใช้เวลาฟื้นตัวนานไหมคะสำหรับคนไข้ที่ทำการผ่าตัด
0: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้ป่วยแข็งแรงปกตินะครับก็7 วันเสร็จบ้างก็สามารถที่จะออกจากโรงพยาบาลได
1: ้ค่ะแล้วค่าใช้จ่ายล่ะคะ
0: ค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ไม่สูงละนะครับก็ถามว่าจะสูงไหมก็ยังสูงอยู่แต่ว่าก็ลดลงมาจากเดิมนะครับนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะซึ่งปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลก็ใน นโยบายของประกันสุขภาพก็สามารถที่จะผ่าตั

0: บายพาสได
1: ้
0: นะครับโดยผู้ป่วยก็ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายอะไรนะครับ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือโรคที่เกิดจากหัวใจหรือว่าโรคทางหัวใจเนี่ยค่ะที่สามารถแตกออกไปได้เป็นอีกหลายโรคเลยนะคะอย่างที่เขาบอกกันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมว่าการไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอได้แนะนำเอาไว้นะคะนั่นคือถ้าพบอาการผิดปกติให้รีบมาตรวจเช็คทางการแพทย์หรือแม้แต่เริ่มต้นตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะก็ควรที่จะมาฝากครรภ์แล้วก็มีการตรวจเช็คเป็นระยะกับคุณหมอเพื่อป้องกันทั้งตัวคุณและก็รวมถึงคนที่คุณรักนะคะให้ห่างไกลจากโรคทางหัวใจนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะพลโทนายแพทย์ชุมพลบุญนะคะนายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำในวันนี้ค่ะกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะผักหวานจะพาคุณผู้ชมไปดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไหนต้องคอยติดตามในรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ู้ชมครับ a very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's quiz show in English see you on the road season 2บอกเลยว่าเราจะหาตัวแทนภาคใต้ครับ This is the final game seeking the representative for the South แชมป์ปีนี้อาจจะเป็นน้อง2ทีมทีมใดทีมหนึ่งนี้ที่จะกลับบ้านไปพร้อมกับถ้วยเกียรติยศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยทุนการศึกษาทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาพบหน้าน้องๆ2ทีมสุดท้ายของรอบคัดเลือกภาคใต้ครับน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชและน้องๆจากมอวิทยาดุสิตโอ้ยอะเบญจมราชูทิศอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากมอวิทยาสอนครับ
1: รู้จักใหญ่ไก่หรือเปล่า
0: ใหญ่ไก่
2: ใช่
3: เป็นคำที่ใช้เฉพาะกลุ่มค
0: ่
3: ะ
0: ใหญ่ไก่รู้จักไหม
4: ไม่
0: รู้จักเฮ้ยอ้าวมอวิทยาสอนอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆไหมครับ
5: จะเอาไก่ทอดปะ
0: It all comes down to this guys all right just so that we're all on the same page here are the rules of the game
6: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก GTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก GTR
7: Be in the middle of the water like this. But look, they are real buffaloes. Hi, buffaloes!
8: At Chelenoi Waterfall Reserve in Pattalung, there's a unique species of buffalo that's known around here as the water buffalo. These animals are actually swamp buffaloes, which have been domesticated and raised on farms for a very long time.When they go up in search of food, there's always one buffalo that leads the herd and guides the way. The owner usually lets them out of the corral in the morning, and they return by themselves in the evening. Like other animals, swamp buffaloes adapt to the changing environment for survival. Since they have to live in the wetlands like Chelenoi, where the grasslands are underwater 5 months of the year,These buffaloes have adapted in order to find food during the flood season. They can swim and dive into the water to eat underwater plants as nimbly as amphibians. When they dive, they dip their head into the water and kick their hind legs into the air. And they can stay underwater for several minutes.
7: These swamp buffaloes behind me may be the last herd in Chelenoi, so it's more urgent than ever for us to take care of and protect these animals.
0: Which of the following is not a characteristic of swamp buffaloes? A. They can find food for themselves without the owner having to provide for them. B. They live in the water during the flood season. C. They can adapt for survival. D. They can swim, dive, and remain underwater for several minutes.Say yo yo น้องๆจากเบญจมราชูทิศตอบว่า
9: D they can swim dive and remain underwater for several minutes
0: รับไม่รับ100คะแนน
1: รับค่ะ
0: รอไปก่อนยังไม่ได้จ้าน้องๆมอวิทยาสอนนะครับตอบได้เลย
4: B they live in the water during the flood season
0: 100คะแนนหรือศูนย์ก็เอาไปสิ100ตกลงว่ายังไง
4: I mean they can find something to eat under the water but they don't live in the water during the flood season
0: มันเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆง่ายๆแล้วเราก็โอ้ไม่ทันได้ดูไม่ทันได้ฟังนั่นเองนะครับเข้าสู่เกม Who What or Where The question is the followingAre the characteristics of which drink? Clue number one, it's a famous product of Chumphon, but it originated in Indonesia. Much of it is produced on Sumatra Island.

0: Clue number two, it's a beverage that people drink in the morning and the afternoon. It is expensive compared to other drinks in the same category due to the more complicated harvesting process. Clue number three, it goes through a fermentation process involving the enzyme called protease in the stomach of an animal. This animal chooses to eat a particular fruit, which gives น้องๆ เบนจามา ราชุทิศ ตอบว่า
1: Honey tea
0: ใครแตกไม่แตก ยังไม่แตกนะครับ น้องๆ มอวิทยานุสรณ์นะครับ So your answer is
2: Coffees that come from ชมด
0: Coffee that come from ชมด เป็นคำตอบ Tea You guys have two more attempts left. All right. อ่านต่อนะครับ. Clue number three. It goes through a fermentation process involving the enzyme called protease in the stomach of an animal. This animal chooses to eat a particular fruit, which gives the resulting product a distinctive aroma. Clue number four. It costs 500 baht per cup. It must be cleaned and dried in the sun for 7 to 8 days before grinding. And the last clue, it is made from civet droppings. Dropping. Benjamin Rashutit, Baba.
3: Civet coffee.
0: Civet coffee. แปลเป็นไทยสวยๆมันคือ
3: กาแฟขี้ชะมดนะครับ
0: แล้วชะมดไม่ใช่คำภาษาอังกฤษเหรอ
3: ไม่ใช่ครับ
0: Civet coffee is your answer is correct สำหรับภาษาอังกฤษเนี่ยคือ Civet coffee แต่ถ้าภาษาไทยต้องเป็นกาแฟขี้ชะมด ขี้ชะมดนั่นเอง ตอนนี้นะครับห่างกันอยู่แค่ 100 คะแนน We're gonna take a quick break เราจะพักสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมากับ See you on the road season 2
4: สำนักบริหารศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานฟังดนตรีที่จุฬาเพื่อรับชมการแสดงและดนตรีหลากหลายกันแบบฟรีๆได้ที่อาคารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ต้นเดือน
0: Welcome back to See You on the Road Season 2 100 คะแนนต่อไปนี้มีความสำคัญและจะชี้ชะตาพวกเขาอย่างแน่นอน So in the random process Sequencing ครับ We would like you to put the following illegal acts in order according to their maximum fines in Thailand if committed by a person of a legal age from the lowest to the highest and this does not include the jail term Number one, possessing 10 kilograms of marijuana. Number two, slapping someone in the market. Number three, failing to wear a helmet while riding a motorcycle. Four, selling 20 grams of yaba or less. Five, forging a teacher's signature. Six, commercial surrogacy for same-sex couples. 7. Falsely claiming to be a police officer. 8. Rape. 90 seconds on the clock! And it starts now!
4: Game sequencing ในข้อนี้นะครับน้องๆต้องเรียงลำดับโทษทางกฎหมายจากการกระทำความผิดที่มีค่าปรับน้อยไปมากโรงเรียนไหนเรียงได้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งเฉลยมากที่สุดก็จะได้ไป300คะแนนครับ
0: 5 4 3 2หนึ่ง hands off all right บอกเลยครับว่างานนี้มีผู้ชนะ1ทีมครับในเงื่อนไขที่เราให้ไว้จะมีอยู่5เงื่อนไขด้วยกัน1คือขอให้อิงตาม maximum fine คือค่าปรับสูงสุด2คือเป็นเหตุที่เกิดในประเทศไทย3ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว4คือขอให้เรียงจากน้อยสุดไปหามากสุดและ5คือโทษบางโทษอาจจะมีจำคุกประกอบด้วยไม่เอามาคิดครับเอาอย่างนี้เพื่อแบ่งความปวดหัวให้น้องๆทางบ้านด้วยนะครับ
4: ขอเอาคำตอบของน้องๆทั้งสองทีมขึ้นจอครับและจากคำตอบของน้องๆมีทีมที่ตอบได้ตรงตำแหน่งมากกว่าอีกทีมหนึ่งขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนมอวิทยาลัยที่ถูกต้องเป็นดังต่อไปนี้ครับ failing to wear a helmet while riding a motorcycle 500บาทนะจ๊ะถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกFalsely claiming to be a police officer, man. น่ารักอยากเป็นสันติบาล 2,000 เบาๆนะฮะ Slapping someone in the market. ถ้าไม่ได้มีการตบหน้าตัวเองตบหน้าคนอื่นแล้วก็ 10,000 บาทเบาๆ Forging a teacher's signature. และดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่นี่ถือว่าเป็นการปลอมเอกสารนะครับเรื่องโตมาก 60,000 บาท Commercial surrogacy for same-sex couples. รับจ้างอุ้มบุญนะโดนเบาๆฮะ 200,000 บาทและที่หลายๆคนผิดเลยคือข้อ rape ข่มขืนเนี่ยโดนไป 400,000 เบอร์7ครับคือ possessing 10 kilograms of marijuana กัญชาเนี่ยครับนิดเดียวฮะ10กิโลขายไม่แพงเท่าไหร่ฮะ1,500,000และสุดท้ายก็คือการขายนะครับยาบ้าเอาแค่20กรัมหรือน้อยกว่านั้นนะฮะ5,000,000บาทครับในฐานะตัวแทนภาคใต้อยากจะพูดอะไรบ้างไหมจ๊ะ
2: So we're gonna warn you that we are determined and we will give our great effort in everything to be the champion. Thank you.
4: ยินดีด้วยนะครับโอ้เบนจมาราชูทิศภาษีธรรมราชอยากจะฝากอะไรไปถึงตัวแทนของภาคใต้เรา
3: ก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ขอให้เอาแชมป์กลับมาบ้านเราให้ได
4: ้และขอเสียบรมือดังๆนะครับให้กับน้องๆทั้งสองเรียนเลยครับโดยเฉพาะแชมป์ตัวแทนภาคใต้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ1ภาคแฮ่1ภาคเท่านั้น That's only one region guys So we got 4 more to go We got the kids in Bangkok The central regionThe Northeast และที่เรากำลังจะแข่งขันดังต่อไปนี้ครับก็คือน้องๆจากภาคเหนือ Moving up to another region And when I say up, I really mean up Because we're going up north ภาคเหนือนั้นมีทั้งหมด10โรงเรียนด้วยกันนะครับขออนุญาตแนะนำน้องๆคู่แรกที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเชิญมงฟอร์วิทยาลัยและสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคู่แรกของภาคเหนือเลยอ่ะน้องๆจากมงฟอร์ดมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมช.ไหมครับ
1: กัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมขอบคุณค่ะ
4: อ่ะสาธิตมช.มีอะไรจะบอกเพื่อนมงฟอร์ดไหมครับ
5: We are the champion
4: So we're gonna start with the VTR 100 points goes to whichever team gets the right answer
6: It feels so refreshing walking along the Mekong River from Chiang San District in Chiang Rai, where I'm standing. You can see Laos just from the other side. Oh, and Chiang Rai is one of the areas that's being developed into a special economic zone. What a wonderful world.
7: The special economic zones were created after the establishment of the ASEAN Economic Community, or the AEC, which is paving the way for increasing economic, trade,and investments tie in the Southeast Asian region. And Thailand got ready for that by declaring special economic zones, which are legally designated areas designed to promote, facilitate, and provide special privileges to businesses that are looking to make investments in Thailand. The objectives of the special economic zones are to attract foreign investors, encourage use of new technologies for production, expand economic development to other parts of Thailand instead ofHaving growth be concentrated in one place like before in order to reduce economic disparity, improve quality of life, and increase employment opportunities. Within the special economic zones, businesses will receive more investments and financial privileges, such as corporate income tax exemption, loan interest rate reduction, and support for legal employment of unskilled migrant workers.
6: We are at the end of Thailand.Because if we just go straight ahead, we will see China. And back there, it's Myanmar. And in front of me right now, it's Laos.

0: So right now I'm in the middle of three countries.
1: Operation will be divided into two phases. The first phase consists of five provinces, Prat, Tak, Mukdanghan, and Songkhla. The second phase covers five other provinces, Kanchanaburi, Nong Khai, Nakhon Phanom, Narathiwat, and here, Chiang Rai.
2: From the video, which of the following is not one of the objectives of the establishment of the special economic zones in Chiang Rai? A, to attract foreign investment. B, to expand development to different regions. C, to give more investment and financial privileges to the areas in the special economic zones. Or D, to increase the number of migrant workers in Thailand. Hands behind your backs, please. เอามือไพ่หลังไว้นะครับ Guys ready? C, อิ้วไว้ใส่กับข้าวต้มมันจะอร่อยนะครับ C, อุ้ยอยู่ศรีราชถ้ามากรุงเทพแวะไปด้วยนะครับ See you! สาธิตมอชอตอบว่าอะไรครับ
3: D, to increase the number of migrant workers in Thailand.
2: Would you like to have 100 points?
3: Yeah. Sure.
2: Yours! ก็ชัดเจนนะฮะว่าจริงๆแล้ว Special Economic Zones ครับเขาไม่ได้มีไว้ว่าเพื่อจะดึงแรงงานต่างด้าวเข้ามาเมืองไทยเยอะๆไม่เกี่ยวเลยแต่ที่แน่ A, B และ C นั้นถือว่าถูกนั่นเองนะครับ All right, moving on to the next game. This one's called Who, What, or Where? The followingOn the characteristics of which fictional character? Clue number one. This character appears in a movie franchise comprising three parts. It also appears in two other movies, one about race cars, the other about an underwater adventure. Clue number two. This character is brave, enthusiastic, and believes that everyone should follow the rules.The name of the character comes from one of the astronauts who traveled to the moon on Apollo 11. But before the character got the name, it was temporarily called Luna Larry. Clue number three. In 2008, the character was invited by NASA to go on an expedition to the International Space Station with actual astronauts for 6 months. 4 years later,A spacesuit was designed based on this character. Clue number four. This character is voiced by Tim Allen. The character also meets a cowboy and a cowgirl. And the last clue. The character is a fully equipped space ranger. His main mission is to fight aliens. His friend is a traditional cowboy, voiced by Tom Hanks.His world-famous catchphrase is To infinity and beyond, and beyond. Sajid Masha, your answer is...
3: So I think it's gonna be Buzz Lightyear.
2: ใช่ไม่ใช่ 2 คะแนน และเมื่อกี้คำใบ้แรกมางงตึกเลยตอนที่บอกว่ายังไปโผล่ในอีก2เรื่องก็คือ Cars กับ Finding Nemo ส่วนคุณสมบัติข้ออื่นทั้งหมดก็คือ Buzz Lightyear นั่นเองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับน้องๆเรายังมีอีก300คะแนนที่กำลังจะมาอ่ะช่วงนี้ให้น้องๆได้พักหายใจหายคอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมา We'll be back after these messagesสำหรับในรอบนี้นะครับจะต้องมีการแรนดอม1ใน3เกมเพื่อให้น้องๆมาแข่งกันโอเคแรนดอมเลยครับ Logic 300 points Three siblings Nut Net and Nan live in Cha Cheng Sao province If you multiply their ages together the resultIs 175. Nut and Net are twins. How old is Nan? เอาละสิ มีการกดเกิดขึ้นแล้วมองฟอร์ดคำตอบของหนูคือ
4: The age of the twin is 5 years old and another one is 7 years old
2: 7นะครับ So your answer is It's yours คำนวณยังไงเอาเล่าแบบคร่าวๆให้ฟังอันดับแรกเนี่ยต้องตีสมการยังไง
5: คือกำหนดตัวแปรก่อนค่ะมันมี3คนใช่ไหมมีนัทเนทแล้วก็แนนแล้วคราวนี้เขาบอกว่านัทกับเนทเนี่ยเป็นทวินส์แปลว่าเขาต้องมีอยู่เท่ากันแล้วก็กำหนดตัวแปรเป็น x กับ x ส่วนแนนก็ y แล้วกันเขาบอกว่าผลคูณของทั้ง3คนเนี่ยจะเป็น175ใช่ไหมคะ
2: 175ใช่
5: ก็จะได้เป็น x กำลัง2คูณกับ y เท่ากับ175ก็ลองคิดกันดูคือ x กำลัง2เนี่ยถ้ามันจะเป็น5จะเป็นอะไรก็เลยลองแทนเลข5เลยค่ะ5คูณ5คือ25คราวนี้เอา175หารด้วย25จะได้7ก็จะได้คำตอบค่ะคือ5 5แล้วก็7นัดเน็ตกับแนนค่ะ
2: ตบมือให้หน่อยซิรออะไรแล้ว Alright so we are going to need a tiebreaker Welcome to Sudden Death Alright guys and this is the final question Who said the following statement Genius is 1% inspiration and 99% perspiration A Charles DarwinB. Thomas Edison สาธิตมอชอกดแล้วตอบว่า
3: Thomas Edison
2: คิดว่าคำตอบของเราถูกหรือไม่ถูกThomas Edison เนี่ยเขาเคยพูดไว้จริงหรือเปล่า
6: คุ้นๆครับ
2: คุ้นๆนะ Choice เนี่ยก็จะมีให้คือ Charles Darwin Thomas Edison Archimedes แล้วก็ Aristotle นั่นเองบอกเลยฮะมันหยดติ๊งติ๊งติ๊งเลยทีเดียวนะสำหรับการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนืออย่าลืมนะครับ7โมงเช้าวันเสาร์ทางช่องวัน31กับรายการ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503 โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
8: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอ เมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟ

0: เส้นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลาเลกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV Good morning, how are you, Jack? What's your name, baby?

0: ก็ขอสู้ๆครับถึงแม้จะมีการแถสับบ้างผสมสับขึ้นเองบ้างก็ตามแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นภารกิจไปได้แบบ not bad เลยล่ะครับคุณผู้ชมและทริปทัวร์ปิดภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปครั้งนี้ไกด์เด็กทั้ง3คนจะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนและจะเจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าล่ะเนี่ยพี่บ๊อบครับคุณเก๋ครับ
1: และโจทย์ของเราในวันนี้ครับที่จะให้น้องๆได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ชาวยุโรปเช่นเคยนะฮะยังอยู่ที่อยุธยาอยู่ครับเราอยู่ที่
2: ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรค่ะ
3: อยากรู้จังเลย
1: พี่เก๋ครับ
3: ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเรียกว่าอะไรคะ
2: บางไทร Art and Craft Village
3: ไฮโซเก่งมากเลยนะคะ
1: Art and Craft
3: Village นั่นเอง
1: อ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะให้กันบ้านน้องๆครับที่นี่เราจะมีบ้าน4ภาคแต่ละภาคก็จะมีลักษณะของบ้านที่แตกต่าง
3: กัน
1: อยากจะให้น้องได้ทำการนำเสนอให้กับลูกทัวร์ชาวยุโรปของเราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้าง
4: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปพรีเซนต์ภาคบ้านของภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะทำออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วกันนะคะโอเค this is the Northern Thai house model so andThe most prominent symbol of the Northern Thai house is galae. Galae is a wooden crossing symbol on the roof. Okay, so let's get inside the house.
3: หนูตุ้นลูกมีประโยคที่เด็ดและถูกต้องมากกว่านี้นะคะ Welcome to Thai Northern Style house and follow me please. นะคะ
4: Okay, so welcome to the Northern Thai house.And then follow me, please.
0: Welcome to Thai Northern Style House and follow me, please. ที่ครูเก๋บอกนั้นก็หมายถึงการเชิญชวนให้ลูกทัวร์ตามขึ้นมาดูบ้านทรงไทยภาคเหนือนั่นเองครับ
4: Okay, and this is the bank. The Northern Thai House usually has a balcony, and the balcony plays as a reception or a multi-purpose.
5: So what's the monthly purpose or what is
4: used for less or used for anything that you want. Okay. And this is the jar. Yeah, the jar of the water. When the guests come.They will drink from here, or anyone who walk through your house, they can drink here.
5: So your house also has this kind of
4: water, just original water.
0: มันแปลว่าอะไรกันล่ะครับเนี่ยน้องตุลถ้าจะบอกว่าน้ำบริสุทธิ์ก็ควรใช้คำว่า pure water ครับ
4: มันยากตรงที่คือมันเป็นอะไรที่เราต้องพยายามแบบให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกค่ะถ้าเราพูดผิดไปมันก็จะทำให้แบบเขาเข้าใจผิดไปตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามแบบพูดให้มันดีอะไรเงี้ย The Northern Thai House we will make the kitchen and the part of the bedroom
5: separate
4: yeah
6: sure this is the kitchen
4: yeah this is the kitchen room and this is the old thing that used to cooking the real thing and this is the tool that used to work yeah for example this is used for catch the fish
5: okay
4: yeah ทักษะที่พัฒนาขึ้นมาภาษาท่าพัฒนาคือมันพัฒนาไหมมันก็ได้ใช้ให้มันชินขึ้นนะคะแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าน่าจะสื่อสารโอเคขึ้นอย่างนี้ค่ะ okay if we are finished soWe will go to see another region's Thai house. Okay, so let's go.
7: ต่อไปก็เป็นคิวของผมที่ต้องพรีเซนต์เรื่องของบ้านภาคอีสานนะครับ
8: Welcome to Thai Northeast house. Are you ready to go upstairs?
9: No.
10: Yes.
9: Oh yes.
8: Okay. Don't forget to take your shoes off.
9: Yes, sir.
3: Okay.
8: This is a bedroom.
5: There are drums.
3: Yeah, drums.
5: Yes,
8: they
5: have
8: one kind of music. We use the drums.
6: Can you show us?
8: Yes, I can.
0: หลังจากที่ลูกทัวร์ถามน้องเปรมว่า Can you show us? น้องเปรมรีบตอบกลับว่า Yes, I can. แสดงถึงความมั่นใจว่าน้องเปรมทำได้แน่นอนนั่นเอง

0: ม่แต่ถ้าตีแล้วเป็นเพลงฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ตีจะดีกว่าไหมครับน้องเปรม
1: What's this used for?
2: For filling with sticky rice.
1: Only sticky rice or every type of rice?
2: Almost sticky rice.
1: Sticky.
3: And then
2: we heat it.
3: Okay.
4: Why do you put sticky rice in inside it?
2: Because they can keep warm.
4: Oh, really?
5: What is this?
2: A pot, a kind of pot.
5: No, I mean this one.
3: This is for cooking for sticky rice.
2: For touching.
5: Really?
2: For touching and
1: touching.
2: Pull it up.
1: You only touch and pull it up.
2: Protect from the hot side. If you touch this, it will be hot.
1: Oh. Mm-hmm.
3: Good explain.
1: Yeah, good.
2: Thank you.
5: Yeah. Yeah. What is this pool used for?
2: Used for Songkran Day.
1: Oh. Okay.
2: The traditional.
1: Can you explain us about it?
2: We are using for watering the old people.
1: Oh, really?
2: From head.
1: Why do you do that?
2: I don't know. It's rather traditional.
0: It's a traditional. มันเป็นประเพณีดั้งเดิมแต่ที่จริงแล้ว traditional เป็น adjective นะครับที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า tradition ครับ
6: ตอนที่อธิบายศัพท์ภาคอีสานบ้านภาคอีสานก็บางศัพท์มันยากอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์นะตอนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ
2: ่ Everyone this rice storage
1: their house to be stored
2: storing a rice
4: inside
1: only rice
2: only rice
1: alright
2: there is no stair okay do you know why because they afraid of thief so they have to bring the stair by from their home
1: really every time they want rice
2: yes
1: so I've noticed the Thai house is there on the pillar why
2: Oh, because this space can use for many purpose.
1: But why not build a room downstairs?
2: The wind is really slow. It can flow. The atmosphere is really good. So we don't have to make a room and air condition.
1: All right.
7: ตอนนี้ก็มาถึงเช้าเช่นแล้วภาคใต้นะฮะ
8: ใช่
7: ครับผมกับน้อง
9: ฮาร์ดครับ
7: ฮอต
8: ฮาร์ด
7: พร้อม
9: ลูกพร้อมแล้วครับ Hey let's go follow me
10: the first I will tell you about the weather in Phuk in southern part of Thailand the southern part of Thailand is have two seasons this one is the summer and the second is rainy season it have high ceiling the roof is more slope that's because of the rainy season is when the rainy fall It's a heavy rain. If it has more slope, the rain will fall down easily. This is a living room. Want to play or do something, you use this room. And this is the mat.
11: What is
10: this? Mat. Yes.
11: Okay.
10: This is mat. It's in here. And to sit, to talk about your life or something.
11: Conversation.
10: Yes. You can sleep if you want. Okay, let's go to the outside.
0: และแล้วก็มาถึงบ้านท้ายภาคกลางที่ไกด์เด็กทั้ง3คนต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่แป้งให้ข้อมูลกับลูกทัวร์ของเราไปตามลุ้นเอาใจช่วยน้องๆกันต่อเลยครับ
12: Okay, do you feel good? Yeah, because the Thai region house has a lot of
2: circulation
12: to make the wind flow easy. Yeah, so you will feel good, feel comfortable. So let's see the bedrooms of the Thai house, center region's house. มันจะมีตรงที่ต้องพูดภาคกลางให้พี่แป้งนะคะอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเราก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างงี้พึ่งพากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็โอเคค่ะเพราะว่าได้ทําด้วยกัน So this is a bedroom and this is a cradle Yeah this is a cradle is for infants or baby Yeah and this is a ปลาตะเพียน the symbol of Thai region
7: เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มานั่งเป็นกลุ่มรวมกันลานอเนกประสงค์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะมาร่วมทำกิจกรรมสุดท้ายคือ
6: สาร
12: หมวก
8: สาร
12: หมวก
8: ภาษาอังกฤษ
12: เรียกว่าอะไร
6: weaving
12: a hat
8: a hatch

0: าเลมเชคนะคุณยาย
1: ยังไงครับยังไงฮะ
2: ขั้นตอนแรกนะต้องเอาไม้มาทำให้เป็นโครงอย่างเงี้ย
1: คร
2: ับ แล้วใบลานมาเย็บติดลูก
3: โอเค first step she use a bamboo to make this and then she will
1: ใบลาน
3: she will use this call ใบลาน
1: ใบลาน
4: kind of
3: palm leaf
1: สารยังไงครับอธิบายการสารนิดนึงครับ
2: นี่ไงสารเย็บคือชิ้นละชิ้นเน
3: ี่
2: ย
3: เย็บ
2: ใบลานมาตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆนะ
3: next step we will use the ใบลานใบลาน
4: kind of palm leaf
3: kind of palm leaf ใบลาน I will call ใบลาน and put it overlap a little bit overlap and then ใช่ไหมคะแบบนี้
5: like it
3: and then
5: ให
3: ้
5: เ
3: ข
5: าด
6: ู
5: หน่อย
3: เย็บ
6: มันเป็นคำกริยาภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า stitch หรือ sew ครับน้องตุ้ง
3: and stitch it together
5: คุณยายครับคือข้างหลังเนี้ยนี่คืออะไรครับ
2: เรียกลัง
3: ลังงอก
2: จากผิวไม้ไผ่
5: เวลาเราทานเสลต์ใช่ไหมครับเราต้องฟังก่อนว่าเราเนี้ยได้รับอะไรมาเราต้องรู้ก่อนว่าเรารับรู้อะไรแล้วเราค่อยแปลอีกทีนึงค่อยทรานสเลทอีกทีนึงมันค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับง่ายนะแต่มันก็ไม่ยากมากนะครับถ้าเราแบบเรากล้าที่จะพูดออกไปอะครับ this is we call langob yes langob is made from bamboo skin yes and we make it because of it will fit your head if it's notIt will not fit. Just like this, it will fit your head.
2: You ได้นะกดลงไปได้เลยล
5: ูก You can push it.
0: Yeah. นายอยากบอกอะไรเขาไหมคะ
5: แบบความรู้สึกก็ได้
1: ไหม
5: คือ do you
3: understand?
1: ยังครับ
2: you understand?
0: คุณเขาอยาก
1: เห็นแล้วถ้ายายกล้า
7: much better than you guys.
1: คุณแกยายยังพูดได้เลย
0: เยี่ยมมาก
1: โอเคนะครับ
2: จำไว้บ้างนะ
1: จำไว้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณยายนะคุณยายสะอิ้งนะครับที่มาช่วยทำให้เราได้รู้ว่าวิธีการทำหมวกเป็นยังไงแล้วก็ได้อธิบายให้ฝรั่งได้รับรู้ด้วยนะครับเอาน้ำขอบคุณหน่อยสอนฝรั่งหน่อยได้ไหม
5: ขอบคุณครับ this the man yes for the woman is ขอบคุณค่ะ
1: I will 1 2 3ขอบคุณครับหลังจากที่เราส่งยายซิ่งเรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคงต้องถามน้องๆก่อนนะ
0: สำหรับทริปนี้เด็กๆเป็นไงบ้างคะลูก
3: สนุกมากสนุกไหม
5: สนุกมาก
0: ได้อะไรบ้างแบบว่าเยอะแยะไหมลูก
3: ค่ะก็ได้ทั้งแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกทัวร์กับเพื่อนไกด์ด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ภาษามากขึ้นอะไรอย่างนี
1: ้
3: ค่ะ
1: มาไปมาครับ
4: สำหรับทริปนี้ก็ได้สนิทกับลูกทัวร์ครับได้ใช้ภาษาที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วเก็บมานานแล้ว
1: เก็บออมไว้ตั้งแต่ประถมหนึ่งนะแล้วก็เพิ่งมาใช้ช่วงนี้แหละ
4: ก็ได้พัฒนาจากเมื่อก่อนพูดห่วยมาก
1: ตอนนี้นะครับ
0: ดีขึ้นไหม
4: ก็ดีขึ้น
0: นิดนิดก็ดีขึ้น
5: อยากบอกว่าสนุกมากๆเลยลูกทัวร์แบบเฟรนลี่มากๆก็รู้สึกประทับใจครับก็เพื่อนๆกันเองก็สนุกด้วยกันครับบางทีเราก็คุยเล่นกันยามว่างอะไรอย่างนี้ก็สนิทกันเร็ว
1: ส่วนลูกทัวร์จะรู้สึกยังไงกับน้องๆบ้างนะครับครูลิดดี้เก๋ๆครับลองถามพวกเขาดูครับ
8: How do you feel about the trip?
9: I'm very happy about the tour and also very happy to get to know you and because I'm also about your English level I thought actually it's not that good but you're really really great you did a great jobAnd I really learned a lot about Thai culture. I was very fulfilled in the only 2 days. It felt like 1 week together, like this.
3: Oh.
1: Thank you, Pat. Thank you.
9: แต่ว่าก็คือว่าคือพี่ก็พูดภาษาไทยได้อะค่ะ
3: ฮ่าเซอร์ไพรส์มากตอนแรกหนูแล้วแบบเงิบอะแบบถ้าจะแบบเก่งขนาดนี้อะไรเงี้ยคือแบบพูดภาษาไทยแบบเก่งตอนแรกแบบพอพูดมาแบบพี่แพทพูดปุ๊บแบบเป็นพี่เป็นน้องอ่ะแบบพูดแบบแทนสรรพนามตัวเองเลิศมากคือเก่งมากพูดภาษาไทยเก่งมากก็ไม่รู้มาก่อนเลย
9: อยู่ประเทศไทยมานานหลายปีอะค่ะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยอะค่ะ
3: โอ้โหอ่ะ
1: าปากค้างเลยยังไงเนี่ย
5: ช็อกเลย
1: ยังไงเนี่ย
7: ก็พี่เป็นลึก

0: เส้นไข่ด้วยนะคะค
1: ือ
0: ว่า
1: อะไรอ่ะ
2: สตันไป3วีอ่ะคือแบบที่พูดอะไรเกี่ยวกับเขาเขารู้เรื่องหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบเออเนาะ
3: ที่เราแบบงุ้งงิ้งแซวกันไปแซวกันมาจะพูดอะไรรู้หมดเลยนี่อย่างเงี้ย
4: ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคร
5: ับ ก็ดีค่ะได้ค่ะ
3: เช็คเล่ม
5: โอ้ยสู้ๆนะคะ
3: สู้ๆนะ
6: คะ Yeah I'm in Thailand actually since almost 5 years actually I'm an actor and for all the trouble actually I have to excuse but it wasEverything made up, so to make it a little tough for you guys. Oh. But I have to say, you handled it good. So when you're dealing sometimes with other cultures, you have to understand it's not like an easy way that you say, you want to change the room? Oh, okay, you're no problem. Sometimes you get big trouble and then you have to see how you manage this. Uh-huh. So, and this is actually, yeah, you're doing well.
5: So you can speak.Thai?
6: Yeah, I speak a little bit, so I
3: can... Show them.
6: Okay, my, when I go shopping, I always ask, Lot Noi Dai Mai?
7: I think they handled all situation very, very, very well. I agree with them. Uh-huh. I know for them it's hard to handle a group of tourists. Uh-huh. Sometimes they're a little bit shy, but D-Mac.
3: D-Mac!
8: Okay,
9: I stay since 3.5 years in Thailand. And complete my diet. Wow! Wow! Menu. You did a great job. No, we really like you. You did a great job. And I hope you're not angry at us about this. Okay.
10: Don't be angry.
9: Don't be angry. Okay. And I hope you see us again.Thank you very much.
3: Thank you.
9: ขอบคุณมาก
3: ๆและคุณธัญญาล่ะครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
11: คุณธัญญาพูดภาษาไทยได้
3: และคุณธัญญาพูดภาษาไทยชัดมาก
11: ก็ดิฉันอยู่ที่เมืองไทย18ปีแล้วใช่ใช่ค่ะ
12: ยังไม่เกิด
11: ใช่ไหมก็ดิฉันเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นนักแสดงด้วยอาจจะเห็นในทีวีด้วยก็ดิฉันอยากจะบอกก็ทุกคนน่ารักมากเหมือนกับเพื่อนกันใช่ขอโทษค่ะที่ดิฉันไม่ได้บอกที่พูดภาษาไทยก็ขอบคุณมากค่ะทุกคน
3: ขอบคุณค่ะ
13: ต้องถามว่าหลังอยู่ไทยกี่ปีแล้วกี่ถ
3: าม
13: เลย How long do you stay in Thailand?
14: 6 weeks
13: So not anywhere near Thailand So
14: Okay, bear with me, I try ดิฉันพูดภาษาไทยนิดหน่อยได้ค่ะ Your English is very good, fantastic, very high level Actually, I'm an English teacher I think you're very good and you don't need to be shy, you don't need to feel nervous or self-conscious because actually your level is very good and we understood everything and we learnt a lot. I learnt a lot about Thai history because I've only been here for 6 weeks so it's very interesting for me and you did a very good job, very, very good job.
3: Thank you, Ruth. Thank you very much.และนี่ก็คือความรู้สึกนะครับของทั้งลูกทัวร์ที่เป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปแต่ก็พูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็น้องๆ นะครับที่พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายให้กับลูกทัวร์ซึ่งไม่รู้เลยว่าเข้าใจภาษาไทยหมดเลยนะฮะนี่คือทริปแรกนะฮะยังเหลืออีกหลายทริปเพื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเราส่วนทริปต่อไปจะ challenge หรือว่าจะท้าทายน้องๆมากแค่ไหนต้องติดตามครับต้องติดตามเอาละครับวันนี้คงจะจบด้วยบรรยากาศวันนี้ค่ำมืดพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็จะจบด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ
15: มาปิดภารกิจทัวร์ไม่กลัวฝรั่งทริปแรกไกด์เด็กของเราก็เจอความประทับใจที่ซ่อนอยู่ในความเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากลูกทัวร์ชาวยุโรปกันไปแบบเรียกว่าอาปากหวอนั่งหงกันไปเลยครับแม่ก็บางรายลูกทัวร์ของเรานั้นอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไกด์เด็กของเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำบางรายถึงกับว่าวภาษาอีสานได้ด้วยแน่เรียกว่าลูกทัวร์กลุ่มนี้ฟังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของ

0: จะต้องเจอจะเป็นยังไงมาติดตามชมให้กำลังใจไกด์เด็กได้ในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับช่วงแรปอัพ
1: หนูเพิ่งคิดว่าหนูมีปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดคะลูก
2: บางครั้งมันคิดคำไม่ออกเลยต้องแบบใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ย
1: ใช้เวลาเยอะจนหนูใช้ผิดบางทีเช่นหนูบอก it is used to cooking
2: the old thing that used to cooking
1: ที่จริงเนี่ย to ถูกไหมลูกไม่ถูกต้องเป็น is used for ใช้สำหรับอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยหลังหนูจำไว้เลยหลังเพพโพผู้ตามผู้ขาดหลังเพพโพ
2: หลังเพพโพ
1: เติม ing
2: เติม ing
1: ดีมากค่ะหลังเพพโพต้องเติม ing แต่หนูเติม verb infinitive ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหมคะเป็นสิ่งที่หนูควรต้องปรับปรุงก็คือนิดหนึ่งเช่นหนูจำได้ปะหนูบอกว่า I will tell you บางทีหนูพูดเร็วๆไงแล้วอุ๊ยสมองเราคิดไปนู่นแล้ว I will tell you ซึ่งหนูคิดว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกลูก
3: ผิดครับ the firstI will tell you about the weather in Phuk in southern part of Thailand.
1: ต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงเหรอ
3: I will tell you.
1: ถูกต้องค่ะนะเด็กๆทางบ้านก็ต้องจำไว้ด้วยนะว่า I will นะต้องบอก verb infinitive นั่นเองค่ะฝรั่งชมมากฝรั่งชมบอกคือตกใจอุ๊ยหนูเป็นเด็กเล็กมากนะหนูรู้จักคำว่า atmosphere ซึ่งหนูใช้ตรงกับ context ลูก context คืออะไรคะลูกหนูทราบไหม context
4: เหตุการณ์
1: เหตุการณ์ใช่คือคำบริบทค่ะ
5: thewind is very flow it can flow the atmosphere is very good so we don't have to make a room and air condition
1: หนูใช้คำว่า atmosphere เป็นการที่ถูกต้องบางคนใช้อุ๊ย environment ก็ได้แต่ว่าคำว่า atmosphere เนี่ยมันถูกต้องกับสิ่งที่หนูบรรยายค่ะ
6: จะเก่งภาษาอังกฤษให้ดีเราต้องใช้มันบ่อยๆสัมผัสกับมันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
7: คืออีกไม่นานเราก็จะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนทีนี้ก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราต้องใช้สื่อสารกันทั้งหมดเพราะงั้นการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะต่อสื่อสารกับคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศเราได
8: ้พายคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับแพมมากค่ะเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็ต้องพึ่งพาภาษาค่ะภาษาเป็นภาษาสากลเพราะว่าเดี๋ยวเข้าอาเซียนแล้วก็จะมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเราทอม
9: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาหลักของโลกอะครับก็ต้องใช้ติดต่อสื่อสารถ้าสมมติเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าครับก็จะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็สามารถที่จะมีทางเลือกอาชีพมากกว่า
10: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน้องแอมเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่2แล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ในซีซั่นของการโยคะเบิร์นนะคะจะไม่ใช่โยคะธรรมดาเพราะว่าเราจะได้ทั้งยืดเหยียดไปด้วยแล้วก็ได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะเป็นการที่ช่วงล่างของเรานะคะหรือ lower body ใช้ขากันนิดนึงนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มอัพกันก่อนจากนั่งก่อนค่ะเราจะเริ่มจากการนั่งสมาธิก่อนค่ะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยอยากจะให้เราอ่ะมีสมาธิอยู่กับร่างกายของตัวเองก่อนที่เราจะเริ่มการออกกำลังกายทุกครั้งนะคะอ่ะเราจะเริ่มจากการนั่งขาไม่ซ้อนทับกันนะคะจะเป็นขาด้านไหนอยู่ด้านในด้านนอกได้หมดเลยนะคะแล้วเรานั่งยืดหลังของเราให้ยาวๆนะคะแล้วผ่อนคลายข้อบ่าไหล่ของเราแล้วเอามือทั้งสองข้างนะคะวางไว้บนหัวเข่าของเราทั้งสองข้างแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะให้เรากลับมามีสมาธิอยู่กับลมหายใจของเราสักครู่หนึ่งนะคะลองปรับลมหายใจของเราดูค่ะหายใจเข้าให้ลมหายใจของเราลึกเข้าไปถึงท้องของเราเลยให้ท้องของเราค่อยๆขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องของเรายุบลงแฟบลงหายใจเข้าให้ท้องพองขึ้นอกขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องยุบลงแฟบลงอยู่กับลมหายใจของเราสักครู่หนึ่งนะคะพยายามปรับให้ลมหายใจของเราลึกและยาวขึ้นเยี่ยมมากค่ะหลังจากนั้นเราค่อยๆลืมตาขึ้นได้ค่ะเอาละค่ะเราจะมาวอร์มช่วงคอของเรากันนิดนึงนะคะทีนี้เราจะหมุนคอไปทางขวาค่ะกว้างๆนะคะสัก3รอบ1 2 3แล้วหมุนกลับด้านอีก3รอบค่ะ1 2สามโอเคหลังจากนั้นค่ะเรามายืดเหยียดคอของเรานิดนึงค่ะเอามือซ้ายของเราเนี่ยนะคะควายหลังไว้ค่ะส่วนมือขวาของเราจับที่ศีรษะด้านข้างนะคะแล้วออกแรงกดเบาๆค่ะยืดต้นคอด้านข้างของเรานะคะบางคนจะรู้สึกตึงมากเลยนะคะช่วงนี้นะคะถ้าเกิดใครที่ต้องนั่งทำงานอยู่ที่บ้านหรือแม้แต่การก้มดูมือถือบ่อยๆนะคะสามารถยืดได้บ่อยๆเลยหายใจออกผ่อนคลายและสลับข้างกันค่ะเอามือขวาค่ะควายหลังไว้ค่ะแล้วใช้มือซ้ายกดศีรษะด้านข้างของเราเบาๆค้างไว้สักครู่หายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะทีนี้มาที่ลำตัวของเรากันบ้างนะคะหายใจเข้าค่ะยกแขนขวาขึ้นมือซ้ายวางที่พื้นหายใจออกค่ะเราโค้งลำตัวไปทางซ้ายพยายามเปิดอกของเราขึ้นหาเพดานนะคะอกเราจะไม่คว่ำลงแบบนี้นะคะเปิดอกขึ้นแต่ให้สะโพกด้านขวาของเราอยู่ติดพื้นเอาไว้3 2 1หายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาสลับข้างค่ะมือขวาวางที่พื้นแล้วแขนซ้ายเหยียดขึ้นหาเพดานจากนั้นโค้งตัวไปทางขวาไต่มือขวาออกไปให้ไกลขึ้นวางศอกได้วางได้เลยนะคะแต่วางไม่ถึงไม่เป็นไรให้ข้อสะโพกของเราติดพื้นเอาไว้ก่อนค้างไว้อีก3 2 1หายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นไปหาเพดานค่ะหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกเราพับลำตัวของเรามาด้านหน้าค่อยๆไต่มือออกไปด้านหน้าแล้วพับลำตัวลงบางคนอาจจะตึงมากอยู่ได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องฝืนร่างกายนะคะการวอร์มอัพคือการที่เราเตรียมกล้ามเนื้อเพื่อที่จะให้เราได้ใช้งานกล้ามเนื้อได้ถูกวิธีนะคะโอเคหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้นะคะมาเป็นข้อสะโพกกันบ้างนะคะเอาเท้าประกบกันค่ะเป็นบัตเตอร์ฟลายโพสนะคะแล้วเอามือของเราเนี่ยจับไปที่ข้อเท้าของเราหายใจเข้าเราจะพับเข่าเข้ามาใกล้กันหายใจออกเราจะกางเข่าออกหายใจเข้าหายใจออกไปช้าๆได้หายใจเข้าหายใจออก ถอยสัก2ทีนะคะหายใจเข้าคลายข้อสะโพกหายใจออกขออีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าแล้วหายใจออกโอเคค่ะเราไปต่อกันที่ Cat and Cow นะคะอ่ะมาน้องแอมโชว์ท่านิดหนึ่ง Cat and Cow ค่ะให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะแล้วให้หัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกโอเคอ่ะเริ่มจากทิ้งท้องลงที่พื้นก่งหลังเก็บก้นสุกสะดือหายใจออกหายใจเข้าค่ะแอนก้นขึ้นเงยหน้าขึ้นเปิดอกขึ้นหายใจออกโก่งหลังค่ะคึบสูบสะดือเข้าไปลึกๆเลยค่ะแล้วเก็บก้นเข้าไปด้านในดีค่ะหายใจเข้าค่ะทิ้งท้องลงค่ะเปิดอกขึ้นเงยหน้าขึ้นดีขออีก2รอบค่ะหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นสูบสะดือคลายแนวกระดูกสันหลังของเราทั้งหมดและหายใจเข้าทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นโอเคเยี่ยมมากค่ะอ่านนำหลังกลับมาอยู่ตรงกลางค่ะมาจากนั้นนะคะมาที่ช่วงอกกันบ้างนะคะทีนี้เราจะเอามือของเราเนี่ยแตะไปที่หลังใบหูค่ะข้างขวาหายใจเข้าเราจะเปิดข้อศอกขึ้นเปิดลำตัวขึ้นด้วยค่ะหายใจออกเราจะเอาข้อศอกของเราเนี่ยไปแตะที่ข้อมือฝั่งตรงข้ามถูกต้องหายใจเข้าค่ะเปิดศอกขึ้นหาเพดานหายใจออกนำข้อศอกมาแตะข้อมือฝั่งตรงข้ามเยี่ยมมากค่ะขออีก3ทีค่ะหายใจเข้าหายใจออกดีค่ะพยายามให้ข้อสะโพกของเราอยู่ที่เดิมนะคะขออีก2ทีค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกรอบเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกสลับข้างเยี่ยมมากค่ะตัวอยู่นิ่งไว้นะคะมีแค่ช่วงอกของเราที่เปิดขึ้นมาค่ะหายใจเข้าเปิดอกขึ้นถูกต้องหายใจออกนำข้อศอกมาแตะข้อมือฝั่งตรงข้ามดีค่ะขออีก4ครั้งค่ะหายใจเข้าเปิดอกขึ้นหายใจออกดีค่ะขออีก3ครั้งหายใจเข้ายืดอกเยอะๆเลยค่ะหายใจออกเอาข้อศอกมาแตะข้อมือเยี่ยมมากขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าแล้วหายใจออกโอเคค่ะทีนี้วางมือทั้งสองข้างกลับมาตรงกลางแล้วน้องแอมถอยสะโพกของเรานั่งทับส้นเท้าอยู่ในชายโพสค่ะเดินมือไปด้านหน้าแล้วพับลำตัวลงคนทางบ้านทำตามได้นะคะท่านี้เราช่วยคลายหลังล่างของเรานะคะพยายามกดให้สะโพกของเราเนี่ยทับไปที่ส้นเท้าแล้วเหยียดแขนออกไปด้านหน้าให้ไกลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะค้างไว้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะเอาละค่ะพร้อมแล้วนะเอาละเดี๋ยวเราไปเวิร์กเอาท์กันวันนี้นะคะท่าแรกนะคะจะเป็นท่า downward facing dog to plank นะคะเราจะเริ่มจาก downward dog เหมือนในโยคะเลยค่ะให้ตัวเรา imagine ว่าตัวเราเป็นสามเหลี่ยมนะคะถ้าเกิดว่าใครขาตึงนะคะไม่สามารถที่จะกดส้นเท้าลงไปหาที่พื้นได้เนี่ยให้ลอยส้นเท้าขึ้นแล้วค่อยๆดันอกไปหาหน้าขาด้านหลังแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเราจะโยกตัวมาด้านหน้าเป็น high plank แบบนี้ใช่แล้วดันสะโพกกลับไปเป็น downward facing dogแล้วโยกหัวไหล่กลับมาเป็น high plank สังเกตให้หัวไหล่กับข้อมืออยู่ในแนวเดียวกันถูกต้องค่ะหายใจเข้าเราดันสะโพกขึ้นหาเพดานหายใจออกเราโยกหัวไหล่กลับมาเป็น high plank ดีมากค่ะหายใจเข้าหายใจออกลองทำตามไปพร้อมๆกันนะคะหายใจเข้าหายใจออกขออีก5ครั้งนะคะพยายามเกรงท้องของเราให้นิ่งๆไว้หายใจเข้าหายใจออก6ขออีก4ครั้งค่ะหายใจเข้าดันสะโพกกลับไปหายใจออก7อีก3ครั้งเท่านั้นค่ะ8ขออีก2ครั้ง9อีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออก10โอเคค่อยๆวางเข่าลง เยี่ยมมากท่าแรกผ่านไปแล้วนะคะท่าที่2ของวันนี้นะคะจะเป็นท่าซูโม่สควอทค่ะอ่ะเราจะยืนขึ้นนะคะแล้วเราจะเปิดปลายเท้าของเราเนี่ยค่ะขาเรากว้างกว่าช่วงสะโพกของเรานิดนึงแล้วเปิดปลายเท้าของเราประมาณ45องศาเฉียงออกไปด้านนอกเนาะทีนี้เราจะเอามือประสานกันไว้ด้านหน้าก็ได้นะคะเรายืดอกไว้นะคะเกรงท้องไว้ค่ะหายใจเข้าหายใจออกเราค่อยๆดับสะโพกลงมาใช่แล้วยกลำตัวขึ้นถูกต้องเป็นท่าสูง

0: สควอตขอ10ทีค่ะมาลงแล้วขึ้นดีมากค่ะพยายามดิ่งสะโพกของเราลงไปตรงๆเข่าของเราจะเปิดออกไปด้านข้างดีค่ะลงแล้วขึ้น3ลงค่ะแล้วขึ้น4 5ออกแรงเต็มๆฝ่าเท้าของเรานะคะกระจายน้ำหนักให้เต็มฝ่าเท้าแล้วดันตัวขึ้นมา7ขออีก3ทีค่ะ8พยายามให้เข่าของเราเฉียงไปในแนวเดียวกันกับปลายนิ้วเท้านะคะ9อีกรอบเดียวค่ะ10โอเคเยี่ยมมากค่ะน้องแอมไปต่อนะไหวไหมโอเคอะท่าต่อไปนะคะจะเป็นการใช้ขาข้างเดียวนะคะเราจะถอยเท้าข้างหนึ่งไว้ด้านหลังใช่แล้วเปิดปลายเท้าส้นเท้าด้านหลังไว้นะคะเอามือจับเอวไว้ค่ะแล้วเราจะย่อลงตรงๆค่ะแล้วถีบลำตัวกลับขึ้นมาใช่1ดีค่ะค่อยๆลงแล้วขึ้น2ค่อยๆลง3พยายามอย่าให้เข่ามันทิ่มไปด้านหน้ามากเกินไปนะคะไม่งั้นน้ำหนักมันจะไปโหลดลงอยู่ที่หัวเข่านะคะขออีก2ครั้งค่ะ4ขออีกครั้งเดียว5โอเคสลับข้างถอยเท้าข้างหนึ่งไว้ด้านหลังแล้วเปิดส้นเท้าให้กว้างๆไว้สูงๆไว้นะคะถ่ายน้ำหนักมาที่ขาด้านหน้าของเรากระจายน้ำหนักให้เต็มๆฝ่าเท้าแล้วเริ่มค่ะปะย่อลงแล้วดันขึ้น1ย่อลงค่ะแล้วดันตัวขึ้น2ขออีก3ที3อีก2ที4อีกครั้งเดียวค่ะ5โอเคเยี่ยมมากวันนี้จะใช้แรงงานขาเยอะนิดหนึ่งท่าสุดท้ายนะคะจะเป็นท่าเดดลิฟต์นะคะแต่เราจะเป็นเดดลิฟต์แบบไม่มีน้ำหนักเราจะเป็นการฝึกการพับข้อสะโพกไปด้านหลังนะคะท่านี้เราจะเริ่มจากยืนตัวตรงก่อนนะคะเราเอามือของเราเนี่ยวางไว้ที่หน้าขาของเราทั้งสองข้างพยายามยืดอกกดไหล่ไว้นะคะหลังจากนั้นเราพับสะโพกค่ะเหมือนเราจะเอาก้นไปแตะหลังห้องแล้วยืดอกไว้ระหว่างเดียวกันมือของเราเนี่ยให้เลียดขาลงมาถึงครึ่งแข้งใช่แล้วยืนขึ้นหายใจออกนี่ค่ะคอร์ส10ครั้งค่ะค่อยๆเลียดมือลงไปพับสะโพกไปด้านหลังแล้วดึงตัวขึ้น2ดีค่ะเลียดขาลงไปแล้วดึงตัวขึ้น3ดีค่ะทำไปเรื่อยๆ4เกรงท้องไว้พับตัวไปด้านหลังแล้วยกตัวขึ้น5ขออีก5ครั้งค่ะ6เราจะรู้สึกตึงๆต้นขาด้านหลังนิดนึง7เกรงท้องไว้นะคะยืดอกไว้ค่ะ8ขออีก2ครั้งค่ะ9ขออีกครั้งเดียว10โอเคค่ะพักกันสักครู่หนึ่งเป็นไงบ้างคะ
1: วันนี้นะคะโอเคค่ะ
0: โอเคนะ
1: แล้วก็ดูว่าทางว่าน่าจะทำตามได้สบายไหม
0: ทำตามได้เนาะใช่ค่ะแพทย์ก็คิดว่าทุกคนน่าจะทำตามได้ใช่ต้องลองดูดีๆนะคะสิ่งที่สำคัญคือการกระจายน้ำหนักให้เต็มๆฝ่าเท้าเวลาที่เราทำท่ายืนนะคะบางทีเนี่ยเราถ้าเราไม่ได้สังเกตเนี่ยน้ำหนักของเราเนี่ยอาจจะไปลงที่ฝ่าเท้าด้านนอกซึ่งมันอาจจะทำให้เราแบบตัวเซล้มไปได้นะคะเพราะฉะนั้นลองกระจายน้ำหนักให้เต็มๆฝ่าเท้าโดยเฉพาะขอบเท้าของเรานะคะโอเคเรามาเริ่มกลับไปที่ท่า downward facing dog to plank กันนะคะ10ครั้งนะคะอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าใครขาตึงงอเข่าช่วยได้แต่เมื่อกี้เห็นแล้วน้องแอมสบายมากค่ะยืดเหยียดดีมากเลย
1: แต่ว่าโดนมากเลยค่ะ
0: โดนมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาคนเราที่นั่งนานๆช่วงขาด้านหลังเราจะตึงมากแล้วมันจะทำให้ปวดหลังด้วยนะถ้าเราได้ยืดเหยียดบ่อยๆเนี่ยนะคะมันจะทำให้ดีขึ้นปัด เราเริ่มจากหมักเป็นแพลงกันนะคะเป็นไฮแพลงก่อนนะโอเคหลังจากนั้นดันสะโพกขึ้นหาเพดานแล้วโยกตัวมาเป็นไฮแพลง1หายใจเข้าหายใจออก2หายใจเข้าหายใจออก3 4กดฝ่ามือแน่นๆ นะคะ5อย่าลืมเกรงท้องไว้6ก้นเราจะไม่ต่ำลงนะคะ7อีก3ครั้งค่ะ8หายใจเข้าหายใจออก9อีกครั้งเดียว10โอเควางข่าวลงค่ะไปกันต่อค่ะที่ท่าซูโม่สควอทนะคะอ่ะเราขึ้นมายืนนะคะกางขากว้างกว่าช่วงสะโพกของเราเล็กน้อยใช่ปลายเท้าเฉียงออก15องศาประสานมือไว้ด้านหน้ายืดอกขึ้นค่ะแล้วค่อยๆจับสะโพกลงค่ะใช่แล้วดันขึ้นค่ะ1ดีค่ะพยายามให้สะโพกของเราลงตรงๆเข่ากลางออกด้านข้างแล้วดันตัวขึ้น2ดีค่ะเกรงท้องไว้ยืดอกไว้นะคะ3นี่เกรงท้อง4ดีมากค่ะทำไปพร้อมๆกันนะ5ขออีก5ครั้งค่ะ6เกรงท้องไว้ค่ะ7 8เข่าชี้ไปในแนวเดียวกับปลายนิ้วเท้า9อีกครั้งเดียว10โอเคเยี่ยมมากอ่ะไปต่อค่ะที่หลังนะคะขาขวาอยู่ด้านหน้าก่อนนะขาซ้ายอยู่ด้านหลังเปิดส้นเท้าซ้ายขึ้นสูงๆนะคะเอาละทีนี้มือจับเอวไว้ค่ะขอแค่5ข้างละ5ทีเท่านั้นเองหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะโอเคเริ่มค่อยๆย่อนเข่าลงที่พื้นแล้วดันตัวขึ้น1หายใจไว้2 3ขออีก2ทีค่ะ4อย่าให้เข่าทิ่มไปข้างหน้าเยอะเกินไปนะ5โอเคสลับข้างมาเตรียมตัวค่ะมาเริ่ม1 2ยืดอกยาวๆไว้นะคะ3หลังไม่ค่อมนะ4 5โอเคและท่าสุดท้ายเดดลิฟต์กันค่ะเอามือแตะที่หน้าขาไว้ยืดอกของเราไว้นะคะแล้วค่อยๆพับสะโพกไปด้านหลังแล้วดึงตัวขึ้นยืนตรง1พับสะโพกลง2เหมือนจะเอาก้นไปแตะหลังห้อง3แต่ยืดอกไว้ค่ะ4 56 7ขออีก3ทีค่ะ8 9อีกครั้งเดียว10โอเคพักกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวอีกรอบเดียวรอบสุดท้าย
1: จะบอกเพื่อนๆทางบ้านว่ามันเป็นท่าง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดโฟกัสผิดจุดเนี่ยเหมือนจะไม่โดนเหมือนจะรู้สึกว่าแบบจะไปโดนตรงอื่นเลย
0: ใช่อ
1: ยากจะให้ทำไปพร้อมๆกันแล้วก็ฟังครูแพรพูดว่าถ้าเกิดทำท่านี้โดนช่วงตรงนี้ก็แสดงว่าเราทำถูกใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะเยี่ยมมากเลยถูกต้องเลยค่ะถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไปใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นช่วยหมดเลยใช่เพราะฉะนั้นนะคะก็โฟกัสดีๆเนาะแล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่าถ้ามันดูเหมือนง่าย
1: ต้องสังเกตตัวเองว่าแบบอุ๊ยตรงนี้เราตึงโอเคแต่ว่าถูกแล้ว
0: ใช่
1: ช่วงแรกอาจจะรู้สึกเจ็บหรือว่าแบบอาจจะปวดตึงๆตรงนี้อาจจะว่าถูกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอาจจะมีความตึงๆเล็กน้อยโอเคป่ะเราพร้อมสำหรับเซตสุดท้ายไหมคะ
1: ค่ะ
0: มาป่ะค่ะเริ่มจากดาวด็อกสู่แพลงมาเริ่มที่ไฮแพลงกันก่อนนะคะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่พอดีนะคะป่ะเริ่มค่ะดันสะโพกไปด้านหลังแล้วยกตัวมาด้านหน้า1หายใจเข้าเพิ่มสปีดกันนิดนึง2

3เกรงท้องไว้ค่ะ4น้ำหนักให้เต็มๆฝ่ามือ5 6กดมือลงพื้นให้แน่นๆ7อีก3ครั้ง8อีก2ครั้งเท่านั้นมา9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคไปกันต่อค่ะที่ซูโม่สควอทมัดกางขากว้างนิดหนึ่งแล้วเปิดปลายเท้าเฉียง45องศานะคะมือประสานกันไว้ด้านหน้าแล้วค่อยๆดรอปสะโพกลงค่ะแล้วยืนขึ้นใช่เกรงท้องไว้2ดีค่ะย่อลงตอนดันขึ้นหายใจออก3 4 5เยี่ยมค่ะ6เปิดอกไว้7ลำตัวเราจะไม่พับมาด้านหน้าเยอะเกินไปนะคะ8 9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคมาไปกันต่อนะที่ท่าล้างนะขาขวาอยู่ด้านหน้าขาซ้ายอยู่ด้านหลังเปิดส้นเท้าด้านหลังไว้นะคะเอามือจับเอวไว้ค่ะป้าเริ่มค่อยๆ ย่อเข่าลงแล้วพุช1 2จังหวะที่เราดันตัวขึ้นหายใจออก3ขออีก2ทีค่ะ4อีกทีเดียว5โอเคสลับข้างท่านี้บางคนอาจจะทรงตัวยากนิดนึงมาเริ่มค่ะค่อยๆ ย่อเข่าลง1 2อย่าลืมหายใจนะ3 4อีกทีเดียวค่ะ5โอเคไปที่ท่าสุดท้ายค่ะเดดลิฟต์ค่ะขากว้างประมาณช่วงสะโพกได้นะคะเอามือแตะหน้าขาไว้ค่ะยืดอกไว้ค่ะหลังจากนั้นพับสะโพกไปด้านหลังแล้วยืนตรง1 2ดีค่ะเยี่ยม3จะรู้สึกตึงๆต้นขาด้านหลังเล็กน้อย4แต่หลังเราจะไม่โค้งลงนะคะเรายืดอกไว้นะ5เกรงท้องไว้ด้วย6อีกนิดเดียว7ยืดอกหลังตรงไว้8อีก2ครั้ง9อีกครั้งเดียว10โอเคเสร็จแล้วรอบสุดท้ายเร่งสปีดเล็กน้อยมีความเหนื่อยนิดนึงนะคะเอาละค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปยืดกันดีกว่าโอเคมาเรามานั่งยืดสบายๆกันนะคะเรายืนกันมาเยอะแล้ววันนี้เนาะโอเคค่ะมาเราเริ่มจากบัตเตอร์ฟลายโพสกันนะคะเอาฝ่าเท้าของเราประกบกันเอาไว้ด้านหน้านะคะมือจับข้อเท้าไว้นะหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกเราพับลำตัวมาด้านหน้าสามารถใช้ข้อศอกของเราเนี่ยนะคะช่วยกดที่ต้นขาด้านข้างของเราได้นะคะแล้วค้างไว้3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เราเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าแล้วเรากระดกปลายเท้าเข้าหาตัวเล็กน้อยหายใจเข้าเราชูแขนทั้งสองข้างขึ้นค่ะหายใจออกเราพับลำตัวมาด้านหน้าถ้าจับถึงปลายเท้าได้จับที่ปลายเท้าแต่ถ้าจับไม่ถึงนะคะจับที่หน้าแข้งก็ได้เหมือนกันแต่พยายามยืดหลังของเราให้ยาวๆไว้ถ้าใครตึงมากไม่ไหวงอเข่าช่วยได้นะคะแต่ยืดหลังของเราให้ยาวๆแล้วพับตัวลงไปค่ะให้หน้าอกใกล้หน้าขาของเราเล็กจีเล็กน้อยนะคะอีก3 2หนึ่งหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เอาขาขวานะคะข้ามขาซ้ายมาแล้วเราเอามือซ้ายกอดเข่าขวาไว้แน่นๆแล้วปิดตัวมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังกอดเข่าไว้แน่นๆจะเป็นการยืดสะโพกของเราด้วยนะคะอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะแล้วสลับข้างกันนะคะเอาขาซ้ายข้ามขาขวามาค่ะแล้วเอามือขวากอดเข่าซ้ายไว้แน่นๆหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกทวิสต์บิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังยืดสะโพกด้านข้างของเรานะคะอีก3

0: 1หายใจออกผ่อนคลายโอเคเสร็จแล้วค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะน้องแอมเหนื่อยไหมคะ
1: เหนื่อยค่ะแต่ว่าถ้าก็เชื่อว่าเพื่อนๆทางบ้านทำตามได้สบายมาก
0: เย่อยากให้ทุกคนนะคะได้ลองฝึกกันดูนะคะไม่ยากเลยนะคะแล้วเราก็จะได้ความแข็งแรงด้วยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Are you ready?
1: Yes.
0: Ah, okay. First of all, let me introduce the new assistant. ขอแนะนำนะผู้ช่วยอาจารย์นะคะอันนี้คนละคนกับพี่ตอนเช้าแล้วโอเคค่ะเชิญแนะนำตัว
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะพี่ชื่อกะหันนะคะเรียกะห
0: ัน กะหันนะ
3: กะหัน
0: นะพี่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะif you are naughty ถ้าเราโซน you will not be given a stickerจะไม่ให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมีแจกอีกค่ะนอกจากสติ๊กเกอร์แล้วแจกอะไรอีกดินสออันนี้ทุกคนสามารถได้นะถ้าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ร่วมมือนะคะในการทำกิจกรรมและแน่นอนค่ะเรามีรางวัลใหญ่อีก6รางวัลได้แก่กล่องดินสอ2รางวัลพวงกุญแจ2รางวัลและ

0: แฟ้มนะคะสีสดใสนี้อีก2รางวัลทั้งหมดเป็น6รางวัลเนื่องจากว่ารางวัลไม่สามารถให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเกมนะคะกิจกรรมให้พวกเราเล่นอีกนั่นแหละเนาะนะคะโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: กิจกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะให้จำนวนอันนี้ป้ายอันนี้นะคะและให้เรายืนเรียงลำดับนะคะมาจัดแถวแถวละ10คนตามลำดับหมายเลข
2: เดี๋ยวให้พี่แจกก่อน
0: ให้พี่แจกก่อนนะคะ

0: ันนี้เป็นหมายเลขนะคะซึ่งเราจะใช้ในการบอกเวลาเรานับ1ถึง60ได้หรือยังสบายมากสบายมากยังจริงเหรอ
1: ได้นิดน
0: ึ
1: ง
0: ได้นิดนึง
1: อ่
0: ะวอร์มอัพวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับนะตามหมายเลขเลยเริ่มจาก1ภาษาอังกฤษว่า
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: 10อันนู้นนั่นแหละ13 14 1418 19
1: 21
0: 20คนสุดท้าย28นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี28คนนะคะอ่ะลองนับต่อไป29ว่าไงคะ20 9 30ฮะ30ถูก30 31 31 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40 40แล้ว40 42 43 44 45 46 มา20ยังไง
2: 20 20
0: ต้องเป็นอะไรคะ46ใช่ไหมอ่ะ47
1: 48 49 50 50 50
0: ไม่ใช่ไฟนะคะ50 นะคะเราก็ได้เรื่องตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมตัวเลขกันเนาะเรานับ1ถึง60ทำไมครูถึงให้นับแค่60ทราบไหม
1: ทำไมครูถึงนับแค่60ไม่ทราบค่ะ
2: ไม่ทราบ
0: ใครเดาได้ไหมทำไมถึงให้นับแค่60ทำไมไม่นับถึง100
1: ทำไม
0: ครูถึงสอนแค่60ใครเดาได้บ้าง
2: เป็นนาท
0: ี
2: ค่ะ
0: เก่งมากใช่แล้วโอเคเอาปากกาก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวดึงสอนแล้วแจกทุกคนนะให้นับ1ถึง60เพราะว่า60นาทีใช่เรากำลังจะเรียนเรื่องเราจะเรียนเรื่องเวลาเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ
1: 1ชั่วโมง
0: 1 14ว่า
1: 14
0: เพราะฉะนั้น14:00ก็คือ1:14ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้6 6
1: 7
0: 7ใช่แล้วนั่นแหละที่ให้นับถึง60เพราะว่าเราจะมาเรียนเรื่องเวลากันนะคะก็เลยมีแค่60เน
2: าะค่ะเดี๋ยวพี่จะบอกกับนิกานะคะก็คือครูนะคะจะ สมมติว่าครูเขียนใช่ไหมครูเขียนเลขฟังค่ะเด็กน้องฟังค่ะถ้าสมมติว่าครูเขียนตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆให้เด็กๆยกมือใครที่ตอบได้ก็คือให้ยกมือถ้าสมมติว่าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัลเข้าใจไหมคะ
1: อ่านว่าอะไร
2: แบบเมื่อกี้ไงคะ
0: ใช่เช่นอย่างเมื่อกี้เขียนอย่างเงี้ย
2: อ่านว่ายังไงคะ
1: ทูดีวัน
0: ใช่
2: เข้าใจแล้วยัง
1: ดีวัน
2: เข้าใจแล้วยังคะโอเคกลับมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะ
0: เดี๋ยวลองดูนะ
1: ทูดี
0: เดี๋ยวช่วยดูนะว่าใครเป็นคนยกมือคนแรกนะคะโอเค
2: จะเขียนแล้วนะคะ
1: ตู้
2: ไปยี่สิ
1: บเอ็กเอ็ก
2: แล้วก็
1: ที่วัน
0: ยังไม่ใช่
2: เอาลงก่อนดูคุณนักหนึ่งถึงสามนะคะ
1: ตู้มาก่อน
2: หนึ่งสอง
1: เอ็ก
2: สามคนนี้ค่ะเอ็ก
1: ซ์สองคนเ
2: ก็บไว้ไหม
1: เอ็กซ์เจ็ดสิบ
0: อ้าวเอ็กซ์เจ็ดสิบวันยังไม่ใช่
2: ใช่แล้วก็เ
0: ช่นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะก่อน
2: หนึ่งสอง
1: อีเลเว่น
2: หนึ่ง
1: เดียว
2: หนึ่งสองสามคนไหนล่ะตั้งที่หูหนึ่งตั้งที่หูก่อนหนึ่งสองยังไม่ตรงเลยสามคนนี้
0: โอเคนะได้ละถ
2: ู
0: กแล้วมิกซ์อันนี้เนาะเดี๋ยวเราเล็กยากเดี๋ยวนิดนึงนะคะอันนี้เลข8ใช่ไหมเราจะออกเสียงว่าเอทซึ่งเหมือนกับคำว่าไข่ซึ่งไม่ใช่ต้องออกเสียงว่าเอทไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะเอทนะเอทไม่ใช่เอกถ้าเอกอันนั้นเอกอีเอกแปลว่าไข่นะคะคนละเสียงกันนะเอทนะคะแล้วก็อีเลเว่นนะเซเว่นอีเลเว่นคำนี้น่าจะคุ้นใช่ไหมคะเซเว่นอีเลเว่นเนาะ
1: เอทอีเลเว่น
0: เดี๋ยวรางวัลมีอีกแค่อันเดียวเองเพราะฉะนั้นคนไหนตอบแล้วได้รางวัลแล้วนะไม่เอาแล้วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหนูได้สองอันใช่ให้คนอื่นบ้างนะ
2: อันนี้ข้าว
1: เมื่อกี้ข้าวเช้า

0: ากเลยโอเคค่ะนะทีนี้รางวัลใหญ่เราหมดไปแล้วอ่ะ2อีก4อันเดี๋ยวไว้เล่นอย่างอื่นอีกนะคะ
1: นะ
0: โอเคนะ
1: ค่ะเราก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ
0: ใหญ่เดี๋ยวก็วอร์มอัพอีกนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะเผื่อบางคนง่วงๆเนาะกินมาง่วงๆนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะเกมต่อไปเราจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้พวกเราทำตามเช่นถ้าบอกว่า stand up ให้ทำอะไร
2: ยืน
0: ยืนใช่ถ้าเกิดบอกว่า sit down
2: น
0: ั่งถ้าบอกว่า turn left
2: ซ้ายขวา
0: ฮะ turn left ด้านซ้ายอยู่ไหน
2: ซ
0: ้ายอยู่ไหนนะคะเชิญให้ถูกถ้าเกิดบอก turn right
2: ซ้าย
0: ขวาต้องขวานะคะอย่างงงนะหมุนสลับกันแล้วงงเอาละเอาอีกทีนึง turn left ด้านไหนคะ
1: turn left ด้านไหนคะ
0: ด้านซ้ายมือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น turn right ขวามือนะคะถ้าเกิดครูบอกว่า sleep ให้ทำอะไร
3: sleep
0: ให้นอนทำท่านอนก็พอไม่ต้องนอนจริงๆนะนะคะถ้าครูบอกว่า swim
2: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า run ให้ทำอะไร run วิ่งนะคะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงนะถ้าครูบอกว่า
1: dance
0: ทำอะไรคะ
2: เต้น
0: นะคะทำท่าเต้นทำท่ายังไงอ่ะเต้น
1: ยังไงก็ได้ใช่
0: แบบนี้แหละอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้โอเคถ้าครูบอกว่า sing a song ทำอะไรคะร้องเพลงทำท่าร้องเพลงหรือใครอยากจะร้องออกมาก็ได้ sing a song นะคะถ้าครูบอกว่า laugh พวกเรามารู้จักแน่ไม่ใช่ laugh ใครรู้คำศัพท์คำนี้บ้าง
1: laugh
0: ยังไม่ใช
2: ่
0: หันหน้าเล่นกระโดดยังไม่ใช่ laugh อันนี้พวกเราน่าจะชอบ
2: หันหน้า
0: ไม่ใช่ laugh แปลว่าหัวเราะใช่ต้องแบบนี้แหละถ้าบอก laugh แบบนี้เลยนะคะเสียงดังๆเลย laugh แปลว่าหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cry
2: ย
0: ิ้มร้องใช่ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะอยากจะแลฟหรืออยากจะคลายแลฟเนาะโอเคต่อมาเพย์ฟุตบอลเพย์ฟุตบอลคืออะไรทำท่าไงดีคะเพย์ฟุตบอลใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะเพื่อนนะเตะฟุตบอลก็พอสมมุติว่ามีฟุตบอลนะคะอย่าเตะเพื่อนนะอย่าตีกันนะคะต่อมา watch W-A-S-H watch แปลว่าล้างนะคะ watch our face ล้างอะไรคะ
2: ล้างหน้า
0: ถ้าล้างมือใช้คำว่าอะไร watch
2: hands
0: watch hands ถ้าเกิดว่าสระผม watch hair นะคะไม่ใช่ head นะหัวใช่สระผมเอา hair ก็พอนะโอเค watch แปลว่านะคะต่อมา watch TV
2: ดูทีว
0: ีสั่งให้ไปดูทีวีต้องหาทีวีแล้วไปดูเนาะต่อมา jump กระโดดอันนี้ได้กระโดดแล้วนะคะ eat
2: กิน
0: ทำท่าไงดี
2: กระโดดไปข้างหน้า
0: eat กินทำท่ากินนะคะdrink ดื่มใช่ไหมทำท่ายังไงดีนะโอเคต่อมา take a bath take a shower take a bath
1: เล่นบาส
0: ว่ายน้ำยังไม่ใช่ take a bathทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต้องเทคอาบาส
2: อาบน้ำ
0: อาบน้ำค่ะถ้าบ้านใครใช้เป็นฝักบัวเทคอาชาวเวอร์นะเทคอาบาสก็คือใช้ขานแล้วก็นะอยู่มีไหมเทคอาบาสตรงนี้ นี่ค่ะนี่คือ take a bath นะก็คือล

0: ไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ๆใช่ไหมคะล่ะแล้วก็ใส่ซันไลท์ลงไปใช่ไหมไม่ใช่
1: ใส่ซันไลท์ไหม
0: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิลเนาะเขาอาบน้ำอย่างนี้นะคะนะของเราลงกะละมังก็ได้เนาะเทคอาบาสแปลว่าอาบน้ำทำท่าไงดีคะอาบน้ำเอาอย่างนั้นนะโอเคอ่ะสุดท้าย get dress แปลว่า get dress
2: เก้าใส่เสื้อ
0: แปลว่าแต่งตัวใช่ไหมคะใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงได้หมดเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเลขหมายเลขเนาะแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะโอเคเดี๋ยวนะคะทุกคนจะมีหมายเลขอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่นะคะจะเป็นคนเรียกหมายเลขใครได้หมายเลขไหนนะคะก็ฟังคำสั่งดีๆว่าพี่ให้ทำอะไรแล้วลองดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเราจะให้รางวัลอย่างเดียวเราไม่เคยลงโทษเลยอ
1: ่
0: ะ
1: วันนี้จะทำโทษดีกว่า
0: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่านะฟังListen to me carefully ฟังครูดี
2: ๆเรากำลังสบายจุกปมมือท่านปมมือท่าน
1: โอเคค่ะ
0: นี่เกินแน่นี่เป็นตัวอย่างเกินเดี๋ยวจะโดนฟังดีๆฟังดีๆนะคะพี่จะอ่านหมายเลขถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจฟังเราไม่รู้เป็นหมายเลขเราอันนี้ก็จะโดนทำโทษแล้วนะพอเป็นหมายเลขเราฟังไม่ออกหรือเราไม่ตั้งใจฟังพี่ว่าพี่ให้เราทำอะไรทำผิดนะเราก็อาจจะโดนลงโทษเนาะโอเคนะ
1: okay,
0: เพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆค่ะ
1: เรียบร้อย
0: ให้พี่ดีกว่านะเพื่อความสนุกสนานให้พี่นะคะเป็นคนเรียกหมายเลขแล้วก็บอกให้ทำ
2: 40
0: อย่าช้าอย่าช้าอ่ะมาตรงนี้ก็ดี
1: สวิมสวิม
2: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าก่อนทำท่าว่ายน้ำทำท่าว่ายน้ำ
1: ใหม่นะคะคำอื่นได้ไหมคะคำอื่นนะคะ
2: ถ้าทำผิดลงโทษ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: โอเครอดรอดรอดเพลงพร้อมมากเลยค่ะหันหน้ามาทางเพื่อนก่อนหันหน้าทางเพื่อนก่อน
2: อะไรวะ
0: turn left หันทางด้านไหนคะ
2: ซ้ายขวาซ้าย
1: ถูกต้องค่ะ
2: right
1: เดี๋ยวให้ก่อนให้ก่อนคนต่อไปจะไม่ให้แล้วนะ
0: ตั้งใจฟังดีๆมาเลยมา
2: สลีป
0: สลีปให้ทำอะไรเอ่ย
2: สลีป
1: ไม่ได้ให้เต้นนะไม่ได้ให้เต้นนะ
0: สลีปคืออะไรคะ
1: สลีป
0: นอนทำท่ายังไงดีสลีป
1: ดีคะ
0: โอเค
2: คุณนี่ต้องเปิดเสียงครับ
1: ก่อนอื่นเราเล่นเพลงก่อนด
2: ี
1: กว่าได
2: ้
1: ไหม
2: ครับ เล่นเพลง
1: ครับร้องเพลง
2: ดีกว่า
1: ที่มาเล่นเรียนเจอเราเล่นก่อนออกกำลังกายก่อนนะคะ
0: okay. Sit down and sleep.
1: Sit down ค่ะไม่ใช่ sleep.
0: Wake up, wake up.
1: ตื่นแล้ว
0: Wake up. ตื่นนอน get up หรือ wake up นะนะคะตื่นแล้วเนาะเลยร้องเพลงไปเล่นต่อถือเอาไว้ถือไว
1: ้
0: 3 number 3 number 3เต้นเมาคลีล่าสัตว
1: ์เพลงอะไรดีเพลงอะไรดี
2: ลองฟังเพลง
1: เอ็มเปิ้ลเอ็มเปิ้ลแอปเปิ้ลได้แล้วจะได้เปิ้ลแดงได้ไหมคะ
2: เปิ้ลเอ็มเปิ้ลเอ็มเปิ้ลมะละกอ
0: เอาเมาคลีไหมแอปเปิ้ลนะ
1: เร็วมาเต้นกับพี่
0: พี่เต้นด้วย
1: ลองไปค่ะ3 4
2: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล
0: คนที่น่าจะชอบนะเดี๋ยวนะโอเคโอเค
1: ไม่เอาโอเคค่ะ
0: นะอีกสัก2คำเนาะ2คำคำนี้ก็น่าจะดีอีก2คำพอละนะโอเคหมายเลขไหนดีครับพี
1: ่เอาเป็น7เอาเป็น60 16ค่ะ16ไม่ฟังกูเลย
0: 16มา
1: ทำอะไรดี
0: 16ทำอะไรดีอ่ะ
1: ทำอะไรดี
0: คำนี้ดีกว่า laugh แปลว่าอะไรแล้ว laugh
2: ปรบมือ5ครั้ง
0: เพื่อนแล้วแล้วให้ทำอะไรแล้วแล้ว
2: กระโดด
0: ไม่ใช่คนนี้ก็กระโดด
2: แล้วเมื่อกี้ขวา
1: ขวา
2: แล้วอะไรเลย
1: ขวา
2: ซ้ายไปโรงเรียน
0: ตรงข้ามกับร้องไห้
2: กินข้าว
0: แล้ว
1: กับร้องไห้
0: ใช่แล้วอันนี้แหละหัวเราะนะคะอีกคนนึงเนาะฝั่งนี้เหมือนยังไม่ค่อยออกเลยนะทเวนตี้ทเวนตี้อะไรดี
1: ทเวนตี้โฟทำอะไรดีคะ
0: เทคอะบาสทำอะไรคะ
2: ตีลังกาล้าง
0: เทคอะบาส
2: ตีลังกาสา
1: วมา
0: ทำท่าอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำยังไง
2: อ
0: ย่างนั้นแหละอาบน้ำอย่างนี้นะโอเค thank you

0: have heard many ethnic stories. One of them is the Karen ethnic group. And today, I have a chance to travel to Opoi Market. 90% of this market is Thai people of Karen descent, who migrated from Myanmar since the Thai-Myanmar War. All the villagers in the market wear Karen shirts with adults or children. This made me see a lovely lifestyle. And the highlight that should not be missed is offering food to monks on a bamboo raft along the Pachi River. It is a beautiful cultural tradition. It can be said that this is a very charming and interesting image.
1: How much for this shirt? เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
2: 350
1: ครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับ เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่แล้วจะพูดว่า
2: How much
1: is this shirt?
2: Is this shirt
1: เก่งมาก 350 บาทใช่ไหมครับงั้นพูดว่า 350 350 บาทลดราคาได้ไหมได้ครับนั้นให้ออกเสียงด้วยครับ Can I get a discount?
2: Get a discount
1: เก่งมาก discount ที่แปลว่าลดราคา แล้วมีสีอะไรบ้างครับ
2: สีฟ้าครับ
1: สีฟ้าภาษาอังกฤษว่า
2: blue
1: เก่งมาก blue แล้วมีสีอื่นหรือเปล่าครับ เช่น
2: เหลืองนะครับ
1: ภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
2: yellow
1: เก่งจังเลย เอาอีกนะครับ สีเขียวพูดว่า
2: green
1: แล้วมีอีกสีที่ทีเทรคชอบมากนั้นก็คือสีแดง ภาษาอังกฤษว่า
2: red
1: ถูกครับ แล้วช่วยทีเทรคก็เลือกด้วยนะครับเลือกไม่เป็นคิดว่าสีเหมาะทีเทรคครับ

0: สีฟ้าภาษาอังกฤษว่า
1: blue
0: เก่งมากเลยครับชื่ออะไรครับ
1: ผมชื่อเด็กชายกิติทัศน์พงศ์กิจเกษมครับ
0: ชื่อเล่นอะไรครับ
1: น้อง AJ
0: น้อง AJ ผมชื่อ Teacher Greg ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Nice to meet you เราจะให้น้อง AJ ดูว่า Teacher Greg หล่อขึ้นหรือเปล่า5 4 3เป็นยังไงครับหล่อขึ้นหรือเปล่า
1: ใส่แล้วหล่อมันพรมเลยครับ
0: โอ้ขอบคุณมากพูดว่า you look so handsome
1: so handsome
0: ที่แปลว่าดูดีหรือว่าหล่อมากแต่สู้น้อง AJ ไม่ได้ก็หล่อเหมือนกันครับ you look so handsome ทางบ้านอย่าลืมนะครับเราจะมี quiz challenge ให้น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวจบรายการเฉลยคำตอบด้วยครับน้อง AJ ลืมไปคำว่าตลาดใช้คำว่า market รู้จักตลาดโอ๊ตปล่อยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ขอคำแนะนำด้วยเพราะว่าทีเจอร์ก็เริ่มหิวกินอะไรดีครับ
1: ข้าวห่อกะเหรี่ยงครับ
0: ข้าวห่อกะเหรี่ยงไม่เคยเห็นมาก่อนรสชาติเป็นยังไงบ้าง
1: รสชาติจะหวานครับ
0: เยี่ยมทีเจอร์ก็ชอบหวาน
1: ครับ
0: นั้นใบทางไหนดีฮะ
1: ทางนี
0: ้ทางนี้แล้วโอเคถึงแล้วนะครับข้าวห่อกะเหรี่ยงไม่เคยเห็นมาก่อนครับขายยังไงครับเท่าไหร่ครับ
1: ชิ้นละ30บาทคร
0: ับ30บาทภาษาอังกฤษพูดว่า30 บาท
1: เ
0: ก่งมากน้องชื่ออะไรครับ
1: น้องโอ๊ตครับ
0: น้องโอ๊ตน้อง AJ โหเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอข้าวห่อกะเหรี่ยงคืออะไรครับ
1: ข้าวเหนียวเปล่าแล้วก็จิ้มกับมะพร้าวบนการปี๊บครับ
2: ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะทานคู่กับตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นมะพร้าวกวนกับน้ำตาลปี๊บนะคะก็จะเอาข้าวเหนียวจิ้มทานคู่กันค่ะก็คือจะเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงค่ะ
0: ครับนั้นสอนนิดนึงนะครับข้าวเหนียว sticky rice
3: sticky rice
0: แล้วได้ยินคำว่ามะพร้าวภาษาอังกฤษว่า coconut
1: coconut
0: โอ้รอไม่ได้ขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วกินยังไงครับ
2: เนี่ยค่ะก็จะเอาตัวนี้ค่ะแกะออกมาเลย
3: ค่ะแล้วก็แกะใบตอง
0: สอนคำนี้ไปด้วยนะครับใบตองใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: นั้นใช้คำว่า banana leaf
3: banana leaf
0: โอเคเดี๋ยวเราจะดูว่าข้างในมันจะเป็นยังไงได้แล้วนะครับรสชาติจะเป็นยังไงครับน้องโอ๊ต
1: หวานหวานค
0: ่
1: ะ
0: หวานหวานพูดว่า sweet
1: sweet
0: มาดูกันว่ามันจะหวานหรือว่า sweet แค่ไหนครับ
1: จิ้มเยอะๆเลยค่ะ
0: โอ้
1: อร่อยไหมครับ
0: อร่อยมากหวานก็จริงครับแล้วหอมด้วย
1: อร่อยก็ซื้อไปเยอะๆนะคะ
0: ได้เลยครับราคาเท่าไหร่ครับ
1: 30 บาท
0: 30บาทภาษาอังกฤษพูดว่า30 บาทถูกต้องครับโอ้โหราคาถูกครับเอาเป็นว่า1ชุดกลับบ้านได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอ้ thank you so much ขอบคุณมากครับนี่โอ้มีดอกไม้ด้วยดอกไม้ภาษาอังกฤษว่า flower thank you very much ขอบคุณมาก
4: ข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมคะข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมคะ
0: โอ้หอมหอมขายอะไรอยู่ครับ
4: ข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะ
0: นี่แหละนะข้าวเหนียวหมูปิ้งน้องชื่ออะไรครับ
4: หนูชื่อได้ยินฟ้าในแอร์ค่ะ
0: สอนไฮนิ่งนะครับคำว่าฟ้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า sky
4: sky
0: เก่งมากแล้วขายยังไงครับ
4: ขายชุดละ30บาทค่ะ
0: 30บาทจะได้กี่ไม้ครับ
4: ได้3ไม้ค่ะ
0: 3ไม้
4: แล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะ
0: มีข้าวเหนียวด้วยนี่ข้างในมีข้าวเหนียว
4: ใช่ค่ะ
0: หอสวยมากเลย
4: เอาเก็บชุดดีค่ะ
0: มาคนเดียวคิดว่า1ชุดก็พอครับหรือภาษาอังกฤษจะถามว่า How many
4: packages
0: do you want เก่งมากที่แปลว่าเอากี่ชุดชุดหนึ่งก็พอครับข้าวเหนียวร้อนๆโหน่ากินน้องฟ้าสอนไปด้วยได้ไหมครับคำว่าข้าวเหนียวพูดว่า sticky rice เก่งมากหมูปิ้งคือ grilled pork yes อีกคำหนึ่งนะครับใบตอง banana leaf เก่งมากลงท้ายปอฟันสุดยอดโอ้โหทีเชอร์เกรกรอไม่ได้พอได้เลยนะครับแล้วข้างหน้าครับพอเองหรือเปล่าที่มีดอกไม
4: ้ที่หอค่ะ
0: ขอแบบนี้ได้ไหมที่มีดอกไม
4: ้
0: ขอบคุณมากครับ thank you น้องฟ้าครับใครเป็นผู้สอนหอข้าว
4: แม
0: ่สอนให้โอเคเดี๋ยวสอนให้นะครับคำว่าเชือกใช้คำว่า rope ถูกต้องครับเฮ้ยลืมไปดอกไม้ใช้คำว่า flower
4: flower
0: ถูกต้องครับ
4: เสร็จแล้วค่ะทีเชอร
0: ์โอ้ขอดูด้วยได้ไหมครับนี่คุณผู้ชมครับเห็นไหมมีที่จับด้วยน่ารักมาก30บาทพูดว่า30บาท
4: 30บาท
0: ถูกต้องครับโอเคในมือทีเชอร์ก็มีเงินเท่าไหร่ครับ
4: 40บาท
0: 40บาทหรือภาษาอังกฤษว่า40บาท
4: 40บาท
0: แสดงว่าน้องฟ้าต้องทอน10บาทหรือว่า10บาท
4: 10บาท
0: โอเค here you are 40บาทAnd this is change 10 baht. Oh, ได้แล้วนะครับข้าวห่อกระเรียงแล้วก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งแต่ทีเชอร์ Greg ชอบกินหวานมีร้านหรือเปล่าที่มีของหวานไหมครับ
4: มีค่ะเดี๋ยวหนูพาไปร้านเพื่อนหนูค่ะ
0: ขอบคุณมากงั้นทีเชอร์ Greg จะจ่ายเองครับเดี๋ยวจะเลี้ยงให้ไปทางไหนครับ
4: ทางนู้น
0: โอเคไป let's go ถึงแล้วร้านขนมไทยโอ้โหร้านนี้มีขนมอะไรบ้างครับ
5: ขนมต้มขนมมันแล้วก็ขนมถ้วยครับ
0: โอ้ชอบกินทุกอย่างครับ
5: ชอบกินทุกอย่างก็ซื้อทุกอย่างเลยครับ
0: โอ้พูดเก่งด้วยนะครับงั้นสอนนิดนึงลองพูดตามครับ I am a good seller
5: a good seller
0: แปลว่าฉันเป็นคนขายของเก่งดีและฉลาดครับสอนคำศัพท์ดีกว่าครับคำว่าของหวานภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
4: sweets
0: เก่งมากคนขายของคือ seller
4: seller
0: ลองพูดครับ I am a seller
4: I am a seller
0: ที่แปลว่าฉันเป็นคนขายของขายจริงด้วยครับนั้นช่วยแนะนำเมนูอะไรขายดีที่สุดครับ
5: ขนมถ้วยขายดีที่สุดครับ
0: โอเคสอนนิดนึงนะครับฉันแนะนำภาษาอังกฤษจะพูดว่า I recommend
4: I recommend
0: เช่นฉันแนะนำขนมถ้วยก็คือ I recommend ขนมถ้วย
5: I recommend ขนมถ้วย
0: ขายยังไงครับชุดละเท่าไหร่ครับ
5: ชุดละ20บาทครับ
0: ชุดละ20น้องฟ้าจำได้หรือเปล่า20พูดว่า
4: 20
0: ลองพูดด้วยครับ20บาท
5: 20บาท
0: โอ้อยากกินทุกอย่างนั้นเอาขนมถ้วยขนมถั่วแปบเอาทุกอย่าง1ชุดครับ
5: ครับ
0: น้องฟ้าช่วยกินด้วยนะเอาน้องฟ้าชอบกินอะไรครับมีอะไรไหมเมนูพิเศษ
4: ฉันกินขนมถ้วย
0: ขนมถ้วย me too ผมด้วยครับ I like it โอ้มาแล้วมาแล้วขนมถ้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับดูดิของกินมาเพียบเลยเยอะมากเลย
4: เป็นร้านโอปอยแล้วของกินเยอะค่ะ
6: นักท่องเที่ยวชอบมาซื้อของแล้วก็นั่งครับ
0: ใช่แล้วเพราะเป็นบรรยากาศที่ดีเย็นสบายครับแล้วคำว่าโอปอยแปลว่าอะไรครับ
4: พักผ่อน
0: พักผ่อนเป็นภาษาอะไรครับ
4: กะเรียงค
0: ่ะกะเรียงรู้หรือเปล่าภาษาอังกฤษมี3คำที่แปลว่าพักผ่อนพูดว่า just relax
4: just relax
0: easy
4: take it easy
0: just chill
4: just chill
0: ใช่แล้วนะ3คำที่แปลว่าพักผ่อนหรือว่าโอปอยนั่นเองครับโอ้เห็นแล้วนะครับอยากกินด้วยน้องพอชอยากกินเมนูอะไรครับข้าวเหนียวหมูปิ้งนั้นให้พูดว่า sticky rice
5: sticky rice
0: and grilled pork โอเคเชิญเลยครับน้องฟ้าเลือกหนึ่งเมนูครับกินอะไรดีเน
4: า
0: ะ
4: ขนมถ้วยค
0: ่
4: ะ
0: ขนมถ้วยแล้วทีจะก็กินมาแล้วนะครับข้าวห่อกระเรียงรอบนี้จะชิมอะไรดีนะเอาอันนี้ขนมอะไรครับน้องพอครับ
5: ขนมมันครับ
0: ขนมมันโอ้เหนียวนิดนึงแต่อร่อยน้องฟ้าเป็นยังไงครับอร่อยไหมอร่อยภาษาอังกฤษไม่ยากพูดว่า yummy
5: delicious
0: แล้วภาษากะเรียงมีคำอะไรบ้างที่แปลว่าอร่อย
4: ออเบค่ะ
0: ออเบได้สองคำวันนี้โอปอยที่แปลว่าพักผ่อนแล้วก็ออเบที่แปลว่าอร่อย
7: เพิ้งขยะไหมครับ
0: เฮ้ยมีคนมาเก็บขยะด้วยเหรอครับ
4: ใช่ค่ะเด็กๆที่นี่เป็นจิตอาสา
0: จิตอาสาใช้คำว่า volunteer
4: volunteer
0: เด็กๆทุกคนถ้าจะถามว่ามีขยะไหมครับพูดว่า do you have
4: any trash
0: oh yes we do มีเยอะมากเลยอ่ะงั้นเด็กๆช่วยเก็บขยะด้วยในมือน้อง AJ มีถังหรือภาษาอังกฤษว่า bucket ถูกต้องและคำนี้ด้วยนะครับ ขยะภาษาอังกฤษว่า trash
4: trash
0: โอเคน้อง AJ ครับขอบคุณมากโอ้เด็กดีจิตอาสาจริงครับ
7: ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่รุ่งทิวาคนที่คอยดูแลตลาดและดูแลน้องๆในตลาดโอ๊ปปอยพี่รุ่งทิวาเล่าให้ผมฟังว่าน้องๆที่เราเห็นเดินกันอยู่ในตลาดจะเป็นลูกหลานชาวกะเหรี่ยงน้องๆทุกคนนอกจากจะมีความขยันมันเพียรตื่นแต่เช้ามาช่วยพ่อแม่ขายของแล้วที่ตลาดแห่งนี้ก็ยังปลุกฝังให้ทุกคนเป็นจิตอาสาคอยเดินเก็บขยะตามโต๊ะนักท่องเที่ยวให้ทุกคนช่วยกันดูแลความสะอาดตลาดโอ๊ปปอยให้หน้าท่องเที่ยวนั่นเองครับ
8: หนูชอบมาทำงานที่ตลาดค่ะพอได้เจอคนเยอะสนุกดีค่ะ
9: หนูตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อที่จะมาช่วยพ่อแม่ขายของหนูมาทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยค่ะมาเที่ยวตลาดโอ๊ปปอยกันเยอะๆนะคะ
10: หนูชอบมาตลาดค่ะเพราะหนูได้มาเจอกับเพื่อนๆหลายๆคนและได้มาเล่นกันด้วยค่ะตลาดโอ๊ปปอยยินดีต้อนรับนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ
11: ผมเป็นจิตอาสาครับผมอยากให้ตลาดของเราสะอาดครับมาเที่ยวตลาดโอ๊ปปอยมาเยอะๆนะครับ
7: เมื่อผมได้มีโอกาสมาเจอน้องๆที่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้งทีผมจะไม่พลาดที่จะให้ความรู้ภาษาอังกฤษกับน้องๆและวันนี้ผมก็ได้เตรียมกิจกรรมมาให้น้องๆเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อปลูกฝังให้น้องๆได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและจะได้รู้ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้น่ากลัวหรือยากอย่างที่คิดเลยครับ
0: You need to learn. Ah, dig dig. เราจะทักทาย Teacher Greg พูดว่า Good afternoon.
4: Good afternoon.
0: แล้ววันนี้ Teacher Greg มาฝากเพลงด้วยเด็กๆรู้จักคําว่าแตงโมรู้จักมั้ยครับแตงโมภาษาอังกฤษจะพูดว่า watermelon. Watermelon. งั้นทําท่าอย่างนี้นะพร้อมกันครับ Watermelon. Watermelon. แล้วคําว่ากล้วยภาษาอังกฤษพูดว่า
12: banana
0: banana
4: banana
12: banana
0: เหมือนว่าเราปอกกล้วยอยู่นะครับ banana
12: banana
0: ชิกะชิกะชิกะชิกะชิกะได้อยู่ครับชิกะชิกะชิกะ
12: ชิกะชิกะช
0: ิ
12: กะ
0: แล้วทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ fruit salad โอเคให้ยืนดีกว่าสนุกกว่า stand up please ready 1 2 3 watermelon watermelon banana
12: banana
0: Chicka, chicka, chicka, chicka, chicka, chicka, chicka. Fruit salad, oh, fruit salad. Oh, ปรบมือให้ตัวเองทบทวนนิดนึง Watermelon แปลว่า
12: แตงโม
0: แล้ว banana ก็คือ
12: กล้วย
0: แล้วคำสุดท้าย fruit salad อันนั้นคืออะไรครับมารวมกันมีแตงโมมีกล้วยมีเยอะแยะร้องดังๆนะครับ ready?สะบัดมือครับ shake your hands 1 2 3 go
12: watermelon watermelon banana banana
0: chicky chicky chicky hey chicky chicky chicky
12: fruit salad
0: oh fruit salad ปรบมืออีกรอบนึงนะครับ sit down please นังที่ครับเก่งมากร้องเต้นแต่พูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าสอนให้นิดนึงเช่นถ้าจะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตลาดโอ๊ปปอยให้เด็กๆพูดด้วยนะ Welcome to Oak Boy Market
4: Welcome to Oak Boy Market
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าขอบคุณที่มาเที่ยวที่นี่ครับไม่ยากพูดว่า Thank you
4: Thank you
0: for coming today
4: for coming today
0: มาดูกันว่าเด็กๆจำได้หรือเปล่า Teacher Greg รับบทเป็นนักท่องเที่ยวแล้วจะให้เด็กๆต้อนรับ Teacher Greg 3 2 1
4: Welcome to Oak Boy Market
0: Thank you แล้วสมมติว่า Teacher Greg ไปช้อปปิ้งซื้อเยอะแยะแล้วจะแสดงความขอบคุณด้วยนะครับพูดว่า Thank you for coming today โอเคลองเลยนะ3 2 1 ปั๊ม6เรียบร้อยนะครับไปช้อปปิ้งซื้อเยอะแยะพูดว่า
4: Thank you
0: มานักท่องเที่ยว touristแล้วจะปิดด้วยเพลงของเรา Stand up please 1 2 3
12: Watermelon

0: Shiki, shiki, shiki. Shiki, shiki, shiki. Fruit salad. Oh, fruit salad. Clap your hands. Great job. คำที่เด็กๆต้องรู้นะครับคำว่าโอ๊ปอยก็คือ relax
1: relax
0: เช่น teacher Greg ก็กำลังเครียดอยู่นะครับโอ้แล้วจะให้ teacher Greg พักผ่อนเด็กๆพูดออกเสียงดังๆครับ relax
1: relax
0: chill
1: chill
0: take it easy
1: take
0: it easy okay great job ปรบมือให้ตัวเองอีกรอบนึงนะครับเยี่ยม
2: วันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขมากเลยครับที่ได้เดินทางมาที่นี่และได้มีโอกาสมาสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆชาวกะเหรี่ยงถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้น้องๆจะชอบการเรียนภาษามากยิ่งขึ้นและไม่ใช่แค่น้องๆที่ผมได้เดินทางมาเจอนะครับน้องๆทางบ้านที่ติดตามรายการ Vocab Journey Kids Story ก็เช่นกันครับ Teacher Greg ให้ทุกคนตั้งใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรียนให้สนุกรับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนครับ And the next story will be about an amazing kid. Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าพักผ่อน A. Trash B. Relax C. Enjoy คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B relax ข้อ A trash แปลว่าขยะข้อ C enjoy แปลว่าสนุกสนานนั่นเองครับ
0: โอเคเดี๋ยวเอาชุดหนึ่งกลับบ้านได้ไหมฮะ
3: ได้ค่ะ
0: 30บาทโอเค
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: น้องเอเด็กขอตั้งหน่อยต้องไม่มี
4: If anything is going to destroy nature, it should come from nature itself and should be friendly to humanity. Thailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Saewon province. The initial scope of this research.is to solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use a lot of chemical. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly. The use of pesticide not only affects the agriculture production, but also affects the household economy. It's hard for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products.For the cost of pesticide, which have adverse health effect on both their family and consumers. Therefore, we try to find bioactive compounds in some medical plants in the Khon Saewon that can be used to eliminate major pests. We found that two local plants, Khot Sang and Mamuang Ho Meang Wan, were effective in eliminating weed armyworm, cutworm, and fall armyworm.Which are local major pests of Nakhon Saewon. The research began with studying the problem of the infestation of bees armyworm, cutworm, and fall armyworm, which damage crops. The effectiveness of the biopesticide made from local plant was also tested. The process of making extractsWas at the heart of this research. To obtain purified extract, the first step was to dry the local herbs, grind them into fine powder, extract the bioactive compounds with ethanol, and let the ethanol evaporate. The compounds were then dissolved with a solvent like water at different concentrations. The extracts were then dumped on insects. If they were found to have bioactive properties, the crude extract would then bePurified using chromatography, and the purified compounds would be tested again. Our current results show that crude extract from Khot Sang and Mamuang Ho Meang Wan do not cause worm to die immediately. Rather, they cause worm to die slowly within 24 hours. These findings show that both local plants have a potential to replace hazardous pesticides.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้น

ู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในซีซั่น4นี้ของเราจะรวบรวมเหล่าไอดอลที่ประสบความสำเร็จจากการพูดของเขานะคะอย่างที่ครูได้บอกไปตั้งแต่ EP ที่แล้วนะคะว่าการเรียนรัดที่เร็วที่สุดคือการศึกษาจากคนที่เขาสำเร็จแล้วซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาตามรอยความสำเร็จของพิธีกรมากความสามารถคนหนึ่งครูบอกเลยนะคะเป็นพี่ชายที่ครูรู้สึกทึ่งในความสามารถของเขามากๆคนแรกที่จะมานั่งที่เก้าอี้ไอดอลของเราวันนี้เป็นบุคคลที่เริ่มเข้าสู่วงการการสื่อสารเนี่ยนะคะคือพูดเนี่ยนะคะมาตั้งแต่มัธยมค่ะโดยเป็นนักโต้วาทีแล้วก็พาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการในวันดึกมากแล้วนะคะ29ปีกับ30รายการคุณพระคุณเจ้ารายการของเขาเนี่ยนะคะแต่ละรายการนี้ก็จะมีความหลากหลายและที่สำคัญเขามีรางวัลการันตีนะคะเป็นพิธีกรยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งเขาจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ลิงเสนาลิงสมเกียรติจันทรามค่ะ

็คือสมัยก่อนบอกให้ท่านทั้งหลายฟังก็คือว่าก่อนที่จะมาเป็นพิธีกรมาเป็นนักแสดงมาเป็นนักพูดเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องมาก่อนเป็นคนที่พูดหน้าเสาธงมาก่อนเป็นหัวหน้าห้องมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมที่6แล้วก็เป็นประธานนักเรียนทีนี้มันก็ต้องไปพูดที่หน้าเสาธงไปนำเขาสวดมนต์นำเขาร้องเพลงมีข่าวอะไรของนักเรียนก็ต้องมาพูดให้นักเรียนฟังทำละครลูกเสือก็กำกับละครลูกเสือก็ต้องเขียนบทอะไรเงี้ย

0: ็จะมีภาษาทักษะไปแข่งขันแต่งกลอนไปคัดไทยฉะนั้นเวลาสำนวนหรือสำเนียงเราก็จะดีกว่าคนอื่นเล็กน้อยเพราะว่ามันต้องพูดต่อหน้าที่ชุมชนทีนี้ด้วยความเป็นภาวะผู้นำมันก็เลยทำให้เรามีโอกาสได้ตำแหน่งหนึ่งหรือรางวัลหนึ่งก็คือการเป็นรางวัลก็คือของสยช.ก็คือสำนักกรรมการคณะกรรมการเยาวชนแห่งชาติเราก็ได้รับรางวัลเป็นผู้นำดีเด่นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้เรามาถูกทางแล้วตามความฝันความฝันตอนนั้นก็คืออยากเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตอนนี้ไม่อยากเป็นละตอนนี้ไม่อยากเป็นละอยากเป็นคนธรรมดาดีกว่ารู้สึกว่าตำแหน่งนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยไปก็เป็นคนธรรมดาดีกว่าแล้วก็เป็นเสนาลิงดีกว่าอะไรเงี้ยมีความสุขได้ทำความสุขให้กับคุณผู้ชมนะก็รู้สึกว่าเราต้องมีภาวะผู้นำภาวะผู้นำนั้นขาดไม่ได้เลยก็คือการพูดจูงใจให้คนเห็นคล้อยหรือเห็นตามหรือเห็นต่างกับสิ่งที่เราพูดนั่นคือสิ่งที่ผู้นำต้องมีแล้วก็ต้องเป็นก็คือการพูดต่อที่ชุมชนนะฉะนั้นถ้าเรามีเรื่องนี้เมื่อไหร่ปุ๊บโอ้โหเขาเรียกสิ่งอื่นๆมันก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นคุณจะไปพูดอะไรจะไปทำอะไรคนก็จะฟังง่ายไม่งั้นเวลาเราเล่าเรื่องอะไรคนก็จะเออเหรอทั้งๆที่เรากุเรื่องขึ้นมานะมันก็เชื่อนะเพราะว่ามันศรัทธาเราไปแล้วอะไรแบบนี้ก็ทำเรื่องนี้มาตลอดจนมามัธยมปลายคือตอนม.3แล้วก็ตอนม.ปลายเนี่ยม.3ได้เรียนเขาเรียกเรียนโต้วาทีก็ไปโต้วาทีในโรงเรียนก็ไปโต้วาทีตามที่ต่างๆจนวันนึงรายการของพี่แอ้กันนิกาธรรมเกศรนะครับทำรายการชื่อโต้คารมมัธยมศึกษาออกทางช่อง3อสมทตอนนั้นนะครับก็ไปได้โอกาสไปโต้วาทีเป็นตัวแทนของโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับแต่ผมไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมนะฮะหัวหน้าทีมเป็นรุ่นพี่ครูเงาะก็คือพี่ทุเรียนพี่ทุเรียนเป็นหัวหน้าทีมมีพี่เป็นคนที่2แล้วก็มีเพื่อนพี่โอ๊คเป็นคนที่3
1: อยู่โรงเรียนเดียวกันอ
0: ยู่โรงเรียนเดียวกันเสร็จแล้วก็ไปแข่งโต้วาที
2: คุณสมเกียรติจันทร์พรามครับกราบเรียนและท่านคณะกรรมการและขอกราบการและคุณจตุพลสวัสดีท่านฝ่ายเสนอทุกคนและขอกราบหน้ามนเหล่าคนดูวันนี้ผมมาโต้คารมมัธยมศึกษาในยติที่ว่าผู้ชายนั้นร้ายกว่าผู้หญิงและถ้าไม่จริงขอให้ท่านปรบมือ
0: เราแพ้เบญจมราชุทิศเราได้ที่3เบญจมราชุทิศได้ที่1เบญจมราชุทิศก็คือณัฐวุฒิใสเกลือก็ได้ที่1แสดงว่าทักษะต่างๆเรื่องการพูดเนี่ยมันก็สั่งสมมาตั้งแต่ตอนเด็กน้อยนี้ก็เริ่มไปเป็นวิทยากรเริ่มไปเป็นนักพูดในทีวีวาที9นะตอนนั้นพี่แอ้เป็นพิธีกรถ้าในโต้คลมก็คืออาจารย์จตุพลถ้าจำง่ายๆแต่จริงๆพี่แอ้เป็นทั้งหมดแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงมีอาจารย์อภิชาติบ้างอะไรเงี้ยทั้งหมดคือไอดอลในการเรารู้สึกว่าโหคนพวกนี้พูดแบบเขาพูดยกตัวอย่างอะไรได้อย่างอัศจรรย์หมายถึงว่าเราฟังแล้วเราเฮ้ยทั้งเชื่อเขาแล้วมันมีความสุขแล้วทั้งสนุกและได้สาระแล้วขำได้ด้วยในบางโอกาสอะไรเงี้ยโอ้โหแบบมันเราก็เลยใฝ่ฝันว่าเราจะเป็นผู้ที่พูดให้ดีที่สุดพูดให้เก่งทีนี้เราจะทำไงเราก็ต้องฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยมันก็สั่งสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาเป็นมีโอกาสได้ไปทอล์คทวินไมโครโฟนกับพี่ทุเรียนก็คือเป็นเหมือนแบบพูดกันสองคนเป็นพูดปกติมันจะเดี่ยวใช่ไหม อันนี้พูดกันสองคนส่งรับกันก็จะเป็นแบบคู่แรกนะเป็นทอล์คแบบคู่แรกๆของประเทศไทยเลยเสร็จแล้วก็ส่งกันทีนี้ในรายการนั้นนะชื่อรายการคืนนี้ออกอากาศทาง IBC เคเบิลแต่ตอนนั้นก็ทำก็เป็นวิทยากรในทีวีวีทีเป็นออกไปพูดอะไรอย่างนี้หมดละทีนี้ก็เริ่มมันก็ฝึกเหมือนฝึกฝีมือในเขาเรียกเวทีคนละเวทีมันจะสอนคนละแบบนะในทุกๆวินาทีมันจะสอนเราให้รู้จักสแกนเงาะสแกนคุณผู้ช
1: ม
0: เราต้องสแกนกรรมคนนี้คนนี้มาเศร้าๆอย่างเงี้ยเราเล่นเรื่องเศร้าๆอ่ะถ้าเราต้อง

0: ตอนนี้เขาร้องไห้อ่ะต้องแทงไปที่ใจเขาเลยว่าไม่ต้องทุกข์นะแล้วจะเศร้าทำไมมีเรื่องใช่เปล่าแตะไหล่นิดเดียวน้ำตาร่วงเลยพอเวทีต่างๆมันก็เลยสั่งสอนส่งเสริมเราเคยไปงานหนึ่งนะพี่เงาะคุณผู้ชมผมพูดอยู่กับพี่ทุเรียนนะวันนั้นเป็นเสนาลิงแล้วนะพูดอยู่กับพี่ทุเรียนมีคนน่ะตลกมากข้างหน้านี่ประมาณ1,000 คนตลกมากแต่ในนั้นมันรับได้หลายพันคือโรงแรมแอมบาสเดอร
1: ์
0: มีคนเขียนกระดาษแผ่นเล็กๆพวกมึงขอประทานโทษพวกมึงพูดอะไรกันอยู่ลงไปได้แล้ว
1: โอ้โหยังไง
0: แบบในใจนี่แบบโอ้โหแบบมันวูบเลยนะ
1: เข้าใจ
0: ในใจแบบแต่ด้วยสปิริตเล่นเรื่องที่เราเตรียมกันมาฮาเหมือนเดิมคนข้างหน้าพวกประธานประเทินฮาเหมือนเดิมประมาณ1,000ข้างหน้าเนี้ยแต่ข้างหลังมันไม่ได้เพราะเสียงมันเป็นบุ้งบุ้งไปอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้ยินสู้กับโต๊ะจีนสอนเรานะเรื่องนี้มันสอนเรามากเลยแล้วเราบอกว่าพี่เดินไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาที่ทำงานบอกว่าผมอะพูดครั้งนี้ไม่เอาตังค์เลยไม่ต้องโอนตังค์ให้ผมไม่เอาเพราะไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็นั่งรถกลับไปกับทุเรียนแล้วก็บอกทุเรียนว่าเฮ้ยกูไม่ทำละจะไม่พูดอีกต่อไปเลย
1: ครั้งนั้น
0: ครั้งนั้นเป็นครั้งแบบ
1: กระดาษแผ่นเดียว
0: กระดาษแผ่นเดียวอะทำร้ายจิตใจมากเลยเพราะว่าเราพูดตั้งใจมากแล้วสนุกมากด้วยเสร็จแล้วเราจะไม่พูดอีกต่อไปเลยทุเรียนบอกว่าแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหร
1: อ
0: แค่กระดาษแผ่นเดียวเหมือนที่เงาะพูดเลยแค่กระดาษแผ่นเดียวอ่ะแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหร
1: อ
0: แล้วสิ่งที่เราทำมาตลอดเส้นทางที่มาถึงวันนี
1: ้
0: มันชนะไอ้กระดาษแผ่นนี้ไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ยโอ้โหแบบหลังจากนั้นนะมันเป็นเหมือนองคุลิมานเลยพี่เงาะคุณผู้ชมมันเหมือนองคุลิมานเลยกำลังจะเดินไปฆ่าแม่ตัวเองคนสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเจ้ามาบอกเลยว่าสกิดตึ้งมันบรรลุเลยนะเงาะแล้วมันทำให้บรรลุไปทุกสิ่งในการที่ทำงานด้วยในวันที่พี่ทุเรียนพูดเนี่ยมันโอ้โหเออใช่แล้วหลังจากนั้นไม่มีคำว่าแพ้ท้อแท้เลิกเหอะถดถอยอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ทำงานมาเรื่อยๆจนได้มาทำในรายการ168ชั่วโมงที่เป็นทอล์กโชว์ก็มาจาก The Cable แล้วก็มาทำเป็นเสนาจากนั้นก็เป็นโชคดีมากมันเป็นรายการที่ได้เรตติ้งของแต่ละช่องเป็นแบบท็อปเสมอเลยแล้วก็มาเป็นช็อกเกมอันดับหนึ่งของช่อง3แล้วก็เป็นที่นี่หมอชิดก็อันดับหนึ่งของทอล์กโชว์ตรงนั้นตอนนั้นช่อง7มาทำรายการอื่นๆมันก็พีคไปหมดเลย มาทำ I Can See มาทำ
1: ไม่
0: หมดนี่อะไรทุกอย่างมันก็คือพีคไปหมดสำหรับเรื่องการเป็นพิธีกรก็คือเรื่องการที่จะพูดจนเป็นพิธีกรได้คือ เราต้องมีสิ่งหนึ่งก็คือมีตัวตนของเราพิธีกรคือตัวตนบวกนักแสดงแต่ถ้านักแสดงคุณรับบทคุณแสดงไปเลยให้เป็นบทมากที่สุดให้เป็นตัวละครตัวนั้นมากที่สุดแต่ถ้าไอ้ตัวนี้ต้องเป็นตัวละครตัวนั้นแสดงเป็นพิธีกรอยู่และคุณต้องบวกตัวคุณไปด้วยจะบาลานซ์เป็นครึ่งครึ่งหรือเป็น60-40แล้วแต่เรื่องมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าพูดถึงเชิงการพูดอย่างเดียวสมมติว่าถ้าพูดอย่างเดียวมีคำจำกัดความของผมนะจำกัดกันเอาเองง่ายๆก็คือพูดให้ดีคือถ้าพูดดีเนี่ยก็เฉยๆแต่ถ้าพูดให้ดีมันเกินกว่าคำว่าพูดดีพูดดีผมพูดกับเงาะแบบนี้ก็พูดดีแต่ถ้าพูดให้ดีคุยกับเงาะแบบไหนคุยกับคุณผู้ชมแบบไหนเช่นผมออกเสียงที่เลวร้ายนิดหน่
1: อ
0: ยคุณผู้ชมก็จะจับความรู้สึกได้เลยเช่นคำว่าไปเหอะ

0: ครับเห็นไหมเป็นคำเพราะน
1: ะ
0: พูดดีนะแต่มันไม่ดีมันอารมณ์มันไม่ดีใช่ไหมมันก็ต้องพูดให้ดีฉะนั้นถ้าเราทำแล้วให้มันดีสุดท้ายไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราไปในเชิงของดีอ่ะสิ่งที่ดีความดีคนดีพูดดีทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเช่นคุณจะเหมือนกดดันไอ้เงาะกดดันคนนู้นคนนี้กดดันตากล้องถ่ายอะไรคุณจะเลื่อนไปมาทำไมครับผมถามคุณนิดนึงที่บ้านคุณสร้างบันไดเลื่อนเหรอครับผมถามหน่อยกุ๊กกรูอ่ะกุ๊กกรูรู้เลยว่าหยอกเอิญแต่ถ้ากดดันทำให้เขาเหมือนที่เราใช้คำว่าบูลลี่กันทุกวันนี้ใช่ไหมเลื่อนอะไรมันจะเลื่อนอะไรทั้งหนังเป็นไส้เลื่อนเหรอฮะแล้วไม่ใส่ใจเขาอีกต่อไปแล้วก็ไปคุยต่อแสดงว่าเขาโดนทำร้ายอยู่พี่ว่าท้ายที่สุดมันเป็นเรื่องของ
1: เจตนา
0: ของใจข้างในของเรางั้นพุทธเจ้าแม้แต่กฎหมายเองเลยดูที่เจตนาเป็นหลักสมมติว่าคุณอยากจะเป็นนักพูดที่เก่งต้องมีความอยากพูดก่อนเหมือนเงาะเหมือนพี่ตุ้นเรียนเหมือนคนอื่นเหมือนใครๆก็ตามอย่างเงี้ยคืออยากจะพูดก่อนพออยากจะพูดเนี่ยมันถึงจะพัฒนาสกิลได้ดีขึ้นฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาของว่าถ้าคุณอยากทำอะไรคุณจงรักมันถูกไหมพอคุณรักมันปุ๊บคุณก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีกว่าสิ่งอื่นเท่านั้นเอง
1: ม
0: ื่อถ้าคุณอยากจะพูดทีนี้ต้องหาเมื่อก่อนมันหาที่เรียนลำบากนะพี่เงาะ
1: ค
0: ุณผู้ชมมันไม่ใช่อยู่ๆจะมาแบบว่าจะพูดจะมาดูมีคนมาสอนออนไลน์ไม่มีนะแต่วันนี้รายการนี้ก็ดีพี่เงาะสอนอยู่ก็ดีหรือว่ามันมีคอร์สออนไลน์บางอย่างหรือฟรีคอร์สบางอย่างอะไรก็ตามหรือเป็นแค่หนังสือแล้วเขาเอามาโพสต์ลงเป็นโปรแกรมที่คุณอ่านใน1พารากราฟ1ย่อหน้า1อะไรก็ตามเดี๋ยวนี้มันสอนหมดเลย
1: พี่ลิงแล้วพี่ลิงอยู่มา29ปีอ่ะเรียกว่าแบบว่ารุ่นดึกดำบรรพ์อย่างแท้จริงผ่านมาหลายยุคหลายสมัยมากค่ะโดยเฉพาะยุคนี้พี่ที่สื่อออนไลน์มันเกิดขึ้นเราเห็นแนวทางที่เด็กเริ่มนำเสนอแตกต่างละจากยุคก่อนสำหรับพี่ลิงเองเนี่ยก็เห็นว่าพี่ลิงก็ไปลงช่อง YouTube ด้วย
0: ครับ
1: ถูกมั้ยคะพี่ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารยังไงบ้างไหมคะ
0: คือในยุคก่อนการออกทีวีหรือการเป็นพิธีกรหรือการพูดออกทีวีคำก็จะถูกสงวนบางอย่างห้ามใช้แต่พอมาในยุคที่มี YouTube มีอะไรเงี้ยคำบางคำใช้ได
1: ้
0: คำบางคำไม่ถูกสังคมตราหน้าว่าน่ารังเกียจเดียดฉันอะไรทีนี้ใน YouTube เหนือชั้นไปกว่านั้น
1: โอ้โห
0: เหมือนเราพูดอยู่หลังบ้านแล้วกินเหล้าขาวไปด้วยเข้าใจไหมเข้าใจฟีลลิ่งป่ะแต่เราก็ต้องเข้าใจเขา
1: ค่ะ
0: และเข้าใจเราเมื่อ30ปีที่แล้ว
1: ถูก
0: ยิ่งรุ่นอาจารย์ยิ่งโอ้โหไปอีกผมยิ่งเชื่อมระหว่างรุ่นใหม่รุ่นเก่าถูกไหมแต่ยุ่นเก่าอีกคือโอ้โหไม่ไหวแล้วพอไปถึงเด็กน้อยนู่นนั้นมุกก็ต่างกันไปเรื่อยๆเรื่องราวของมุกก็ต่างกันไปสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำมากกว่าเกี่ยวกับคำเกี่ยวกับเรียกว่ามารยาทหรือกาลเทศะมากกว่
1: า
0: แต่ถ้าถามผมไม่มีอะไรผิดจริงๆนะไม่ได้ตอบแบบว่าไม่ได้มีอะไรผิดแต่ไม่ถูกจริตของคนในยุคต่างๆเท่านั้นเอง
1: คือเดี๋ยวนี้มันมีเป็นลักษณะนี้ด้วยพี่ลิงเหมือนกับยิ่งหยาบมากยิ่งคนติดตามชอบแชร์เยอะใครเขียนคำแรงแชร์เยอะอย่างเงี้ยค่ะพี่ลิงมองเห็นว่าในมุมพี่นะอะไรคือเส้นที่เราเรียกว่าถ้าเราจะบอกเด็กๆรุ่นใหม่ว่าเฮ้ยอะไรที่แบบว่าอย่างเงี้ยได้เลยลูกสนุกสนานไปอะไรคือเส้นที่บอกเอ้ยตรงนี้ดูหน่อยละกันพี่พอจะแชร์ในมุมพี่ได้
0: ถ้าถามพี่ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเอาไม้บรรทัดอะไรวัดดีกว่า
1: ค่ะ
0: ถ้าเราเอาไม้บรรทัดของเราวัดสมมติเรามีองค์ความรู้เท่านี
1: ้
0: เราก็อาจจะบอกว่าลดลงหน่อยแล้วก็ให้ผ่านได้แต่ถ้าเอาไม้บรรทัดของคุณยายเราวัด คุณยายก็จะบอกว่าไม่อนุญาตเชิญเธอกลับไปแก้ใหม่เลยให้หมด ทุกอย่างทีนี้อยู่ที่ว่าผู้

0: แล้วทำลายใครไหมเท่านั้นถ้าถามพี่นะได้ทำลายสังคมไห
1: ม
0: ทำลายจริยธรรมที่ดีหรือเปล่าเช่นพูดด่าพ่อล่อแม่อยู่ตลอดเวลา
1: อ
0: ันเนี้ยถูกแชร์แต่คุณอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างคุณต้องเตรียมจริตของตัวคุณเอาไว้ให้ได้คุณต้องมีภูมิคุ้มกันให้ดีทีนี้เราอยู่ที่ว่าเราเลือกเรายังไงเราได้เสพภาษานั้นแน่ๆแต่เราต้องมีวัคซีนพ่อแม่ก็ต้องแจ้งว่าแบบนี้ไม่ดีทีนี้ถ้าถามพี่ไม่จีรังนะการพูดแบบนี้ไม่ใช่นักพูดคำคุณอาจจะพูดเก่งด้วยซ้ำแต่ไม่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเขาเรียกไม่น่าเป็นเยี่ยงอย่างแต่เราดูได้ไหมเราก็ดูได้เพื่อโอ้มันเก่งนะแต่เราเอาเยี่ยงอย่างไม่ได้แต่สำหรับคนที่พูดแล้วเก่งเออดีเช่นอาจารย์จตุพลสมมตินี่แหละแล้วเวลาแกสอนแต่ละอันคำสอนออกมาโอ้โหได้คิดตลอดอันนี้แหละใช่
1: ค่ะหลังจากที่ฟังพี่ลิงไปแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ครูก็จะถอดรหัสความสำเร็จเพื่อให้ทุกคนได้เอาไปหยิบเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินแล้วชัดเจนมากตั้งแต่ตอนแรกที่พี่ลิงเริ่มพูดเลยว่าคนที่จะมีภาวะผู้นำได้เนี่ยต้องมีทักษะการสื่อสารเพราะเราจะต้องสื่อสารเพื่อที่จะโน้มน้าวใจคนเชื่อเราฟังตามเราได้นะคะซึ่งวันนี้หลายคนอาจจะเห็นความสำเร็จของพี่ลิงละเห็นโอ้โหได้รางวัลด้วยโอ้โหทำรายการหลากหลายมากเลยทั้งหมดทั้งมวลรวมไปถึงโอ้โหทำไมเขาเก่งจังในการอ่านคนวิเคราะห์ได้คนนี้ฉันจะปล่อยอะไรอันนี้ฉันจะทำแบบไหนอย่าไปคิดว่ามันเป็นความบังเอิญนะคะคุณต้องฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วคุณจะเห็นเลยนะคะว่าทั้งหมดมาทักษะทั้งหมดนี้ไม่ได้ได้มาด้วยความบังเอิญการจะเกิดทักษะได้เกิดจาก2 อย่างค่ะคือทำซ้ำกับรับมาดีทำซ้ำรับมาดีเอารับมาดีก่อนรับมาดียังไงพี่ลิงเล่าว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆต้องไปอ่านข่าวมาเพื่อมาเล่าให้คนอื่นฟังต้องไปอ่านบทประพันธ์มาเพื่อเอามาเขียนมาแต่งคือแกรับเข้ามาดีก่อนแกถึงจะถ่ายออกไปดีได้ถูกไหมคะแกรับอะไรอีกแกไปฟังครูบาอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จตุพลอาจารย์ตั้งแต่ยุคโอ้โหสมัยที่เรียกว่าเป็นนักพูดสุดยอดทั้งนั้นทำซ้ำๆโดยการรับเข้ามาซ้ำๆรับซ้ำอย่างเดียวไม่พอแกถ่ายออกด้วยแกทำตั้งแต่เด็กค่ะฉะนั้นอยากที่จะได้แบบนี้มันคือการทำซ้ำค่ะไม่ใช่เกิดมาแล้วบังเอิญนะคะสิ่งนึงที่ครูเห็นแล้วชัดมากจากพี่ลิงก็คือคาแรคเตอร์เราเคยเรียนกันแล้วตั้งแต่ซีซั่นก่อนๆคุณก็เคยแชร์แล้วว่าคนเราจะมีเสน่ห์ได้เนี่ยคำว่าเป็นตัวของตัวเองพี่ลิงบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่ลิงอยู่รายการนี้โอ้โหดราม่าอยู่อีกรายการหนึ่งโป้งชึ่งเฮ้ยเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเหรอไม่ใช่ค่ะเพราะความว่าเสน่ห์ของมนุษย์ที่ครูเคยบอกซีซั่นก่อนเสน่ห์ของมนุษย์คือเสน่ห์แห่งความมีคาแรคเตอร์สมดุลเห็นไหมคะถ้าคนหนึ่งจริงจังอย่างเดียวโอ้โหมันก็น่าเบื่อมากๆเลยถ้าคนหนึ่งเป็นคนที่แบบตลกอย่างเดียวก็ไร้สาระแต่เขาดันมีทั้งสองอย่างอยู่ในตัวเองแล้วเขาสามารถหยิบจับอะไรที่มีในตัวเขาอะขึ้นมาใช้ตามกาละแล้วก็เทศะของเขานะตามสถานที่และเวลาที่เหมาะสมอีกคำหนึ่งที่คุณเงาะชอบนะคะในสิ่งที่พี่ลิงพูดคือทั้งหมดทั้งมวลในการถ่ายทอดของพี่ลิงเขาต้องการให้พูดให้ดีต่างกันนะคะกับคำว่าพูดดีพูดดีเช่นเราบอกว่าสวัสดีค่ะก็ดูเพราะดีแต่พูดให้ดีมันมีคำว่าให้ความดีกับคนอื่นด้วยใช่ไหมมันคือเจตนาฉะนั้นถ้าเราพูดสวัสดีถูกไหมฮะแต่เจตนาเราไม่ดีก็ไม่ได้พูดให้ดีแต่ถ้าเราจะพูดให้ดีเราต้องกลับมาดูที่เจตนาของเราแม้บางครั้งเป็นคำที่ไม่สุภาพแต่เจตนาของเราอ่ะมันสวยอ่ะเราอยากให้เพื่อนมีรอยยิ้มอ่ะมันก็เป็นคำว่าพูดให้ดีได้นะคะสุดท้ายค่ะสิ่งที่อยากจะฝากเด็กๆไว้คือคำที่พี่ลิงบอกว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตพี่ลิงเลยนะจุดที่แบบจุดเรียนรู้ของพี่ลิงก็คือในวันที่พี่ลิงล้มเลิกคำว่าท้อไปเลยนะวันนี้เด็กๆหรือผู้ชมที่ติดตามรายการแล้วอยากจะไปทำอยากจะไปฝึกแบบพี่ลิงอยากจะเข้ามาสู่เส้นทางแบบนี้แน่นอนคุณอาจจะเจอจุดท้าทายมากมายมีคนเข้ามาซึ่งพี่ลิงก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าไอ้คนที่เขียนวันนั้นมันอาจจะเมาหรือเปล่ามันอาจจะรอแบบถ้าพี่ลิงลงเนี่ยนักร้องคนโปรดของเขาขึ
0: ้
1: น
0: มา
1: อะไรอย่างเงี้ยคือไม่เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่เขามาวิพากษ์วิจารณ์เราเขามีบาดแผลหรือประสบการณ์อะไรในชีวิตเราต้องชัดในเป้าหมายปลายทางของเราคำหนึ่งที่หัวชอบมากๆเลยที่พี่ทุเรียนได้พูดกับพี่ลิงว่าแค่นี้เองเหรอไอ้แค่คนคนเดียวแค่

0: มันจะล้มล้างความตั้งใจทั้งหมดที่เราสร้างสมมาได้จริงๆหรือฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าเกิดวันใดคุณเจอคำว่าท้อขึ้นมาให้กลับมาถามตัวเองสองคำถามเป้าหมายของเราคืออะไรเรากำลังทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรและสองและที่เราทำมาทั้งหมดมันไม่มีค่ากับคำวิจารณ์ของใครบางคนหรือนะคะถ้าเกิดสิ่งที่เราทำมันมาจากเจตนาที่ดีไม่ตั้งใจไปเบียดเบียนทำร้ายใครนะมาจากความตั้งใจหน้าที่ของเราก็คือทำต่อไปง่ายๆแค่นั้นนะคะซึ่งวันนี้เงาะมั่นใจว่าคนดูทางบ้านนะคะได้ประโยชน์จากสิ่งที่พี่ลิงแชร์นะคะจากประสบการณ์29ปีของพี่ลิงเนี่ยบอกเลยนะคะว่าลายครับสำหรับคุณเงาะเนี่ยต้องแอบแชร์ให้ฟังนะคะว่าในเวทีที่พี่ลิงได้รางวัลในครั้งนั้นคุณเงาะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกรรมการแล้วเราคุยกันในหมู่กรรมการว่าจะหาพิธีกรคนไหนที่พริ้วได้แบบที่พี่ลิงเป็นสามารถหยิบจับไปลงตรงไหนแล้วดูใช่ไปหมดกับทุกที่ได้เท่ากับที่พี่ลิงเป็นเงาะเองเคยทำรายการเป็นพิธีกรร่วมกับพี่ลิงก็เองได้ความรู้จากพี่ลิงมามากมายเลยพี่ลิงเคยสอนบอกว่าหลอกไปก่อนหลอกเป็นเหมือนเราจะไปทางเดียวกันก่อนแล้วเราค่อยหักมุมเนี่ยมันคือไหวพริบปฏิภาณและทั้งหมดก็คือชั่วโมงบินค่ะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนลองเอาหลักการเหล่านี้ไปลองประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราดูนะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะไม่มีอะไรเริ่มได้แล้วสำเร็จเลยในครั้งแรกนะคะมันจะเป็นกำแพงเมืองจีนได้ก็ต้องมีอิฐก้อนแรกก่อนเนาะเริ่มสร้างวันนี้ค่ะสะสมทีละเล็กทีละน้อยจนวันที่เราสามารถเป็นนักพูดที่ดีได้นะคะแล้ววันนี้ขอบคุณพี่ลิงมากๆนะคะ
1: ยินดีครับผมครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาละค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใน EP หน้านะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าใครจะมาเป็นไอดอลคนต่อไปบนเก้าอี้ตัวนี้ใน The Speech Idol ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: บ๊ายบาย
1: และสำหรับน้องๆ นะครับที่สนใจอยากจะพูดเพื่ออะไรเพื่อไปเป็นพิธีกรหลักการง่ายๆถ้าเราอยากจะพูดให้ดีก่อนคือพูดให้รู้เรื่องก่อนระดับต้น2ก็คือพูดในสิ่งที่เราถนัดที่เรารู้เรื่องมันมากที่สุดลองพูดเรื่องนั้นแล้วบันทึกเทปตัวเองแล้วก็เอาไปโพสต์ลงใน YouTube ในแพลตฟอร์มอะไรก็ตามก็เป็นการฝึกเขาเรียกฝึกง่ายที่สุดฝึกพูดจากสิ่งที่เรารู้เรื่องและเข้าใจหลังจากนั้นก็คือการบวกการให้ภาษาลงไปเช่นพูดให้มันมีอักขระถูกต้องสำเนียงน่าฟังไม่ใช่พูดแล้วยกเสียงเป็นเสียงสอง
2: แล้วก็คือพวกเรานะครับ
1: มันฟังตลอดมันจะรำคาญนะครับพยายามปรับเสียงออกมาให้อยู่โทนกลางๆแล้วคุณก็จะเป็นพิธีกรที่มีคนฟังแล้วไม่น่ารำคาญแม้แต่เขาหลับตาเขาก็ยังฟังได้นะครับแล้วถ้าเราอยู่ใน YouTube ทีนี้ต่อไปก็คือหาเรื่องที่เราถนัดแล้วต่อไปเติมคาแรคเตอร์เติมสิ่งที่คนอื่นไม่มีคุณมีหรือคนอื่นมีคุณมีดีกว่าเช่นเวลาไปเป็นคุณใส่ผมสีฟ้าเดินออกไปทุกครั้งคนก็จะจำได้ว่าอ๋อไอ้หัวฟ้ามาแล้วเว้ยอะไรแบบนี้นะฮะลองหาตัวตนจะมีคนที่แต่งเป็นชุดมัจจุราชแล้วก็เดินออกไปหาคนชั่วที่ทำความชั่วแล้วเราจะจัดการเขาเงี้ยถ้าคุณบอกความชั่วคุณมาคุณจะแลกกับอายุยืนได้100อะไรก็ว่าไปมันก็จะมีสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นคนเราจะเป็นพิธีกรได้ดีหรือพูดได้ดีคือทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดก่อนแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นนะครับ
3: สัปดาห์หน้ามาร่วมถอดบทเรียนกับ The Speed Idol เต๋าเศรษฐพงษ์กับอีกหนึ่งบทบาทในการสร้างสรรค์คอนเทนต์เป็นยูทูบเบอร์ติดตามชมได้ในวันเสาร์เวลา 16:00 นทางช่อง ALTV หมายเลข4
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะเปิดรายการด้วยเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ละอย่างเนี่ยดูน่ารับประทานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงคำศัพท์นะคะที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่น่ากินนะคะอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหลากหลายคำเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่า delicious ที่จะใช้นะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะใช้คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราสามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะคะที่จะมาแสดงว่าโอ้โหอาหารนี่อร่อยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า good นะคะ wow this is good โอ้นี่อร่อยดีหรือว่า this food is good หรือว่าอาจจะเป็น this food tastes good ก็คืออาหารนี่รสชาติดีเยี่ยมจังเลยนะคะอาหารนี้อร่อยดีค่ะแต่ถ้าอร่อยมากเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า great wow this food is great this food tastes greatนะคะภาษาพูดง่ายๆน่ารักนะคะอาจจะใช้คำว่า yummy ก็ได้ wow this is so yummy หรือว่า wow this is yummy เฉยๆก็ได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า scrumptious นะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหอร่อยอร่อยจังเลยค่ะ this food is scrumptious this food is scrumptious อาหารนี้เนี่ยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือ appetizing ความหมายก็คือว่าน่าทานนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกเนี่ยเจริญอาหารค่ะ this food looks appetizing this food looks appetizing ก็คืออาหารนี้เนี่ยนะคะดูโหยน่าทานจังเลยค่ะแล้วรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องขออนุญาตนะคะ attack the food

0: สวัสดีค่ะ We meet once again AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือยังมีให้ได้เรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทุกลำนะคะที่จะเข้าเทียบท่าไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้นะคะหรือว่าท่าเรืออื่นๆก็จะต้องมีการแจ้งสัญชาติเนาะแล้วก็แจ้งด้วยนะจำนวนลูกเรือกี่คนหรือว่าถ้าเป็นเรือสำราญผู้โดยสารก็จะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการตรวจคนเข้าเมืองนี้นะคะลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องกรอกเอกสารขาเข้าแล้วก็จะกรอกเอกสารขาออกด้วยเมื่อออกนอกประเทศนะคะที่เราเรียกกันว่า departureArrival card แต่บางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นคำนี้แทนค่ะ embarkation หรือว่า disembarkation card ที่ใช้กรอกเมื่อเดินทางเข้าออกประเทศค่ะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็จะใช้กัน2คำนี้เรียกเอกสารนี้ว่า DE card แล้วก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ไม่ใช้คำว่า departure กับคำว่า arrival อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ใช้กันนะคะ arrival กับ departure ค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคำว่า embark เนี่ยจะหมายถึงลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้ว disembark เนี่ยก็คือการขึ้นจากเรือหรือว่าลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งก็จะใช้กับการเดินทางด้วยเรือกับการเดินทางด้วยเครื่องบินตัวอย่าง This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. เรือสำราญลำนี้เนี่ยนะคะจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้าค่ะแต่ถ้า embark on หรือว่า embark upon นะคะอันนี้เนี่ยจะหมายถึงการเริ่มดำเนินการในสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่ยากค่ะตัวอย่างประโยค We're embarking on a new project this year. We're embarking on a new project this year. พวกเรากำลังเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนรายการของเราอยู่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แบเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมชมในห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วคำศัพท์นะคะที่พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับท่าเรือเนี่ยเยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีคำว่า dock วันนี้เราเน้นกันที่คำนี้ค่ะ D-O-C-K อ่านออกเสียงว่า dock ค่ะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำนี้จะหมายถึงท่าเรือท่าเทียบเรือนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือว่า British English เนี่ยนะคะก็จะหมายความว่าท่าเทียบเรือก็ได้แล้วก็จะหมายถึงอู่เรือก็ได้ค่ะไว้ซ่อมเรือเนาะนอกจากนี้คำว่า dock ยังสามารถเนี่ยนะคะนำมาใช้กับสิ่งอื่นๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นอุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าช่องเสียบต่อจอพรินเตอร์ใช้คำว่า dock หรือว่าจะเป็น docking station รวมถึงพวกท่านชาร์จนะคะพวกนี้เขาก็ใช้คำเป็นว่า dock เหมือนกันแม้แต่การเชื่อมต่อยานอวกาศค่ะซึ่งความหมายของ dock นะคะที่หมายถึงการเชื่อมต่อน่าจะมาจากการผูกเรือเข้ากับฝั่งไม่ให้เรือโครงที่เรียกกันว่า docking ค่ะพูดถึงอู่ซ่อมเรือกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า dry dock หรือว่าอู่แห้งเขียนติดกันก็ได้หรือว่าเขียนแยกเป็น2คำก็ได้เช่นกันค่ะอู่แห้งเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะเป็นอู่แห้งแบบขุด graving ก็จะขุดตามขนาดของเรือเลยนะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเสริมด้วยคอนกรีตค่ะโดยเหลือด้านหนึ่งเนี่ยไว้ที่จะเป็นประตูสำหรับเปิดเข้าไปนะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบลอยหรือว่า floating อู่แบบนี้เนี่ยจะลอยอยู่ในน้ำที่ลึกพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจะต้องจมอู่ลงไปในน้ำค่ะคือเขาจะใช้วิธีเอาเรือเนี่ยเข้าไปเทียบก่อนนะคะเมื่อเข้าที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็จะสูบน้ำออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปปรับปรุงใต้ท้องเรือได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เวลาเดิมที่เดิมแบบนี้เลยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ต้องขอขอบพระคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีค่ะพัชรีรักษาวงคินสแปเก้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเอเนี่ยนึกถึงสำนวนนี้ Don't put all your eggs in one basket Don't put all your eggs in one basket สำนวนนี้นะคะจะหมายถึงอย่าไปหวังพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะหรือว่าง่ายๆเลยอย่าลงทุนอย่าลงเงินแรงกายแรงใจไปกับสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดเลยค่ะสำนวนนี้ค่ะก็จะเปรียบเลยเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยใส่หรือว่าวางไข่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะไว้ในตะกร้าเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำตะกร้านั้นเนี่ยตกไข่ก็จะแตกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะคะหรือว่าเราไปทุ่มอะไรสักอย่างกับสิ่งเดียวเนี่ยมีอะไรผิดพลาดนะคะเราก็จะสูญหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันบ้าง If you're going to invest the money my advice would beDon't put all your eggs in one basket. If you're going to invest the money, my advice would be don't put all your eggs in one basket. ถ้าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะคะแนะนำเลยนะว่าอย่าลงทุนเพียงสิ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะสูญเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงเคนส์แพแก้ค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fight ยังอยู่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับเรื่องราวคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือแล้วก็สินค้าแต่ละประเภทที่ข้ามแดนเข้ามานั้นจะต้องทำการเสียภาษีนำเข้าเสียก่อนนะคะเราเรียกกันว่า duty duty duty ซึ่งก็จะหมายถึงภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้านะคะหรือว่าสิ่งของเวลาผ่านด่านหรือว่าข้ามแดนมาเรียกว่าภาษีนำเข้า import dutyแล้วก็จะมี export duty ก็คือภาษีส่งออกค่ะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศตามสนามบินท่าเรือด้านชายแดนก็จะมี duty free shop หรือว่าจะเป็น duty free store ซึ่งเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีนะคะก็คือว่าduty free ไม่ต้องเสียค่าอากรหรือว่าปลอดอากรปลอดภาษีค่ะปลอดภาษีศุลกากรสินค้าที่ปลอดภาษีนะคะก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษลดพิเศษเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแพงๆนอกจากนี้นะคะ duty ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะซึ่งก็จะหมายถึงหน้าที่ภารกิจการงานความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ค่ะและเราก็มีประโยคมาฝากกันด้วย he has many dutyto do. He has many duties to do. เขามีหน้าที่และภารกิจเนี่ยหลากหลายเหลือเกินค่ะและ2คำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ on duty กับ off duty. On

0: UT ก็คืออยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจการงานอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างหน้าที่ส่วน off duty สะกดด้วย F 2ตัวนะ OFF off duty ก็คือนอกเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ค่ะคำนี้มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานชัดเจนอย่างเช่น The police officer was charged with robbing while he was off duty ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับกลุ่มโจรได้ระหว่างที่เขาอยู่นอกเวลาทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วขอบคุณมากๆการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในเวลาเดิมแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นการให้ความรู้รอบตัวกันละกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกซึ่งพอพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือโรคร้ายแรงนะในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นอยู่หลายคำทีเดียวซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับหลายคนนะครับว่าใช้คำไหนกันแน่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรามักจะเจอคำว่า epidemicoutbreak หรือ pandemic ในวันนี้เราจะคุยถึง3คำนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ2คำแรกเนี่ย outbreak กับ epidemic หลายคนอาจจะใช้แทนกันเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่า outbreak เนี่ยเป็นการระบาดของโรคเนี่ยเฉพาะชุมชนหรือถิ่นเริ่มต้นของโรคเท่านั้นนะครับส่วนคำว่า epidemic นั้นนะครับ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในเวลาเดียวกันและมีอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะแทนที่จะแพร่ระบาดโรคเนี่ยในที่ที่เดียวกันเหมือนคำว่า outbreak นั้นนะครับการแพร่ระบาดโรคของ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือรอบๆกันนะครับในหลายสถานที่ส่วนคำว่า pandemic pandemic นะครับก็เป็นแพร่ระบาดโรคเนี่ยที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยข้ามทวีปและในที่สุดนะครับก็ทั่วโลกก็ว่าได้ยกตัวอย่างโรคแล้วกันนะครับอย่างเช่น HIVหรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คือ H1N1 พอจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจากการพาดหัวข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอโบลากันบ้างดีกว่านะครับยกตัวอย่างครับ The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729 The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคเอโบลาในแอฟริกาตะวันตกพุ่งสูงถึง729รายนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับมีคำที่น่าสนใจคือคำว่า death toll death toll คำว่า death toll ในที่นี้อย่าไปสับสนกับคำว่า tollway ที่เรารู้จักกันนะครับ death toll ในที่นี้ก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ตายเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ risen คำว่า risen ก็มาจากคำว่า rise ก็แปลว่าสูงขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันคราวหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ได้เวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะรายการที่จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาขึ้นในเรื่องของความรู้คำศัพท์สำนวนต่างๆของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะและที่ค่ายที่นี่นะคะจะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสพูดกันเยอะๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงของ English Speaking เขาก็เลยมีกิจกรรม Speech Contest ขึ้นมาแล้วกฎกติกาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปถามทางทีมงานหรือว่า staff ของเขา Hey so tell us about the speech contest
1: Okay thank you Kumpacheri my name is Stefan here we are at Suambua Resort in Chiang Mai with Yeo Tin Burana School here we have one of the representatives of the school her name is Kati hello Kati how are you today
2: hello I'm fine and so สวัสดีค่ะ my name is Chai Chan Kamkom I'm from Yeo Tin Burana School and my nickname is KatiAnd if you ask me about what I gain from this activity, then I would say that it really helps me with my English skills, mostly in speaking and listening.

0: and also reading comprehension. And also, it also helps me with my confidence, improving my confidence in front of the people when I went to the public speaking and so on. And also, it really helps me with my personality, and I really love this activity. So I think that this activity should be set up more on the next camp also. Thank you.
1: Thank you, Gati. These are just some of the awesome and cool activities that we have at AYC English Camps. I would like to say thank you very much, and back to you, Kumpacheri. Bye-bye, everyone.
2: Wow, that looks like a lot of fun. Thank you. เอาละค่ะเรียกได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะการพูดแล้วก็การฟังนั่นเองก็คือ speech เนี่ยก็คือทักษะหรือว่าการพูดนะคะก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างกันกับคำว่า talk ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ talk show นะคะ talk ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการพูดนะคะที่เป็นการให้ความรู้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำอะไรสักอย่างจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ค่ะโอเควันนี้ no more time ไม่มีเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันครั้งต่อไปแล้วกัน AYC Food for Five วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AYC Food Fit for Five ค่ะเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน community ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับสหภาพยุโรปหรือว่า European Union European Union ก็คือ EU ค่ะโดยผู้นำอาเซียนเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะจึงได้ประกาศปฏิญญานะคะว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2ภาษาอังกฤษคือ Declaration of ASEAN Concord 2 Declaration of ASEAN Concord 2ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย3เสาหลักด้วยกันนะคะมาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าค่ะคำว่า Declaration Declaration เนี่ยจะหมายถึงการประกาศสถานการณ์หรือว่าแผนการที่สำคัญคำประกาศหรือว่าแถลงการนะคะ He posted the declaration in a publicplace เขาเนี่ยส่งแถลงการนะคะหรือว่าคำประกาศไปยังสถานที่สาธารณะค่ะซึ่งคำว่า declaration เนี่ยมาจากคำกริยา to declare ที่จะหมายถึงการประกาศหรือว่าการเปิดเผยการแจ้งที่เรามักจะคุ้นเคยกันเวลาที่จะต้องนำสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะคะเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจจากศุลกากรใช่ไหมคะอย่างเช่นสุราหรือว่าบุหรี่ที่เกินจำนวนนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเอกสารให้เรากรอกันนะคะหรือว่าบางทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะถามว่า anything to declare คุณมีของต้องสำแดงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีของจะต้องแจ้งไหมคะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้นำของเข้ามาเกินจำนวนที่เขาระบุไว้หรือว่าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้าประเทศก็ตอบไปเลยว่าNothing to declare. I have nothing to declare. ความหมายก็คือว่าไม่มีอะไรจะต้องสำแดงหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าของที่นำมาเนี่ยไม่ได้เป็นของต้องห้ามค่ะแต่ถ้ามีนะคะก็จะไปอยู่ในประเภท goods to declare ที่จะต้องเสียภาษีหรือว่ากำจัดทิ้งไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสแตเกอร์สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเราได้ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะอย่างเช่นการจัดอีเวนต์ต่างๆเราพูด

ถึงกันไปแล้วพิธีกรในงานต่างๆลำดับต่อไปเนี้ยหลายคนจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงเรื่องของอีเวนต์เนี่ยนะคะก็คือสาวๆน้องๆพริตตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราพูดกันติดปากว่าพริตตี้นะคะเพราะว่าคิดว่านะว่ามาจากคำว่า pretty ที่แปลว่าสวยงามหรือว่าน่ารักซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยต้องพูดว่า pretty girl หรือว่า pretty lady หรือว่าถ้าจะใช้คำว่า pretty เนี่ยเราต้องใช้คำนี้ pretties จะดีกว่านะคะคือพูดโดยรวมถ้าพูดในบริบทไทยเนี่ยคนก็คือจะเข้าใจกันแต่ไปพูดต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะว่า pretty คืออะไรแล้วเราก็อาจจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้ she works as a pretty ก็คือเธอเนี่ยนะคะทำงานเป็น pretty ค่ะแต่ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจริงๆให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะจะต้องใช้เป็น adjective อย่างเช่นประโยคนี้ they are pretties แล้วนี่ก็ตั้งใจเป็น p ตัวใหญ่นะคะก็เป็นนามเฉพาะไปเลยแล้วกันเนาะแต่ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินเขาเรียกกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอาจจะสับสนแล้วก็มีคำอื่นๆที่ใช้อธิบายได้ชัดเจนกว่าอย่างเช่นคำว่า models at exhibitions หรือว่าจะเป็น beauties at exhibitions ก็ได้หรือว่าระบุชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็น motor show ladyพูดถึงคำว่า pretty นะคะทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือคำว่า pity pity ค่ะที่แปลว่าน่าสงสารน่าเวทนานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่านะคะเอาสองคำนี้มารวมกันเลยแล้วกันเนาะ I pity the pretty ladyBecause she has no friends. ฉันรู้สึกสงสารสาวสวยคนนั้นเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับงานอีเวนต์กันไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะบริษัทอัมสัมอินทิเกรชั่นจำกัดค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะโหนกระแสการออกกำลังกายเป็นประเด็นพูดในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันละชั่วโมงหนึ่งวันละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละ20นาทีเนี่ยทำไปเถิดนะครับไม่ว่าจะทำที่บ้านทำหน้าบ้านทำหน้าปากซอยทำที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปฟิตเนสก็ยังได้แต่ขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงนะครับที่คนไทยชอบพูดคำว่าเราไปฟิตเนสกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนัยยะหรือความหมายเนี่ยแตกต่างไปกว่าที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะครับเพราะที่คนไทยบอกว่าไปฟิตเนสนั่นคือไปสถานที่ออกกำลังกายถูกไหมครับแต่คำว่าฟิตเนสสำหรับเจ้าของภาษาเนี่ยมักจะพูดถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงเนี่ยของร่างกายเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าไปสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยต้องพูดเป็นเต็มประโยคเลยนะครับก็คือ I'm going to the fitness center หรือถ้าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะนิยมใช้คำประโยคนี้มากกว่านะครับ I'm going to the gym ครับถ้าเรามีโอกาสได้ค้นคว้าข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องเจอคำนี้แน่ๆเนี่ยคือคำว่า workout ไม่ว่าจะเขียนแยกกันแบบนี้หรือเขียนติดกันแบบนี้ความหมายเหมือนกันนะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็แปลว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขียนแยกกันแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือกริยายังไงก็แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับอย่างเช่น Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ทวนอีกครั้งนะครับ Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ประโยคนี้ก็หมายความว่า Tom ออกกำลังกายเนสและเริ่มต้นแผนออกกำลังกายของเขาด้วยครับส่วนคำว่า work out ในความหมายทั่วไปนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะต้องดูที่บริบทและดูที่ประโยค work out โดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับแต่แปลว่าประสบความสำเร็จในที่สุดหรือชัยชนะหรือเป็นนัยยะที่แปลว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น his workout will work out in the end ประโยคนี้ก็หมายความว่า

การออกกำลังกายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยหลังจากที่จบรายการปุ๊บเนี่ยแฟนรายการทุกท่านนะครับควรจะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: I like to try something new ครูพี่นุ่นอยากจะลองอะไรใหม่ๆจังเลยค่ะ
1: อะไรทายนะคะtry it off ครูพี่นุ่นเหนื่อยเหรอคะ
2: ไม่ใช่ค่ะครูพี่แนทครูพี่นุ่นพูดคำว่า try ที่แปลว่าลองนั่นเองค่ะ try something new แปลว่าลองอะไรใหม่ๆค่ะ
1: โอ้ครูพี่แนทหูไม่ดีเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะชวนน้องๆมาเติมพลังในเรื่องของคำว่า try it กันค่ะ
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า try it กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกัน
2: เลยค่ะ
3: Housekeeping
4: Come in
3: จะเปลี่ยนเยอะขนาดนี้เปลี่ยนโรงแรมเลยดีไหม
4: What did you say?
3: Nothing, sir.
4: Do you want me to change hotel?
3: No. เหมือนเขาฟังรู้เรื่องไงก็ไม่รู้ค่ะ
4: I want a toilet roll.
3: Toilet roll we don't have. We have jam roll, strawberry roll, green tea roll, and chocolate.
5: เฮ้ยเจ้าเขาหมายถึงกระดาษชำระในห้องน้ำอ่ะ
3: Do you mean tissue?
4: No, I have tissue.
3: Yes, we have tissue.
4: I need a toilet roll.
3: Yes, tissue.
5: นี่ tissue มันก็คือกระดาษทิชชู่เอาไว้เช็ดหน้าเช็ดจมูกแต่ถ้า toilet roll ฝรั่งเขาจะเอาไว้ใช้กันในห้องน้ำมันคือม้วนในส้วมเข้าใจไหม
3: One moment. Okay, sir. Here you are.
4: Thank you.
3: Welcome.
4: I want something else. I would like some toiletries.
3: Huh? Toiletries? Sir, you want a toilet tea in the toilet?
4: No, toilet trees with an S.
3: จะบ้าเหรอต้นไม้ต้นเดียวไม่พอเอาต้นไม้หลายต้นอีก toilet trees.
5: คุณผู้ชมครับ toilet trees เนี่ยนะครับแน่นอนฮะไม่ใช่ต้นไม้ในห้องน้ำเนี่ยนะครับแต่ toilet trees ก็คือพวกสิ่งของที่เราใช้ในห้องน้ำนั่นเองครับเราจะมีอะไรบ้างมี toothpaste ยาสีฟัน toothbrush แรงสีฟัน Q-tips นะฮะหรือจะเป็น cotton buds เนี่ยนะครับผมก็คือเจ้า cotton bud เนี่ยนะครับหรืออาจจะมีแชมพู conditioner soap ก็คือสบู่ทั้งหมดนี้ก็คือ toilet trees นั่นเองครับ
3: Okay sir toilet trees
4: yes thank you you can just put it right thereyeah, right there next to my tissue. Wait. I would also like some water.
3: Oh, ไม่สั่งทีเดียวให้มันแบบไปๆมาๆอยู่ได้เนี่ย
4: Are you tired from going back and forth?
3: นี่ตกลงเขาเป็นฝรั่งหรือคนไทยคะเนี่ย
5: ทำไม
3: เขาจะฟังรู้เรื่องเลย
5: ผมไปถามว่าเจ้ากี่ขวดน้ำอ่ะ
3: How many bottoms would you like?
4: How many bottoms would I like?
5: นี่หมายถึงก้นหรือหมายถึงขวดเนี่ย
3: ขวดสิ
5: ก็ขวดก็ต้องออกเสียง bottle ตัว L bottle bottom ก็คือก้น button ก็จะเป็นกระดุมหรือปุ่มใช่ไหม bottles how many bottles would you like
3: how many bottle would you like
4: how many can you carry
5: เอามาได้กี่ขวดอะก็เอามาให้เยอะ
3: ๆ
5: ไป four ก็พอแล้วไป
3: โอเค sir anything else
4: no that's fine Just kidding. Yeah, my mirror is really dirty. Do you think you could wipe the mirrors?
3: You want me to be your wife?
5: ไม่ใช่ wipe ภรรยา wipe
3: wipe
5: แปลว่าเช็ดกระจก
4: one more thing. can I also get a towel?
3: Towel เป็นอะไรคะ
4: towel.
3: Yes, this towel.It's Bangkok.
4: No, not a town. Bangkok is a city. But I said towel.
5: รู้จักไหม towel? ผ้าเช็ดตัวนี่ผ้าขนหนูงี
3: ้อ้าว towel.
5: บ้านเราชอบออกเสียงว่า towel, แต่ฝรั่งก็ออกเสียงว่า towel.
3: Okay, sir. Towel.
4: Thanks.
3: Okay, sir. I'm going now.
4: Not so fast. my floor is filthy.Could you mop it?
3: No, สิร์ช there is no mob today
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ม็อบที่แปลว่าเหมือนแบบมาประท้วงกันมาชุมนุมกันนู่นไม้ถูพื้นแปลมาดิ
3: โอเคเซิร์ชม็อบ
5: อ
3: ันนี้แถมเหลือเรียกอีกบรูม
5: คุณผู้ชมครับนี่ broom แล้วเอาไว้ sweep the floor นั่นเองนะครับ broom คือไม้กวาด sweep คือกวาดนั่นเองครับส่วนนี้ก็คือ mop ก็คือไม้ถูพื้นก็เอาไว้ mop the floor คือถูพื้นแล้วเอ๊ะแล้วฟังดูมันเหมือนกับการประท้วงหรือการชุมนุมนะครับที่จริงแล้วการชุมนุมที่บ้านเราใช้คำว่า mop เนี่ยเราไปเพี้ยนมาจากคำว่า mob mop mob ดังนั้นนะครับการชุมนุมหรือการประท้วงเนี่ยนะครับเราจะไม่เรียกว่า mop ในภาษาอังกฤษนะครับถ้าไปคุยฝรั่งเขาจะนึกว่าจะถูพื้นกันเราจะเรียกว่า rally นะครับ
3: พี่คะ
5: ครับ
3: เขาไม่ได้ไปแข่ง rally ค่ะ
5: เขาไม่ได้แข่งรถเหรอ
3: ใช
5: ่โหไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยrally ก็คืออาจจะเป็นการรวมตัวกันของรถหลายคันครับแต่ rally ก็คือการรวมตัวกันของคนไปชุมนุมหรือจะเรียกว่า a demonstration
3: เขาไม่ได้สาธิตอะไรด้วยค่ะ
5: เขาไม่ได้สาธิตอะไรเลยเหรอ
3: ใช
5: ่ขอนึกว่ามาขายของสาธิตจะบ้าเหรอ demonstration คือการสาธิตแต่ demonstration ก็จะแปลว่าการชุมนุมนั่นเอง
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นการใช้คำว่า tried กันบ้างหรือเปล่า
2: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Are you tired from going back and forth? คุณเหนื่อยจากการเดินไปเดินกลับหรือเปล่า
1: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
2: น้องๆคะมาดูหลักการใช้ของ3คำนี้กันค่ะคำว่า try, tried, tired 3คำนี้มีวิธีใช้ต่างกันนะคะคำแรกค่ะคือคำว่า tried try เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าลองหรือพยายามนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น That restaurant is so good you should try it แปลว่าร้านอาหารนั้นดีมากเลยคุณควรจะไปลองนะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า try เป็น verb ค่ะแปลว่าลอง
1: tried เป็น verb ช่วงที่2ที่แปลว่าพยายามแล้วหรือลองแล้วเป็น verb ที่เป็นอดีตของคำว่า try ที่แปลว่าพยายามหรือลองค่ะยกตัวอย่างเช่นI tried to call him, but there was no answer. ฉันพยายามที่จะโทรหาเขาแล้วแต่ว่าไม่มีใครรับสายค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tried เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed จะกลายเป็นกริยาช่องที่2แปลว่าพยายามแล้วหรือลองแล้วค่ะ
2: ส่วนคำว่า tired เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าเหนื่อยยกตัวอย่างประโยคเช่น I am so tired. ฉันเหนื่อยมากเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired เป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
1: อย่าลืมนะคะคำว่า tried เป็น verb ช่วงที่2ค่ะแปลว่าลองแล้วหรือพยายามแล้วส่วนคำว่า tired แปลว่าเหนื่อยค่ะเป็น adjective 2คำนี้นะคะสลับกันแค่ ir กับ ri เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก่อนนำไปใช้น้องๆต้องตรวจดูให้ดีๆนะคะ
2: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า try tried tried กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
6: คุกในส่วนนี้นะครับบอกได้เลยว่าเมนูที่เราจะนำเสนอเนี่ยน่าจะให้น้องๆเนี่ยได้รู้ไว้มากกว่าที่จะเชิญชวนให้ทำและทานเองนะครับ because you know small street stalls selling the palm sized green leaves with betel nut are everywhere ว่าง่ายคือเป็นร้านหมากนั่นเองครับ and I'm here with Zomi Wu who will show us how it's made สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: มินกะลาบาม
7: ินกะลาบา
6: โอเค so what are the ingredients in making the betel nuts การที่จะทำหมากเนี่ยฮะซุ้มหมากพลูเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้าง what do we need
7: just meansก็ใบกลีฟonly leaves
6: โอเคก็เป็นใบพลูลักษณะนี้นะครับ and then
7: the beetle
6: oh this beetle นี่ นี่คือตัวหมากนะครับโอเค
7: and then the tobacco this 92 mint from India
6: โอ้ยเป็นใบมิ้นนะครับเป็น so it's dried mint leaves นะ
7: yeah
6: แห้งๆนะใส่ลงโอเค
7: it smell very good
6: very good
7: yeah
6: and what's this what is it
7: cement
6: oh ปูนโอเค all right can she do
7: มาตะคุลาตะยันลาลูบีบองนะ
8: อันน
7: ี้ทําอ่ะคุณ
8: ทําอะไรอ่ะ
7: 2 3 Would you like to try one? It's very good.
6: Okay, I'll long just มันนะฮะ What's that? The green stuff there.
7: It's a sweet.
6: Huh?
7: Sweet tobacco.
6: Boy, what did she put in?
7: This one is a root.
6: Oh, root เป็นรากนะฮะเป็นรากของไม้สมุนไพร
7: You can try now.
4: But this one doesn't have tobacco, right?
7: No tobacco.
4: อันนี้คือไม่มียาสูบนะครับเพราะว่าบรรดาก็จัดไป Thank you.
1: เป็นอย่างไรก กันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feet น้องๆเห็นคำว่า try try tried กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไหม
2: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Would you like to try one? คุณอยากจะลองไหม
1: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า try ในที่นี้นะคะเป็น verb ช่วงที่1ค่ะแปลว่าลองนั่นเอง
2: มาเล่นเกมกันค่ะน้องๆถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันพยายามอย่างมากที่จะไม่หัวเราะภาษาอังกฤษจะพูดว่า I hard not to laugh ใช้อะไรดีคะระหว่าง tried กับ tried ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะตอบ tried นั่นเองค่ะ I tried hard not to laughแปลว่าฉันพยายามอย่างมากที่จะไม่หัวเราะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tried เป็น verb ช่องที่2ค่ะแปลว่าพยายาม
1: แล้วถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าฉันเหนื่อยมากตอนที่ฉันกลับถึงบ้านเมื่อคืนนี้เราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I was sore when I got home last night ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า tried กับคำว่า tired ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า tired นั่นเองค่ะ I was so tired when I got home last night ฉันเหนื่อยมากเลยตอนที่ฉันกลับถึงบ้านเมื่อคืนนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired เป็น adjective นะคะแปลว่าเหนื่อยค่ะ
0: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะ
1: ต่อไปไปพบกับช่วง
0: Better to Know
2: เอาละค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำที่น้องๆ นะคะมักจะใช้สับสนกันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคำที่เติม S เข้าไปและความหมายเปลี่ยนค่ะน้องๆค่ะน้องๆบางคนก็อาจจะคิดว่าการเติม S หรือ ES ที่ท้ายคำศัพท์ก็จะกลายเป็นพหูพจน์มีหลายสิ่งใช่ไหมคะแต่ความหมายยังเหมือนเดิมถ้าน้องๆจำแบบนี้นะคะก็คือผิดเลยค่ะเพราะว่ากลักการเติม S หรือ ES นะคะที่ท้ายคำศัพท์เนี่ยก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่วันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะกับคำศัพท์ที่แค่เติม S ความหมายก็เปลี่ยนแล้ววันนี้นะคะจะมีคำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างมาดูกันเลยคำแรกนะคะคือคำว่า good เป็น adjective ค่ะแปลว่าดีหรือเหมาะสมแต่ถ้าเติม S เข้าไปจะเป็น goods จะกลายเป็นคำนามค่ะแปลว่าสินค้ายกตัวอย่างเช่นShe is a good friend. เธอเป็นเพื่อนที่ดีเห็นไหมคะคำว่า good ในที่นี้เป็น adjective แปลว่าดีค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ We sell only electrical goods. เราขายเฉพาะสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า

0: ไปกับทุกนาทีของงานปาร์ตี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า minute ในที่นี้นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่านาทีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Who is going to take the minutes? ใครจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมน้องๆเห็นไหมคะเขียนรายงานการประชุมเราจะใช้คำว่า take the minutes นั่นเองค่ะ
1: คำว่า manner เป็นคำนามแปลว่าวิธีการแต่ถ้าเติม s เข้าไปเป็น manners เป็นคำนามจะแปลว่ามารยาทค่ะยกตัวอย่างเช่น he was elected in the normal manner เขาได้รับเลือกตั้งในวิธีการปกติอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ it's bad manners to eat with your mouth open การกินโดยการอ้าปากถือเป็นการเสียมารยาทน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manners ที่เติม s แปลว่ามารยาทค่ะ
0: น้องๆคะเรามาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าร้านนี้ขายแต่สินค้าราคาแพงเท่านั้นภาษาอังกฤษจะพูดว่า This shop only sells the expensive ใช้อะไรดีคะระหว่าง good กับ goods ที่เติม s ใช้อะไรดีนะติ๊กต๊อกถูกต้องนะคะต้องใช้คำว่า goods ที่เติม s นั่นเองค่ะแปลว่าสินค้า This shop only sells the expensive goods แปลว่าร้านนี้นะคะขายแต่สินค้าราคาแพงเท่านั้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า goods เติม s นะคะแปลว่าสินค้านั่นเองค่ะ
1: เขาจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมเราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ He will take the ใช้อะไรดีคะระหว่าง minute กับ minutes ใช้อะไรดีนะติ๊กต๊อกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า minutes นั่นเองค่ะ He will take the minutes เขาจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า minutes ที่เติม s นะคะจะเป็นคำนามค่ะแปลว่ารายงานการประชุม
0: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอมีมารยาทที่ดีภาษาอังกฤษจะพูดว่า She has the good ใช้อะไรดีคะระหว่าง manner กับ mannersใช้อะไรดีนะติ๊กต๊อกถูกต้องนะคะต้องตอบ manners เติม s นั่นเองค่ะ She has the good manners แปลว่าเธอมีมารยาทที่ดีน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manners เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ามารยาท
1: ใครตอบถูกหมด
2: เก่งมากเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูพิเดชกับครูนุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
0: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ค่ะ
3: วันนี้เราจะไปดูคนญี่ปุ่นปฏิบัติภารกิจสำคัญของชีวิตและหัวใจกันค่ะนั่นคือภารกิจการหาคู่เพราะอะไรจึงต้องมีบริการหาคู่จริงจังแบบนี้ก็เพราะคนญี่ปุ่นเขาเริ่มมีปัญหากับการสร้างความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามมากขึ้นเรื่อยๆค่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้าคนญี่ปุ่นแต่งงานกันน้อยลงมีครอบครัวลดลงลูกก็ไม่ค่อยจะมีสิ่งเหล่านี้กำลังกระทบกับภาพรวมของการพัฒนาประเทศมากดังนั้นเรื่องการหาคู่ที่เราคิดว่าไร้สาระหรือเปล่าทำไปทำไมแต่จะบอกเลยว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจริงจังกับการสนับสนุนให้มีกิจกรรมหาคู่มากค่ะจริงจังขนาดไหนตามฟูจิเซนเซไปกันค่ะ
4: วันนี้ครับมาจากชินจูกุมาที่ชินมาชินะครับกำลังไปไหนมาดูดวงเอ้าแล้วการที่มาดูดวงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะหาคู่ให้ด้วยนะมาดูดวงแล้วจัดหาคู่ให้ด้วยโอ้โหได้สองอย่างเลยอ๋อนี่ไงพรมแดงสแน็คไปดูให้ด้วยกันดีกว่าไปกันนี่ไงครับ
3: เอ้าทำไมถึงพูดภาษาไทยได้เก่งแบบนี้ล่ะคะยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกนะคะ
5: ฮ
4: ะผมเฮ้ยเราผมไม่ได้หูฝาดนะเนี่ยคือพูดไทยได้เหรอครับ
5: พูดไทยได้นิดหน่อย
4: ฮะเคยอยู่ที่ประเทศไทยหรือไงครับ
5: ไปเรียนที่กรุงเทพคืออยู่ที่กรุงเทพ
4: เ
5: หรอแต่ว่า25ปีก่อนก็ลืมค่ะ
4: โอ้25ปีก่อน
5: Sugar for you, ね。
4: お
5: お。はい。元々はあの近くで別の居酒屋を いいのかなと思って、こういう

0: ก่อนหน้านี้เธอเปิดร้านอาหารก่อนนะฮะแล้วก็มีคนมากินแล้วเธอก็บอกว่ามีการจัดปาร์ตี้กันบ่อยๆแล้วก็มีการนะฮะแนะนำผู้ชายผู้หญิงทำให้เกิดคู่หลายคู่หลังจากนั้นเธอก็มีเพื่อนที่เปิดสถาบันคล้ายๆกับว่าทาบทางก็คือสถาบันให้เจอระหว่างผู้ชายผู้หญิงนะครับแต่ว่าถ้าถึงเวลาเนี่ยจะแนะนำให้เจอระหว่างผู้ชายผู้หญิงมันรู้สึกว่าเป็นพิธีการเกินไปแล้วก็เป็นทางการเกินไปเอางี้ดีกว่าเธอเปิดร้านแบบนี้จะได้เป็นการแบบว่ามาเจอกันแล้วก็มาคุยกันร้องเพลงกันแบบนี้จะได้เป็นการช่วยเหลือกันได้ดีกว่าก็เลยเปิดแบบนี้ครับนี่เป็นที่มาที่ไป
1: ร้านอะไรจะน่าสนใจขนาดนั้นมีทั้งดูดวงทั้งบริการนัดบอร์ดหาคู่ครบจบในที่เดียวเพราะสถานที่กินดื่มแบบนี้ก็มักจะมีชายหญิงมานั่งชิวๆกันอยู่แล้วค่ะบรรยากาศให้หัวใจพาไปจริงๆนะคะและสำหรับเจ้าของธุรกิจอย่างเธอเราขอบอกว่าเธอมองการไกลมากค่ะคือสามารถทำให้บริการของเธอเข้าถึงจิตใจของลูกค้าได้สุดๆจริงๆค่ะ
0: คุณลองคิดดูครับว่าคนที่หาคู่ไม่ได้เนี่ยจะมีสภาพจิตใจเป็นยังไงนะฮะเธอก็จะแนะนำด้วยนะว่าควรจะแต่งตัวยังไงควรจะพูดยังไงควรจะวางตัวยังไงควรจะมีนิสัยยังไงตอนนี้ปัจจุบันนี้มีผู้หญิงมาขอปรึกษาเธอเยอะเลยบางคนดูสวยนะครับแต่ว่าอาจจะพูดมากเกินไปเพราะว่ามาที่เนี่ยนะฮะแล้วได้ดื่มด้วยเนี่ยจะทำให้ผ่อนคลายและสามารถพูดจากใจจริงได้นะครับ
1: นี่ไม่ใช่ดูดวงเท่านั้นนะคะยังมีบริการให้คำปรึกษาทางด้านบุคลิกภาพด้วยเพราะว่าจะมาหาคู่ก็ต้องทำตัวเองให้ดึงดูดวิธีการที่จะไปสู่คำว่าดึงดูดใจผู้ที่พบเห็นได้เนี่ยแหละค่ะที่ไม่ง่ายเลยและด้วยเหตุใดเธอจึงมีความสามารถในการให้คำปรึกษาได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าเปิดร้านมา7ปีแล้วค่ะประสบการณ์การพบปะผู้คนที่หลากหลายทำให้เธอมีคำแนะนำที่ดีค่ะ
2: 5人ずつまたチャレンジ申し込みするメッセージ書いて
0: ก็คือนะถ้าเราอยากจะหาคู่ทำยังไงสมมุติว่าฟูจิไม่มีคู่นะครับก็มาที่นี่แล้วก็มาปรึกษานะครับปรึกษาแล้วก็เอาบัตรประชาชนมายื่นนะครับว่าเราอายุเท่าไหร่เป็นยังไงแล้วก็มาลงบันทึกนะครับมีชื่องานดีเลกอะไรชอบอะไรนะครับมีนิสัยยังไงแนะนำตัวเขียนไว้นี้ครับ
1: วิธีการให้หนุ่มสาวที่ต้องการหาคู่ได้พบปะกันก็คือนัดมาที่ร้านนี้หรือจัดปาร์ตี้ที่ร้านอาหารไทยงานคริสต์มาสปีใหม่คือหาโอกาสให้มีการพบปะกันนั่นเองค่ะโดยจะต้องมีการแสดงเจตจำนงไว้ก่อนว่าจะมาร่วมงานนะมีผู้หญิงมากี่คนผู้ชายกี่คนก็ว่ากันไปค่ะซึ่งมาจนถึงวันนี้เธอเป็นกรรมเทพให้คนประสบความสำเร็จในด้านความรักกันไปแล้วประมาณ60คนค่ะ
2: ก็สมมติว่าจะดูสระอีみたいなやっぱりちゃんとも
0: ีคู่ไหนที่ประทับใจพิเศษไหมก็คือมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งครับที่เป็นลูกค้าแล้วก็บอกว่านะครับอยู่ในวัยประมาณก็30ปลายๆกับ40นะครับก็คือสัมภาษณ์แล้วไม่เคยมีแฟนมาก่อนมาแล้วเนี่ยคือแต่งตัวเป็นแบบว่าโสมๆเลยถ้าแบบเนี้ยผู้หญิงจะไม่ชอบนะก็คือแต่มีข้อดีคือว่านอนสอนง่ายแนะนำอะไรเชื่อหมดเลยก็ไปได้ดีเริ่มมีแฟนนะฮะมีวันหนึ่งก็คือเป็นวันเกิดของสุภาพสตรีนะที่กำลังจะเริ่มคบนะฮะถามว่าอยากได้อะไรนะครับสุภาพสตรีบอกว่าไม่เอาคำว่าไม่เอาก็เลยไม่ให้นะฮะแต่จริงๆแล้วความคิดของผู้หญิงก็คือคำว่าไม่เอานี่คือถ่อมตัวกลายเป็นว่าไงครับทุกคนก็เลยช่วยกันเชียร์ครับก็บอกว่าเฮ้ยต้องซื้อแหวนให้หรือเปล่าหรือซื้อสร้อยให้หรือเปล่ามีการเชียร์กันต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมช่วยบอกรักด้วยนะอย่างวันนี้ก็เลยไปได้ดีครับปัจจุบันนี้แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วด้วยครับแล้วได้แฟนที่ดีเลยโอ้โหลองคิดดูครับถ้าไม่มีที่นี่ครับจะเป็นยังไง
1: น่าดีใจแทนนะคะเป็นธุรกิจที่นำความสุขมาให้จริงๆค่ะแต่ที่นี่ก็มีบริการอีกอย่างคือดูดวงด้วยทำไมต้องดูดวงมาฟังกันค่ะ
0: ตอนแรกผมคิดว่าการดูดวงเนี่ยนึกว่ามันเป็นชะตากรรมแต่เธอบอกว่าการดูดวงเนี่ยดูว่านะครับว่าพันธกิจเรายังไงแล้วงานดิเรกเรายังไงหรือสิ่งที่เราต้องการหรือชีวิตประจำวันเป็นยังไงเอามาบวกด้วยดังนั้นเนี่ยเป็นความเป็นไปได้ที่จะเจอคู่ที่ดีเลยนะเนี่ยแสดงว่าเพราะความคิดคล้ายกันหรืออะไรที่มันตรงกันได้เนี่ยดูจากตรงนั้นไม่ใช่แค่ดูดวงเฉยๆดูถึงสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็สิ่งที่เรา

0: ป็นคนนิสัยยังไงเนี่ยจะดู
1: จากรายการนะคะเป็นเรื่องราวของการหาคู่ในญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเพื่อที่จะแต่งงานแล้วก็สร้างครอบครัวนะคะน้องๆซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ส่งผลต่อประเทศนะคะในเรื่องของการพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นนะคะเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำศัพท์คำว่าคู่รักกัน
1: มาดูคู่รักแบบแรกกันค่ะน้องๆคำว่า boyfriend และ girlfriend แปลว่าแฟนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น he is my boyfriend เขาเป็นแฟนของฉันหรือ she is my girlfriend เธอเป็นแฟนของผม
2: คำว่าคู่สมรสในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า spouse นั่นเองค่ะคำว่า spouse นะคะแปลว่าคู่สมรสหรือว่าคู่แต่งงานที่ใช้เรียกแบบกลางๆค่ะยกตัวอย่างเช่น what is your spouse name คู่สมรสของคุณชื่ออะไรน้องๆเห็นไหมคะคำว่า spouse เป็นคำนามแปลว่าคู่สมรสค่ะ
1: พอสมรสแล้วนะคะน้องๆก็จะเป็นคู่สามีภรรยาใช่ไหมคะดังนั้นคำว่าภรรยานะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wife ส่วนคำว่าสามีเราจะใช้คำว่า husband นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น the husbands and wife love each other คู่สามีภรรยานะคะรักกัน
2: ส่วนคำว่าคู่รักหรือว่าคู่ชีวิตนะคะเราสามารถใช้คำว่า partner ได้ด้วยค่ะแต่ต้องระวังการใช้คำนี้นะคะเพราะคำว่า partner จะแปลว่าหุ้นส่วนธุรกิจได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น she still hasn't found her romantic partner เธอยังคงไม่พบคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า partner ในที่นี้แปลว่าคู่รักหรือว่าคู่ชีวิตค่ะ
1: soulmate เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าเนื้อคู่ยกตัวอย่างประโยคเช่น he and I are soulmates he is the one who I want to spend the rest of my life with เขาและฉันนะคะเป็นเนื้อคู่กันค่ะเขาคือคนที่ฉันเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า soulmate เป็นคำนามค่ะแปลว่าเนื้อคู่
2: เอาล่ะวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยมาลองมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
1: เรื่องแรกนะคะคือคำว่า try นั่นเองค่ะ try เป็น verb ค่ะแปลว่าลองหรือพยายามค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed นะคะน้องๆก็จะเป็นอดีตค่ะเป็น tried ที่เป็น verb ช่องที่2ค่ะแปลว่าลองแล้วพยายามแล้ว
2: แต่ถ้าคำว่า tired จะเป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
1: good เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าดีหรือเหมาะสม goods เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าสินค้า minuteเป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่านาที minutes เติม s นะคะน้องๆเป็นคำนามค่ะแปลว่ารายงานการประชุม manner เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าวิธีการ manners เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ามารยาท
2: boyfriend girlfriend fan spouse คู่สมรส wife ภรรยา husband สามี partnerคู่รักคู่ชีวิตหรือแปลว่าหุ้นส่วนธุรกิจก็ได้ค่ะ soulmate เนื้อคู
1: ่โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า time flies when you are having fun
1: ในขณะที่เรากำลังสนุกนะคะเราไม่รู้เลยว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้ว
2: และน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้
1: สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิด

การเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้กำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้าค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และทางรายการของเรานะคะก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆได้มาร่วมสนุกและทำการกุศลแบบนี้ทุกๆสัปดาห์เลยค่ะใช่ไหมคะ Professor
0: Yeah I think the program is great because we teach a very valuable lesson to children at this age and that is social responsibility it's something that they should have with them their whole lives and it's very important to everyone around the world
1: ใช่ค่ะเพราะว่าการให้นี่ง่ายๆเลยนะคะเราเริ่มจากสิ่งรอบข้างตัวเราค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราแบ่งขนมให้เพื่อนก็เป็นการให้นะคะมีของอะไรมากกว่าก็แบ่งปันให้เพื่อนได้หรือถ้าสมมติว่าเราเก่งในวิชาไหนเป็นวิชาหนึ่งแล้วเราติววิชาให้เพื่อนก็เหมือนกับการแบ่งปันความรู้เช่นกันค่ะและในวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง20คนพร้อมที่จะไปร่วมกันเล่นเกมเพื่อการกุศลกันไหมคะ
2: พร้อม
1: เย้เยี่ยมมากเลยค่ะน้องๆไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำคำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะคนแรกที่ออกมาสะกดคำตรงนี้ใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะ
4: มายค่ะ
1: น้องมายกี่ขวบแล้วคะ
4: 8ครึ่งค่ะ
1: 8ครึ่งขอโชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is plastic
4: P-A-S-T-I-R-T
0: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell plastic is P-L-A-S-T-I-C
1: Bike stop ก็ยังคงว่างเปล่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะ